0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงเงื่อนไขและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณเหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
1: ผู้นำจีนเรียกร้องให้บรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกต่อต้านการละเมิดอธิปไตยของประเทศอื่นและปฏิเสธการกีดกันทางการค้าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยเพชรดามั่นคงและมนตรีธีรทีปคว้าแชมป์ประเทศไทยพร้อมได้ครองถ้วยพระราชทานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เตรียมไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใช้ในงานพระราชทานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาส่งมอบให้กรมศิลปากรที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมในวันพรุ่งนี้โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่น
2: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้สำรวจคัดไม้ที่เป็นไม้จันที่ยืนต้นตายเอาไว้แล้วก็มีการค่อยๆตัดเลือกต้นตัดเฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยผลออกมาแล้วก็มีการแปรรูปปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบเป็นพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กับทางกรมศิลปากรณสำนักช่าง10หมู่ในวันจันทร์ที่14กันยายน2519ที่จังหวัดนครปฐม
0: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวด้วยว่าไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายเป็นไม้ป่าหายากและมีความสำคัญในโบราณราชประเพณีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนเพิ่มจำนวนไม้จันหอมในธรรมชาติเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นรวมทั้งยังมีแปลงเพาะชำกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมต่อไป
1: นายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงเงื่อนไขและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณเหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีกำหนดจะสิ้นสุดในเดือนนี้ได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งขณะนี้ยังมีวงเงินงบประมาณคงเหลืออยู่อีกประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้ามาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทำให้มีเม็ดเงินที่ยังไม่ได้ถูกเบิกจ่ายรัฐบาลจึงเห็นควรนำวงเงินที่เหลืออยู่กลับมาหมุนเวียนจัดสรรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนซึ่งมอบหมายให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขและขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกตามความเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า
3: ไทยช่วยไทยพลัสก็เดือนนี้เดือนสุดท้ายผมก็ทราบมาว่ามันยังมีงบประมาณในส่วนนี้เหลืออยู่จากการที่พี่น้องประชาชนหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนก็เหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านผมก็ได้สั่งการให้ทางท่านรัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติได้ไปขยายนะครับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเดือนหรือ2เดือนหรือไงก็แล้วแต่ก็ให้ ครบอยู่ในจำนวนวงเงินที่เรามีอยู่หลังจากนั้นก็ค่อยว่าไปทีก็ต้องต่อเนื่องไปเพราะว่ามันเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีนะก็ไอ้เงินที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนเราก็เอาลงไปให้พี่น้องประชาชนได้ลดภาระเพราะว่ามันมีภาระเรื่องของค่าน้ำมันที่มันขึ้นไปด้วยนะครับ
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลยืนยันที่จะผลักดันมาตรการบรรเทาทุกข์ในทุกวิถีทางเพื่อให้เม็ดเงินภาครัฐกระจายลงสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดที่สุดโดยหลังจากสิ้นสุดการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณที่ขยายออกไปในรอบนี้แล้วกระทรวงการคลังจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไป
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาท
4: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีได้จัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ2569ทั่วประเทศจำนวน23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษาทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวมกว่า 8,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 60,000 รายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นแล้วเจ้าหนี้ไม่จ่ายตามกำหนดทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีซึ่งหลังจากการเจรจาขอไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นได้
5: ที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ยเราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาคแต่ละภาคก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมเราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอาแล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่ารายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินเนี่ยประมาณ 40,000 กว่ารายเลยพอไกล่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้านจำนวนเงินที่ค่อนข้างมากก็ต่อรองได้เยอะมากนะจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการในภาพรวมสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
4: ส่วนการแก้ไขปัญหาทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถตลอดจนหนี้กยศ.นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าในปีงบประมาณ2570จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนยุติธรรม1111กด77ผ่านิตคาดนาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษใน21จังหวัดยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและของบกลางเพิ่มเติม350ล้านบาทสนับสนุนการทำงานเชิงรุกร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำรัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาท พื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุม
0: กรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งรัดสถานศึกษาดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจนำร่องดำเนินการขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้นางรุ่งอรุณชัยโสพลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของธนาคารหน่วยกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการสะสมและเทียบโอนการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาการศึกษาต่อการพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยโดยได้เน้นย้ำให้สถานศึกษานำร่องที่มีความพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและระบบงานเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมผลักดันให้บุคลากรในพื้นที่เป็นผู้ขับเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจจากหลักเกณฑ์สู่บริการที่ประชาชนใช้ได้จริงโดยพัฒนามาตรฐานเครื่องมือบุคลากรและระบบการประเมินรับรองที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อลดการเรียนซ้ำและไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดพร้อมมุ่งให้สถานศึกษาเข้าใจบทบาทและขั้นตอนการรับรองสะสมและบันทึกผลการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิจให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
1: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นกรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันที่ล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34 บาทต่อลิตรคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดเพิ่มขึ้นในอัตรา3 สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหรือหากเดินทางระยะทาง100 กิโลเมตรจะปรับขึ้น3 บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามต้นทุนที่แท้จริงและคงจำนวนเที่ยววิ่งให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชนโดยกรมการขนส่งทางบกยืนยันจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลอัตราค่าโดยสารให้มีความเป็นธรรม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดี

0: สีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าบรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกส์ควรร่วมกันต่อต้านการละเมิดอธิปไตยและการแทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่นรวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้ยังควรร่วมกันปฏิเสธการกีดกันทางการค้าทุกรูปแบบและสนับสนุนระบบการค้าแบบพหุภาคีโดยมีองค์การการค้าโลกเป็นศูนย์กลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้ารายสำคัญของจีน
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลสกีผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ดอยเชเวลเลอร์ของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขายินดีที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกมาระบุว่าการพบหารือกันระหว่างผู้นำรัสเซียกับยูเครนในการประชุมสุดยอด G20 ถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้พร้อมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเซเลสกีเดินทางมายังกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินโดยตรงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรณชนิดภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบโดยผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงเพชรดามั่นคงทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลกทำเวลา1ชั่วโมง 35.55 นาทีได้อันดับ1พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม92คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของณรงค์เดชแสงฉายเวลา1ชั่วโมง 7.33 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของมนตรีธีรทีพคะแนนรวม94คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานเบนเชลตันนักหัวดาวรุ่งชาวสหรัฐสร้างผลงานสุดยอดพลิกแซงเอาชนะฟรานซิสติอัลโฟ3-1เซตมาเข้ารอบชิงชนะเลิศศึก US Open 2026ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพโดยเข้าไปชิงแชมป์กับอเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีที่หัวชนะคาเรนคาชานอฟ3-0เซตแข่งขันขึ้นวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา1นาฬิกาการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยลีก2026ที่ยิมเนเซียม6มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตธรรมศาสตร์สเตเลียนเปิดบ้านชนะนนทบุรีฟุตซอลคลับ6-1ทำให้ธรรมศาสตร์สเตเลียนมีเพิ่มเป็น27แต้มจาก19นัดแซงขึ้นมาอยู่อันดับ5ก็กลุ่มโควต้าเพลย์ออฟลุ้นแชมป์ที่จะคัดเอาอันดับ1-6ของฤดูกาลปกติไปแข่งขันหาแชมป์ต่อไปงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะสาวไทยกล่าวว่าการได้ลงเล่นในกลุ่มที่ทีมอื่นมีอันดับโลกสูงกว่าถือเป็นความท้าทายและเป็นโอกาสอันดีสำหรับทีมโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยวันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง PPTV HD 36วันที่17กันยายนพบไต้หวันเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30และวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง MCOT HD 30นายสุรัตน์จรณโยธินรองอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดสตูลบีชวอลเลย์บอลโอเพ่น2026จัดการแข่งขันระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนที่สนามวอลเลย์บอลชายหาดสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นการแข่งขันเป็นรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายและหญิงมีเยาวชนร่วมกิจกรรม25ทีมกว่า100คนพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่13ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14 กันยายน 2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคาม101อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและยะลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง92 ซม.และเวลา 20:25 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 20 เซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง14 ซม.และเวลา 14:42 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง25 ซม.วันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 น.
3: 1นาทีกับกปท.
4: ผู้ขับขี่บางรายต้องเตรียมอาหารหรือของว่างไว้ทานบนรถขณะขับขี่ซึ่งนอกจากจะมีส่วนในการลดสมาธิในการขับขี่แล้วยังยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะผู้ขับขี่จะเหลือมือสัมผัสสำหรับการจับพวงมาลัยเพียงข้างเดียวทำให้ไม่ถนัดในการหักหลบได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุกระทันหันรวมทั้งความมันของอาหารอาจเลอะเปื้อนพวงมาลัยทำให้พวงมาลัยลื่นกว่าปกติจนบังคับได้ไม่ถนัดอาจเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้คุณผู้หญิงที่นิยมแต่งหน้าบนรถขณะรถติดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันเพราะหากยังแต่งหน้าไม่เรียบร้อยแต่ต้องออกรถผู้ขับขี่ก็จะพะวักพะวงกับใบหน้าและอุปกรณ์แต่งหน้าที่ถืออยู่ทำให้สมาธิในการขับขี่ลดลงและบางครั้งอุปกรณ์การแต่งหน้าเช่นลิปสติกตลับแป้งอาจตกหล่นบนพื้นขณะรถวิ่งยิ่งทำให้เสียสมาธิในการขับขี่จนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่1ปัจจุบันคำว่าโกรธหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับประกอบนอกพระลองหรือลองที่ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพรูปทรงกระบอกก้นสอบปากผายมีฐานและมีฝาครอบเป็นเครื่องยอดมีลักษณะแตกต่างกันไปตามอิสริยยศราชาศัพท์ใช้ว่าพระโกรธส่วนคำว่าลองหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับใส่ศพนั่งทำด้วยเงินหรือทองแดงใช้ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพตั้งอยู่ในพระโกรธหรือโกรธราชาศัพท์ใช้ว่าพระลองอย่างไรก็ดีในสมัยอยุธยาคนไทยเรียกพระโกรธและพระลองกลับกับที่เรียกกันในปัจจุบันเช่นเรื่องจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่าครั้งการพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพมีข้อความว่าชาวพระมาลาจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมโกศขึ้นพระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาทานแล้วจึงเชิญพระลองซึ่งขุนอินช่างทองหมื่นมหัยสวรรค์ช่างทองมีชื่อแล้วตั้งไว้บนพระยานุมาตรนั้นประกับพระบรมโกศแล้วข้อความข้างต้นแสดงว่าพระลองประกับอยู่ภายนอกพระโกศ
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ปัจจุบันพบว่าบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบในผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 2-3 เท่าโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นเวลานานหลายสิบปีการหยุดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดจะช่วยให้อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลงได้โดยพบว่าถ้าหยุดบุหรี่มากกว่า5ปีอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจะน้อยลงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
10: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
10: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
11: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
12: เรารักประเทศไทย
13: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้
14: แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดย

0: เร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติผ่านประวัติศาสตร์และปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในการอยู่อาศัยและทำมาหากินของชาวต่างชาติเชิญติดตามรับฟังครับ
2: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองยังอยู่ที่เดิมเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับต่างชาติโดยเฉพาะจีนอย่างไรบ้างคราวที่แล้วเราก็พูดแล้วครับว่าบรรพบุรุษของเราอยู่ที่12ปันนาแล้วบรรพบุรุษของไทยใหญ่ที่12ปันนาก็มาจากชาวจ้วงวันนี้เราทำไมถึงมีอุปนิสัยใจคอนะครับที่ทำให้ต่างชาติชอบมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เมื่อหลายๆคนมาอยู่เมืองไทยก็กลายเป็นว่าเขาอยากจะทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยผมถามว่าทำไมอยู่อยากจะมาอยู่แล้วทำมาหากินในเมืองไทยเขาบอกเขาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาสบายใจแล้วอยู่ในเมืองไทยเนี่ยการทำมาหากินของเขาเนี่ยง่ายกว่าที่อยู่ที่บ้านเขาและอีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยหน้าหนาวไม่หนาวตอนนี้เนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องโลกร้อนทำให้หลายๆประเทศในหน้าหนาวก็หนาวสุดตรงร้อนก็ร้อนสุดตรงฉะนั้นก็วันนี้เราก็คงจะเห็นได้ละครับว่าเมืองไทยนั้นกลายเป็นเมืองที่คนอายุนะสูงๆตอนหน้าหนาวเนี่ยจะหนีหนาวมาพึ่งความอบอุ่นที่ประเทศไทยนั้นนั่นนะครับก็ทำให้หลายๆคนค่อยๆอยู่เมืองไทยค่อยๆทำมาหากินจนกระทั่งสุดท้ายก็ไม่กลับบ้านเขานะครับมีเยอะที่เป็นอย่างนี้เราคงจะเห็นนะครับว่ามีชาวฝรั่งนะฮะคนที่มากที่สุดก็เป็นชาวจีนตามมาด้วยชาวอินเดียนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยชาวฝรั่งนะญี่ปุ่นนะเกาหลีก็อันนี้ถือว่ากลายเป็นสถานการณ์ที่ประเทศไทยเราบอกว่าเรามีการเกิดของเด็กในเมืองไทยนั้นต่ำลงทุกวันแต่เราก็จะได้คนนะครับที่มาจากต่างประเทศเข้ามานะอยู่ในเมืองไทยมากขึ้นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะชาวพม่านะครับชาวเขมรชาวลาวหรือแม้กระทั่งชาวเวียดนามนะครับซึ่งอยู่ข้างบ้านเราก็ล้วนแต่สนใจที่จะมาอยู่ในเมืองไทยฉะนั้นวันนี้เมืองไทยมีเสน่ห์เมืองไทยทำมาหากินง่ายนะครับก็ทำให้ในเมืองไทยนั้นมีเริ่มจากนักท่องเที่ยวฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่มากที่สุดก็คือชาวจีนที่มากกว่าตอนช่วงที่สูงสุดก็คือประมาณสัก10ล้านวันนี้ถ้าเรามาดูว่าความสัมพันธ์ไทยจีนเรามีความสัมพันธ์ตั้งแต่สมัยโบราณที่ผมบอกว่าเจ้าพญาเมงลายนะฮะเป็นผู้นำของชาวไตหรือชาวไทยที่ไม่มียอยักษ์มาจาก12ปันนาจนถึงปัจจุบันนี้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันตลอดไม่เคยมีความขัดแย้งแน่นอนจะไปบอกว่าไม่มีความขัดแย้งใดๆอันนี้ก็พูดไม่จริงธรรมดามนุษย์แต่การที่มนุษย์ที่สองชนชาติเนี่ยนะฮะเป็นชนชาติจีนกับชนชาติไทยนะฮะที่เรามีพื้นฐานมาจากพวกไตซึ่งอยู่ตอนใต้ของจีนเขาก็เป็นชาวจีนแต่เป็นชนกลุ่มน้อยก็อยู่ที่ภาคเหนือของเราแล้วก็มีชาวจีนอีกกวนหนึ่งที่มานี่นั่งเรือมาไม่ใช่เดินข้ามเขามาก็พวกนี้ก็จะเป็นคนจีนอยู่แถวชายทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นกวางตุ้งไม่ว่าจะเป็นฝูเจี้ยนนะครับหรือตอนจีนทางเหนือนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากกวางตุ้งซึ่งไอ้กวางตุ้งนั้นก็จะมีคนที่มาประเทศไทยมากสุดก็มีพวกแต้จิ๋วมีพวกแคะนะครับแล้วก็มีพวกของพวกคนที่เป็นคนพูดภาษากวางตุ้งอันนี้ก็จะเป็นคนจีนที่มาทางเรือฉะนั้น เราก็จะเห็นล่ะครับ

0: ว่าคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งก็คือคนแต้จิ๋วจะตามมาด้วยคนอื่นๆฉะนั้นนี่แหละครับคนแต้จิ๋วอยู่ไปนานๆนานๆไปก็กลายเป็นคนไทยแล้วมีนะฮะกษัตริย์ซึ่งก็กลายเป็นคนจีนนะฮะคือพระเจ้าตักสินพระเจ้าตากนี้คุณพ่อเนี่ยก็เป็นแต้จิ๋วชื่อนายไหหองแล้วมาก็แต่งงานกับคนไทยชื่อนางนกเอี้ยงก็กลายเป็นว่าเป็นคนไทยที่มีพ่อเป็นคนจีนแล้วก็กลายเป็นกษัตริย์ในประเทศไทยซึ่งในประเทศไทยเราไม่มีปัญหานะขอให้เป็นคนดีแล้วก็มาช่วยเราทำงานพระเจ้าตากนั้นก็มาช่วยเรานะฮะลบกับพม่ากู้เอกราชของเรานะครับแล้วก็กลายเป็นราชวงศ์นะฮะของรัตนโกสินทร์นี่แหละครับเราก็คงจะเห็นว่าความสัมพันธ์ที่ประเทศไทยมีกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนเราอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับเราอยู่กันเป็นเรียกว่าเป็นเชื้อชาติชนชาติเดียวเช่นอย่างผมเนี่ยผมเมื่อก่อนตอนเด็กๆนะก็รู้ว่าตัวเองมีเชื้อจีนแต่ไม่มีความคิดเป็นจีนเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าเราถูกหล่อหลอมด้วยวัฒนธรรมไทยนั่นแหละครับคือประเทศไทยและสังคมไทยซึ่งเดี๋ยวเราคงจะไปคุยกันว่าโดยโครงสร้างสังคมแบบนี้ทำไมเราถึงจะต้องมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับหลายๆประเทศที่เขาเนี่ยมาช่วยเราพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนะฮะให้กับเราเราคงต้องคุยกันคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งฟื้นฟูและแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรให้กลับมามั่นคงขึ้นภายใน1ปีพร้อมจะยกระดับการบริหารทรัพย์สินและร่วมทุนในธุรกิจใหม่ในอนาคตติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ถือเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบายการเกษตรพยุงราคาผลผลิตและเป็นตลาดกระจายสินค้าเกษตรพรีเมียมสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศแต่ณปัจจุบันอตก.กำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องสะสมกว่า 1,033 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นผลมาจากภาระโครงการพิเศษในอดีตประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการทำให้อตก.ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม8รัฐวิสาหกิจที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร. อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนแผนการปรับตัวยุบหรือควบรวมองค์กรนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้คณะทำงานลงพื้นที่รับฟังปัญหาเพื่อเร่งวางแนวทางฟื้นฟูให้องค์กรโดยด่วนโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในและเร่งแสวงหารายได้ใหม่ผ่านฐานการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตั้งเป้าภายใน1ปีจะต้องฟื้นฟูธุรกิจคลังสินค้าระบบโลจิสติกและการเป็นนายหน้าการค้าต่างประเทศให้กลับมาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การฟื้นฟูกิจการ
6: มีคนพูดถึงมีข้อเสนอจากหน่วยงานหลายหน่วยงานนี้ว่าไม่คุ้มค่าเรื่องผลประกอบการไม่ดีอะไรเงี้ยก็ให้เวลาในการเร่งปรับตัวเร่งผมก็สั่งให้ทีมงานเข้าไปดูแล้วแล้วก็ให้ท่านผอ.เขารายงานว่าถ้าใน1ปีเนี่ยเราจะทำอะไรไงได้บ้างแผนเราจะกลับมายืนแข็งแรงได้ด้วยตัวเราเองไหมถ้าเราทำได้ก็แต่จริงๆไม่ได้รออยู่แล้วว่าการคาดการณ์ว่าจะทำได้ไม่ได้ผมก็ตั้งแต่เขามาทำงานผมก็เริ่มให้เขาดำเนินการแล้ว
5: ขณะที่แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรนายกฤตอุตตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการอตก.ระบุว่านอกจากรายได้หลักจากการบริหารจัดการพื้นที่เช่าตลาดพหลโยธินแล้วอตก.ยังมีแผนจะนำทรัพย์สินที่มีอยู่มาบริหารจัดการให้เกิดรายได้สูงสุดควบคู่กับการยกระดับการบริหารจัดการภายในเ ื่อสร้างความมั่นคงทางธุรกิจในระยะยาว
7: ในฐานะประธานบอร์ดได้มอบหมายให้จัดทำโครงการลดค่าครองชีพด้วยการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าบริโภคข้าวปลาอาหารต่างๆครับเนื่องจากกระทรวงเกษตรก็เป็นฐานการผลิตที่สำคัญของสินค้าประเภทนี้อันนี้ก็เป็นแผนที่จะเร่งรัดให้เกิดรายได้ในที่สามารถทำได้ตั้งแต่ระยะสั้นหลังจากนั้นก็จะเป็นการเร่งแผนการฟื้นฟูธุรกิจนะครับที่หยุดไปในด้านต่างๆทั้งเรื่องของคลังสินค้าทั้งเรื่องของโลจิสติกทั้งเรื่องของการเป็นนายหน้าค้าต่างต่างครับก็จะเร่งแผนขึ้นไปโดยมีเป้าหมายให้เข้าสู่มาตรฐานของการฟื้นฟูให้ผ่านเกณฑ์อย่างภายใน1ปีข้างหน้าครับ
5: อตก.ยังมีแนวทางเข้าร่วมทุนหรือถือหุ้นในกิจการต่างๆเพื่อกระจายโครงสร้างรายได้ให้มีความหลากหลายและสม่ำเสมอขึ้นที่ผ่านมาได้สร้างความเข้าใจร่วมกับพนักงานสหภาพแรงงานและกลุ่มผู้ประกอบการเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในวันที่15กันยายนนี้คณะกรรมการอตก.จะร่วมประชุมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูองค์กรให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
8: จังหวัดยะโสธรพลิกโฉมเมืองเกษตรอินทรีย์ผลักดันคาร์บอนเครดิตป่าชุมชน21แห่งสร้างรายได้เสริมชุมชนสู้ภัยโลกร้อนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ
9: จังหวัดยะโสธรขับเคลื่อนวาระสำคัญในการพลิกโฉมเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์สู่หมุดหมายใหม่ทางเศรษฐกิจสีเขียวมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้และชุมชนเพื่อสร้างรายได้เสริมจากพื้นป่าและเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมรับมือกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอย่างยั่งยืนการขับเคลื่อนครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นผ่านการส่งเสริมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทยหรือทีเวอร์นางสาวธัญพรแพงมาผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะโสธรหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ชุมชนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตไว้ดังนี้
10: คาร์บอนเครดิตเขาจะเป็นปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมอะไรก็ตามที่ไปช่วยในการดูดซับหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกนะคะซึ่งจะมีหน่วยเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าแล้วก็จะมาช่วยในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่เขามีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกแล้วตัวเขาเองไม่สามารถลดได้ด้วยตัวเองก็เลยต้องมาขอซื้อหรือว่าขอจากกิจกรรมที่คนอื่นทำนะคะเพื่อมาใช้ในการชดเชยนะคะในภาคธุรกิจของเขาเอง
9: จังหวัดยะโสธรมีชุมชนที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าชุมชนจำนวน21ชุมชนถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นโดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะโสธรเข้ามาเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลให้คำปรึกษาตลอดจนช่วยวางรากฐานการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
10: ยะโสธรเรามี21ป่าชุมชนที่เริ่มแล้วโดยที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราค่ะเป็นหน่วยงานที่เหมือนจับคู่ให้ดำเนินงานโดยกรมป่าไม้และก็มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงลงพื้นที่ในจังหวัดยะโสธร21ป่าโดยการจับคู่หาบริษัทที่เขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็อยากจะได้ตัวคาร์บอนเครดิตตรงนี้ค่ะมาเป็นนายทุนให้เรานะคะเพราะว่าในเรื่องของคาร์บอนเครดิตมันต้องมีการจ้างผู้ทวนสอบเป็นชื่ออาจจะเป็น VVB นะคะเป็นจ้างให้เข้ามาทวนสอบว่ากิจกรรมหรือโครงการเนี้ยมันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ไหมลดก๊าซเรือนกระจกได้จริงไหมเพื่อที่จะได้ไปซื้อขายได
9: ้นอกจากนี้ทางจังหวัดยังเดินหน้าจัดอบรมและสร้างความเข้าใจเชิงลึกภายใต้แนวคิดรู้ทันคาร์บอนเครดิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรและผู้นำชุมชนเข้าใจถึงขั้นตอนทางวิชาการและการทวนสอบที่ถูกต้องการขับเคลื่อนของยะโสธรจึงสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาปรับใช้จริงเพื่อสร้างความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างเม็ดเงินและรายได้ใหม่ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมกฤติกาสิริรัตนชาติสวทยโสธรรายงาน
4: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน รายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะ
11: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจังหวัดพังงาได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนประชาคมอาเซียนไม่ได้เชื่อมโยงกันเพียงด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือในการคุ้มครองพื้นที่ธรรมชาติที่มีความโดดเด่นของภูมิภาคภายใต้การประกาศเป็นภูมิปัญญามรดกแห่งอาเซียนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในระดับนานาชาติประเทศไทยมีอุทยานมรดกอาเซียนทั้งหมด10แห่งเฉพาะในจังหวัดพังงาประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีดร.ธนพลผู้มาลาอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าอาเซียนมีความเชื่อมโยงกันผ่านเสาหลักแต่ละด้านโดยเสาหลักที่3มีความสำคัญที่นอกเหนือจากเรื่องประเพณีวัฒนธรรมแล้วยังครอบคลุมเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย
12: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเนี่ยได้ขึ้นเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนถือว่าเป็นอะไรที่น่าภูมิใจสำหรับประเทศไทยครับในพื้นที่นี้ครับเขามีลักษณะของคุณสมบัติพิเศษก็คือมีความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็เป็นพื้นที่คุ้มครองด้วยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือป่าไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติต่างๆสมบูรณ์แบบจริงๆครับและที่สำคัญคือมันมีเอกลักษณ์มันมีความเฉพาะตัวของมัน
11: ด้านนายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันมีเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงความหลากหลายของปะการังแข็งปะการังอ่อนและกัลปังหาเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่รวมถึงเป็นแหล่งวางไข่และอนุรักษ์เต่าทะเลหลากหลายสายพันธุ์ความโดดเด่นทางกายภาพและธรณีวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์ซิมิลันโดดเด่นด้วยกองหินแกรนิตขนาดมหึมาทับซ้อนกันทั้งบนบกเช่นหินเรือใบและใต้ทะเลเป็นตัวแทนของระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญในภูมิภาคมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์รวมถึงมีบทบาทและความร่วมมือระดับสากล
13: ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับอยู่ในระดับสูงและมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะสูงมีความหลากหลายของปะการังแข็งปะการังอ่อนและกะละปังหาแล้วก็เป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลแหล่งวางไข่และอนุรักษ์เต่าทะเลหลากหลายสายพันธุ์นะครับ2ความโดดเด่นทางกายภาพและธรณีวิทยานะครับที่เป็นเอกลักษณ์กองหินแกรนิตขนาดมหึมานะครับทับซ้อนกันทั้งบนบกเช่นหินเรือใบและใต้ทะเล3เป็นตัวแทนของระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญในภูมิภาคนะครับ4ความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์นะครับ5บทบาทและความสำคัญในการร่วมมือระดับสากล
11: การได้รับการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพังงาหรือของประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นการประกาศให้โลกเห็นว่าทะเลอันดามันของไทยคือมรดกทางธรรมชาติที่มีคุณค่าร่วมของอาเซียนและการรักษาผืนทะเลแห่งนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์และร่วมกันส่งต่อมรดกอันล้ำค่าให้คนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในวันที่15ตุลาคมถึง15พฤษภาคมของทุกปีขณะที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
4: ปิดท้ายที่การสร้างอนาคตฟุตบอลไทยต้องเริ่มจากการวางรากฐานให้นักเตะตั้งแต่อายุยังน้อยเยาวชนฝีเท้าดี18คนจากทั่วประเทศจึงได้รับการคัดเลือกให้ไปเรียนรู้ระบบลูกหนังอาชีพกับกัมบะโอซาก้าที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนต่อยอดสู่สโมสรอาชีพและทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงานค่ะ
14: ตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาฟุตบอลไทยผ่านบทพิสูจน์มากมายในสนามระดับนานาชาติการก้าวไปแข่งขันกับชาติชั้นนำได้อย่างแข็งแกร่งจึงต้องเร่งสร้างนักเตะรุ่นใหม่ควบคู่กับการยกระดับระบบฝึกฝนให้ได้มาตรฐาน แนวคิดดังกล่าวนำมาสู่โครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติหรือ SAT Youth Football Development Camp 2026ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับบริษัทพรามสปอร์ตจำกัดดำเนินงานต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่7เพื่อค้นหานักเตะฝีมือดีจากชุมชนทั่วประเทศทั้ง18คนผ่านการพิจารณาจากผลงานในรายการแข่งขันตามรุ่นอายุประกอบกับการลงพื้นที่ค้นหานักกีฬาตามภูมิภาคก่อนเปรียบเทียบความสามารถในแต่ละตำแหน่งและผ่านการคัดเลือกให้เดินทางไปฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของกัมบะโอซาก้าอดีตแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยระหว่างวันที่10ถึง20กันยายน2569นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการนี้มุ่งสร้างพื้นที่ให้เยาวชนพัฒนาฝีมือก่อนต่อยอดไปสู่การเซ็นสัญญากับสโมสรอาชีพทั้งในไทยลีกและต่างประเทศโดยเฉพาะเจลีกพร้อมวางรากฐานให้นักกีฬาเติบโตไปสู่การรับใช้ทีมชาติไทย
15: เราต้องการสร้างพื้นที่และโอกาสนะครับในการสร้างต่อยอดนักกีฬาครับในการเซ็นสัญญาเข้าสู่สโมสรระดับอาชีพไม่ว่าจะเป็นสโมสรอาชีพในประเทศไทยเองโดยเฉพาะไทยลีกนะครับแล้วการเซ็นสัญญาเข้าสู่สโมสรในระดับต่างประเทศโดยเฉพาะเจลีกเนี่ยครับก็เป็นหมุดหมายที่ทางการกีฬาประเทศไทยนะครับเราคาดหวังที่อยากจะสร้างนักกีฬาของเราครับให้มีรากฐานมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็จะส่งต่อเข้าสู่ระดับทีมชาตินะครับ
14: ระหว่างอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนักเตะไทยจะได้ฝึกซ้อมในสภาพแวดล้อมที่เข้มข้นเรียนรู้การดูแลร่างกายและวิถีชีวิตของผู้เล่นอาชีพรวมถึงลงสนามอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรชั้นนำเพื่อทดสอบฝีเท้ากับคู่แข่งต่างชาติทั้ง18คนยังจะได้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลเจลีกระหว่างกัมบะโอซาก้ากับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อศึกษาการเล่นและสัมผัสบรรยากาศของลีกชั้นนำในเอเชียอย่างใกล้ชิดด้านนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปัจจุบันฟุตบอลไทยมีการแข่งขันรองรับเยาวชนตั้งแต่อายุ15ปีต่อเนื่องไปจนถึงรุ่นอายุ23ปีก่อนก้าวเข้าสู่ฟุตบอลอาชีพการเดินทางไปญี่ปุ่นของเยาวชนทั้ง18คนจึงเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มประสบการณ์ระดับนานาชาติเสริมทักษะและดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
16: อย่างน้อยก้าวแรกที่เราบอกว่า Talent ID นะครับก็คือคัดเลือกโดยสมาคมฟุตบอลก็ถือว่าเป็นทีมชาติเล็กๆและชุดแรกๆแล้วก็เตรียมที่จะไปคัดเลือกต่อฝึกซ้อมต่อไปแข่งระดับ15ปีในปีหน้านะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็ได้ไปฝึกซ้อมที่กัมปะด้วยซึ่งเป็นสโมสรเจลีกที่อันดับต้นๆของเจลีกเลย
14: เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยนักเตะกลุ่มนี้ยังสามารถแสดงฝีมือผ่านการแข่งขัน Prime Minister Youth League ซึ่งเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดภูมิภาคไปจนถึงระดับประเทศทำให้มีเกมลงสนามอย่างต่อเนื่องและเพิ่มช่องทางเข้าสู่สายตาของสโมสรอาชีพจากการค้นหานักเตะในพื้นที่สู่การฝึกกับสโมสรชั้นนำของญี่ปุ่นและการมีเวทีรองรับอย่างต่อเนื่องคือเส้นทางที่ช่วยเปลี่ยนความสามารถให้กลายเป็นอนาคตหากทั้ง18คนเก็บเกี่ยวบทเรียนครั้งนี้ได้อย่างเต็มที่เยาวชนเหล่านี้อาจเป็นกำลังสายเลือดใหม่ที่เข้ามายกระดับทีมชาติไทยให้พร้อมแข่งขันในสนามนานาชาติต่อไปผ่านนิดคาดหน้ารายงาน
17: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปติดตามรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องโลกธรรมโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครครับ
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องโลกธรรมในโลกธรรมสูตรอังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะได้เข้าใจในพระธรรมคำสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามสมควรแก่ภาวะของตนความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโลกธรรม8ประการย่อมหมุนไปตามโลกและโลกย่อมหมุนไปตามโลกธรรมโลกธรรม8ประการคือ 1. มีลาภ 2. เสื่อมลาภ 3. มียศ 4. เสื่อมยศ 5. นินทา 6. สรรเสริญ 7. สุข 8. ทุกข์ธรรมทั้ง8นี้แต่ละอย่างท่านเรียกว่าโลกธรรมเพราะเป็นธรรมที่มีอยู่ประจำโลกเพราะครอบงำสัตว์โลกและสัตว์โลกย่อมดิ้นรนไปตามธรรมเหล่านี้คำว่าครอบงำสัตว์โลกนั้นหมายความว่าธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นแก่สัตว์โลกทุกรูปทุกนามทั้งที่เป็นปุถุชนทั้งที่เป็นพระอริยะไม่มีการยกเว้นใครเลยคำว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นหมายความว่าบุคคลสามัญทั่วไปจะเป็นหญิงหรือชายเด็กผู้ใหญ่ย่อมแสดงอาการหวั่นไหวขึ้นขึ้นลงลงไปตามโลกกระทำนั้นเหมือนเรือขึ้นลงตามคลื่นในมหาสมุทรกล่าวคือเมื่อประสบอารมณ์ที่น่าชอบใจก็ดีใจแสดงออกนอกหน้าจนเกินพอดีเรียกว่ามัวเมาแต่เมื่อประสบอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจก็เศร้าโศกเสียใจจนเกินพอดีถึงกับหมดสติไปก็มีผู้ที่มีอารมณ์ดีใจหรือเสียใจอย่างนี้ย่อมไม่พ้นไปจากความทุกโศกเพราะโทษที่เขามิได้พิจารณาให้เห็นความจริงว่าโลกธรรมทั้งฝ่ายที่น่าปรารถนาและฝ่ายที่ไม่น่าปรารถนาเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาส่วนพระอริยะผู้ได้รับการศึกษาสดับรับฟังธรรมะย่อมรู้ตามความเป็นจริงเมื่อประสบอารมณ์ที่น่าชอบใจหรือประสบอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจย่อมพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาจึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือไม่ดีใจไม่เสียใจไปตามโลกกระทำนั้นเมื่อละความดีใจเสียใจเสียได้ก็ย่อมพ้นจากความทุกโศกได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไว้ว่าเมื่อโลกกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเมื่อพิจารณาเห็นแล้วก็อย่ายินดีในส่วนที่น่าปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่น่าปรารถนาจนเกินเหตุคำว่าลาภแปลว่าการได้สิ่งที่น่าปรารถนาหมายถึงการได้สิ่งที่เราปรารถนาไม่ว่าจะเป็นปัจจัย4 อันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตหรือเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นหากอำนวยประโยชน์ให้แก่เราได้แม้เพียงน้อยนิดเมื่อได้มาแล้วท่านก็เรียกว่ามีลาภแม้แต่สามีภรรยาหรือบุตรธิดาอันเป็นที่รักและน่าปรารถนาของคฤหัสถ์ตลอดจนทรัพย์สินเงินทองทั้งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณหากปรารถนาแล้วได้ครอบครองก็จัดว่าเป็นลาภทั้งสิ้นเช่นกันส่วนความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนกายถือเป็นลาภอย่างยิ่งในโลกนี้และการได้ความเลื่อมใสศรัทธาอันมั่นคงในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์จัดว่าเป็นลาภอันยอดเยี่ยมหาลาภอื่นใดในโลกมาเปรียบเทียบมิได้เลยและเมื่อมีลาภแล้วก็มีเสื่อมลาภเป็นธรรมดาการไม่ได้และการสูญเสียเรียกว่าความเสื่อมลาภคือการไม่สมหวังในสิ่งที่ตนปรารถนาตรงกับคำว่าไม่มีลาภแม้การพลัดพรากสูญเสียสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือความเสื่อมสลายจากลาภที่เคยได้ก็ชื่อว่าความเสื่อมลาภยศคือการได้ตำแหน่งมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีความรุ่งเรืองจึงมีความหมายเป็น3อย่างคือ 1. อริยยศยศคือความเป็นใหญ่มีหน้ามีตามีตำแหน่งสูง 2. เกียรติยศยศคือเสียงที่ยกย่องชมเชยความดีที่มีอยู่จริง 3. ปริวารยศยศคือบริวารผู้นับถือเข้าเป็นพวกเดียวกันในที่หลายแห่งมีสังยุตตนิกายขันธวรรคท่านกล่าวถึงเหตุทำให้ได้ยศไว้ว่าอุทานวโตสติมโตเป็นอาทิแปลความว่ายศย่อมเจริญยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันหมั่นเพียรมีสติทำการงานสะอาดใคร่ครวญก่อนจึงทำผู้สำรวมผู้เป็นอยู่โดยธรรมและเป็นผู้ไม่ประมาทส่วนบุคคลผู้โง่เขลาตกอยู่ในอำนาจของอคติมีใจริษยาได้ยศแล้วย่อมทำตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนมีเรื่องในทุมเมธะชาดกความย่อว่าพระศาสดาขณะประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันตรัสถึงพระเทวทัตซึ่งมีความริษยาในพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเรื่องในอดีตว่าครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นช้างเผือกมีรูปร่างงดงามและมีความสามารถจึงได้รับแต่งตั้งเป็นมงคลหัตถีของพระเจ้ามคธเมื่อประชาชนพากันชื่นชมความงามและความสามารถของช้างเผือกพระเจ้ามคธกลับเกิดความริษยาเพราะทรงเห็นว่าช้างได้รับคำสรรเสริญมากกว่าพระองค์จึงคิดจะทำให้ช้างตกเขาตายโดยให้ควานช้างทดลองบังคับช้างให้ยืนด้วยขาสองขาหน้าและสองขาหลังและให้ยืนด้วยขาเดียวบริเวณหน้าผาแต่ช้างโพธิสัตว์มีความสามารถและบุญญาฤทธิ์สามารถยืนได้พระราชาจึงรับสั่งให้ควานช้างสั่งให้ช้างออกขึ้นไปในอากาศควานช้างจึงรู้ว่าพระราชามีเจตนาจะฆ่าช้างเพราะความริษยาและความโง่เขลาจึงกล่าวเตือนพระราชาว่า ผู้มีปัญญาสามได้ยศแล้ว

ยอมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนและยอมทำสิ่งที่เป็นเหตุให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนจากนั้นควานช้างพาช้างเหาะไปยังเมืองพาราณสีพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงเห็นความสามารถของช้างจึงรับช้างไว้เป็นมงคลหัตถีและพระราชทานเกียรติยศและทรัพย์สมบัติแก่ช้างและควานช้างเป็นอันมากยศและอำนาจหากอยู่กับคนที่ไม่มีปัญญาย่อมไม่เกิดประโยชน์แต่กลับกลายเป็นโทษได้เพราะคนที่หลงในยศมักไม่รู้ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำเมื่อมีความริษยาความโกรธหรือหลงตนเองก็อาจใช้อำนาจทำร้ายผู้อื่นและในที่สุดความเสียหายนั้นก็ย้อนกลับมาทำร้ายตนเองจึงกลายเป็นความเสื่อมยศเสียชื่อเสียงไม่มีเกียรติยศไม่มีความรุ่งเรืองในขุททกนิกายคาถาธรรมบทท่านกล่าวว่ายศย่อมเจริญโดยยิ่งแก่บุคคลผู้มีความขยันมีสติมีการงานสะอาดมีปกติใคร่ครวญแล้วจึงทำสำรวมแล้วเลี้ยงชีพโดยธรรมและไม่ประมาทในทีฆนิกายปาติกวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้ว่าผู้ใดไม่ประพฤติธรรมเพราะตกอยู่ในอำนาจความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ในข้างแรมผู้ใดประพฤติธรรมเพราะไม่ตกอยู่ในอำนาจของความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเจริญเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นฉะนั้นนินทาคือการตำหนิติเตียนยกเอาโทษขึ้นมากล่าวกันพูดกันว่ากันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามสรรเสริญเป็นการยกย่องชมเชยยกเอาความดีขึ้นมาพูดกันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามในทีฆนิกายสีละขันธวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติในคำนินทาและสรรเสริญไว้ว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะพึงกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสแค้นใจในคนเหล่านั้นถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจักไม่พึงรู้คำติของคนเหล่านั้นว่าเป็นจริงหรือไม่จริงคนเหล่าอื่นพึงกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามในคำที่เขากล่าวตินั้นคำที่ไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เรื่องเช่นนี้ก็ไม่มีในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ไม่มีเรื่องเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นพึงกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจักเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตราย

แก่เธอทั้งหลายในคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นเรื่องจริงว่าเรื่องนั้นจริงเพราะเหตุนี้เรื่องเช่นนี้ก็มีในเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็มีเรื่องเช่นนั้นจริงความสุขคือความสบายมีสองอย่างคือ1สุขสบายทางกาย2สุขสบายทางใจทั้งสองอย่างนี้มุ่งเอาสุขทางโลกที่เรียกว่าโลกิยะสุขความทุกข์คือความไม่สบายมีสองอย่างคือ 1. ทุกข์ทางกาย 2. ทุกข์ทางใจทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นเพียงโลกิยะสุขเพราะโลกุตระไม่มีทุกข์ตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อมีความทุกข์ก็ไม่ควรจมอยู่กับความทุกข์เมื่อมีความสุขก็ไม่ควรหลงติดอยู่ในความสุขแต่ควรใช้ทั้งสองอย่างให้เป็นโอกาสในการฝึกจิตถามว่าเมื่อมีความทุกข์ควรทำอย่างไรตอบว่าสิ่งแรกคือกำหนดรู้ว่ากำลังเป็นทุกข์ไม่ปฏิเสธและไม่ซ้ำเติมตนเองและไม่โทษว่าผู้อื่นทำให้เราเป็นทุกข์เช่นมีสติกำหนดรู้จิตของตนเองว่าขณะนี้ใจของเรากำลังเป็นทุกข์กำลังกังวลกำลังเสียใจจากนั้นก็มีสติปัญญาพิจารณาว่าทุกข์เกิดจากอะไรเป็นทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจพิจารณาให้เห็นต้นเหตุของความทุกข์ที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนั้นเมื่อพบต้นเหตุแล้วนิ่งสงบหาวิธีแก้ไขโดยใช้สติปัญญาอย่าดิ้นรนไปตามความทุกข์ร้อนจะเป็นเหมือนไม้ทับหลังเท้าแทนที่จะยกไม้ออกแล้วจึงชักเท้าออกกลับไม่ยกไม้ขึ้นได้แต่พยายามจะชักเท้าออกอย่างเดียวเมื่อพยายามดิ้นรนเท่าไรเท้าก็ยิ่งเจ็บมากขึ้นเท่านั้นบางเรื่องก็ไม่ควรเพิ่มทุกข์ให้กับตนเองด้วยความคิดของตนเองเพราะบางครั้งเหตุการณ์ทำให้เป็นทุกข์เพียงครั้งเดียวแต่ใจกลับคิดซ้ำๆทำให้เป็นทุกข์หลายครั้งเช่นมีคนพูดตำหนิเราความเจ็บใจเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแต่ถ้าเรานำคำพูดนั้นมาคิดซ้ำๆว่าเขาดูถูกเราเขาไม่เห็นคุณค่าเราทำไมต้องพูดกับเราอย่างนี้แล้วคิดซ้ำๆทั้งวันความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นดังนั้นควรพิจารณาให้รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นเรื่องจริงก็ควรดีใจว่าเขาชี้ความผิดให้แล้วรีบแก้ไขเราจะได้ดีขึ้นถ้าเป็นเรื่องไม่จริงก็ปล่อยทิ้งไปเราควรวางอุเบกขาช่างเขาเขาพูดไม่ดีเขาย่อมได้รับผลของคำพูดเองเมื่อมีความสุขก็ควรรู้ว่าเรากำลังมีความสุขและยินดีได้แต่ไม่ควรประมาทหรือยึดติดว่าขอให้ความสุขนี้อยู่กับเราตลอดไปควรพิจารณาให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเพราะความสุขทั้งหลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงไปเช่นได้ทรัพย์ได้ตำแหน่งได้รับคำชมสุขภาพดีมีครอบครัวอยู่พร้อมหน้าสิ่งเหล่านี้ทำให้

ความสุขได้แต่ควรมีปัญญาพิจารณากำกับว่าความสุขนี้มีคุณค่าแต่มันไม่เที่ยงเราควรใช้ความสุขให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่หลงติดอยู่ในความสุขเมื่อมีความสุขจึงควรทำ3อย่างคือ 1. รู้ว่าขณะนี้เรากำลังมีความสุขความสุขนี้มีเหตุเกิดมาจากอะไร 2. ไม่ติดสุขไม่ยึดว่าต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไป 3. ใช้ความสุขให้เกิดประโยชน์คือถ้าได้ทรัพย์ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างกุศลใช้โอกาสที่มีความสุขพยายามปฏิบัติธรรมทำสมาธิให้ยิ่งขึ้นใจความก็คือกำหนดรู้ทุกข์หาเหตุเกิดของทุกข์หาวิธีดับทุกข์ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์กำหนดรู้สุขไม่ติดอยู่ในความสุขมีปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้มนุษย์ปฏิเสธความสุขและไม่ได้สอนให้หวาดกลัวความทุกข์แต่สอนให้รู้เท่าทันทั้งสุขทั้งทุกข์เปรียบเหมือนเรานั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้ำขึ้นก็รู้ว่าน้ำขึ้นน้ำลงก็รู้ว่าน้ำลงไม่จำเป็นต้องโกรธเมื่อน้ำลงและไม่จำเป็นต้องหลงดีใจว่าน้ำขึ้นแล้วอยากให้น้ำอยู่อย่างนั้นตลอดไปใจของเราก็เช่นเดียวกันทุกมามีสติรู้สุขมามีสติรู้ทุกไปไม่ดีใจสุขไปไม่อาลัยเป็นการฝึกใจให้เป็นอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางด้วยปัญญาไม่ใช่เฉยเมยหรือไม่รู้สึกอะไรธรรมทั้ง8นี้จัดเป็นคู่คือคู่ที่1มีลาภเสื่อมลาภคู่ที่2มียศเสื่อมยศคู่ที่3นินทาสรรเสริญคู่ที่4ทุกข์สุขธรรมทั้ง8นี้จัดเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายอิทธารมณ์อารมณ์ที่น่าปรารถนาคือมีลาภมียศสรรเสริญสุขฝ่ายอนิทธารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาคือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์อันหนึ่งเมื่อกล่าวตามสภาวะธรรมจะเห็นได้ว่าเมื่อมียศอำนาจและลาภก็จะตามมาและถ้าบุคคลผู้ได้ยศนั้นใช้อำนาจไปในทางที่ถูกไม่ใช้ไปในทางอคติทำหน้าที่การงานด้วยความสุจริตก็จะได้รับการสรรเสริญในทางตรงกันข้ามเมื่อมียศแล้วใช้ไปในทางผิดทำทุจริตก็จะเสื่อมยศและเมื่อเสื่อมยศแล้วก็จะเสื่อมลาภและได้รับการนินทาเป็นทุกข์ตามไปด้วยในขุททกนิกายเถระคาถาพระเถระคิดว่าจะประโยชน์อะไรด้วยการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแล้วเป็นอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แล้วเกิดความสังเวชละสมบัติทั้งหมดบวชในสำนักของพระมหาเถระรูปหนึ่งบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันต์ยับยั้งอยู่ด้วยสุขอันเกิดแต่สมาบัติวันหนึ่งจึงปรารภโลกธรรมของหมู่พระอริยะผู้เป็นคฤหัสถ์และบรรพชิตผู้มายังสำนักตนเมื่อจะแสดงธรรมจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่านรชน
ผู้ตกอยู่ในอำนาจของเวลาตกอยู่ในอำนาจของภพน้อยภพใหญ่ย่อมเข้าถึงความทุกข์และต้องเศร้าโศกคนพาลไม่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงย่อมเดือดร้อนด้วยเหตุสองอย่างคือมีใจฟูขึ้นเพราะเหตุแห่งสุขมีใจฟุบลงเพราะเหตุแห่งทุกข์ชนเหล่าใดก้าวล่วงตัณหาเครื่องร้อยรัดในความทุกข์ในความสุขและในความไม่สุขไม่ทุกข์ชนเหล่านั้นเป็นผู้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนเสาเขื่อนเป็นผู้ไม่ฟูขึ้นและฟุบลงชนเหล่านั้นย่อมไม่ติดอยู่ในลาภความเสื่อมลาภในยศการเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์ทั้งหมดดังหยาดน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัวฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายมีความสุขและได้ชัยชนะในที่ทุกสถานการไม่ได้ลาภโดยชอบธรรมกับการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมทั้งสองอย่างนี้การไม่ได้ลาภโดยชอบธรรมประเสริฐกว่าการได้ลาภโดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยคนไม่มีความรู้มียศกับคนมีความรู้แต่ไม่มียศคนมีความรู้ไม่มียศประเสริฐกว่าคนไม่มีความรู้มียศไม่ประเสริฐเลยการสรรเสริญจากคนพาลกับการติเตียนจากนักปราชญ์การติเตียนจากนักปราชญ์ประเสริฐกว่าการสรรเสริญจากคนพาลไม่ประเสริฐเลยความสุขอันเกิดจากกามคุณกับความทุกข์อันเกิดจากวิเวกความทุกข์อันเกิดจากวิเวกประเสริฐกว่าความสุขอันเกิดจากกามคุณไม่ประเสริฐเลยความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมกับความตายโดยชอบธรรมความตายโดยชอบธรรมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยชนเหล่าใดละกามและความโกรธได้แล้วมีใจสงบระงับเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ไม่ติดอยู่ในโลกชนเหล่านั้นไม่มีความรักไม่มีความชังบุคคลเจริญโพชฌงค์เจ็ดอินทรีย์ห้าและพละห้าแล้วบรรลุถึงความสงบอันยอดเยี่ยมหาอาสวะมิได้ย่อมปรินิพพานบรรยายธรรมะเรื่องโลกธรรมพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จสมความปรารถนาทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องโลกธรรมโดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติค่ะซึ่งประกอบไปด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจยึดมั่นในการทำความดี

0: และตอบแทนคุณของแผ่นดินค่ะสำหรับวันนี้รายการคนของแผ่นดินจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับแง่มุมดีๆกับเรื่องราวดีๆที่จะช่วยเติมพลังใจและพลังชุมชนให้กับคนไทยนั่นก็คือการจัดการศึกษาเพื่อที่จะสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับเยาวชนของเราค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้โลกหมุนไวมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเทคโนโลยีต่างๆก็รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วเด็กๆที่เติบโตมาก็พร้อมกับหน้าจอและข้อมูลมหาศาลบนโลกออนไลน์สิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองหลายท่านนั้นเริ่มวิตกกังวลและมีคำถามตามมานั่นก็คือเราจะทำอย่างไรให้ลูกหลานของเรานั้นมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดีสามารถรับมือกับความเครียดและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะและในวันนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะมาพูดคุยถึงแนวทางการศึกษาหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนั่นก็คือเรื่องของโรงเรียนวิถีพุทธค่ะซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.กัญจพรปานเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปทักทายกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
1: สวัสดีค่ะคุณสุกัญญาค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นอยากให้ท่านผอ.กัญจพรได้อธิบายถึงคำว่าโรงเรียนวิถีพุทธหน่อยค่ะว่าโรงเรียนวิถีพุทธนั้นคืออะไรคะ
1: โรงเรียนวิถีพุทธนะคะคุณกบก็คือจะเป็นโรงเรียนปกติทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการนะคะแต่ว่าสถานศึกษาได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วก็หลักใจศึกษาก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ของเราเนี่ยก็ได้ดำเนินงานมาเป็นปกติเป็นวิธีปกติอะค่ะคุณครูซึ่งเราก็ได้นำในส่วนของโรงเรียนวิถีพุทธที่เขามีเขาเรียกว่าอัตลักษณ์ที่9ประการนะคะได้มาดำเนินงานเนี่ยซึ่งอาจารย์ลักษณ์ที่เจ้าประการนี้ก็ประกอบไปด้วย5ด้านเนาะหลักๆก็คือด้านที่1ก็คือด้านกายภาพสภาพแวดล้อมเนี่ยเข้ามาโรงเรียนปุ๊บเนี่ยจะต้องมีความสะอาดร่มรื่นมีความสงบใช่แล้วก็สิ่งที่จะมาเห็นก็คือเราจะมีพระพุทธรูปแล้วก็พุทธศาสนสุภาษิตติดตามให้เห็นเด่นชัดเนาะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะไม่มีสิ่งเจ็บปวด 100% เลยนี่ก็คือด้านกายภาพนะคะด้านกายภาพก็จะมี7ข้อด้วยกันที่สุดย่อยก็อาจจะไม่ได้พูดรายละเอียดลงไปเนา
0: ะ
1: ในส่วนด้านที่2ก็คือด้านการจัดการเรียนการสอนอันนี้ก็จะมีอยู่5ข
0: ้อ
1: ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะบูรณาการหลักธรรมลงไปในกลุ่มสาระต่างๆค่ะคุณกบแล้วก็เน้นผู้เรียนของเราเนี่ยให้เป็นศูนย์กลางด้วยค่ะในด้านที่3ก็คือด้านพฤติกรรมครูและก็นักเรียนเนี่ยก็จะมีความประพฤติที่ดีเนา
0: ะ
1: มีวินัยก็มีจิตสาธารณะนะคะอันนี้ก็จะประกอบด้วย6ข้อด้วยกันในด้านที่4ก็คือด้านกิจกรรมวิถีพุทธอันนี้ตามอัตลักษณ์ที่9ประการก็จะมีอยู่6ข้อด้วยกันด้านกิจกรรมวิถีพุทธเนี่ยที่โรงเรียนของเรานะคะคุณครู
0: คะ
1: ก็จะส่งเสริมในเรื่องของการนั่งสมาธิน ั่งสมาธิทุกเช้าเนี่ยเด็กเขาจะนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนทุกเช้าเลย
0: ทุกวันเลยเหรอคะ
1: ทุกวันเลยค่ะคุณกบค่ะหลังจากที่เราทำกิจกรรมเคารพธงชาติเสร
0: ็
1: จแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะมานั่งสมาธิใช
0: ่
1: แล้วก็จะมีการสวดมนต์สวดมนต์เนี่ยทุกวันศุกร์ตอนเย็นเลยค่ะคุณกบค่ะใช่นะคะแล้วก็เราก็จะมีชายมีการปฏิบัติตามความเหมาะสม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทั้งของผู้สอนเองทั้งครูเองทั้งเด็กเองก็จะมีโครงการอยู่แล้วเนาะในเรื่องของการเข้าปฏิบัติธรรมอาจจะ3วัน2คืนนะคะก็จะมีพระวิทยากรมาเป็นเรียกก่อนให้และด้านสุดท้ายก็คือด้านที่5อันนี้ตามอัตลักษณ์ที่9ประการก็จะมีอยู่5ข้อนะคะในด้านนี้ก็คือด้านกิจวัตรประจำวันพระคุณกบใช่ไหมว่าใช่ดิฉันเองเนี่ยตั้งแต่มาเป็นผู้บริหารเนา
0: ะ
1: เด็กมา2โรงเรียนละเนี่ยที่เป็นผู้บริหารของจังหวัดตราดใช่ก็คือจะพาเด็กเข้าวัดทุกวันพระเป็นประจำ
0: ก็คือเป็นกิจวัตรของโรงเรียน อยู่แ
1: ถ
0: ล
1: ูก
0: ้ว
1: ต้อง
0: ด้
1: คว
0: ย
1: ่ะ
0: ใช
1: ถ
0: ู่ ไหม
1: กต้
0: ค
1: อง
0: ะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องถูกต้องแล้
0: อ
1: ว
0: ืม
1: เด็กเราก็

0: เรียนถ้าเด็กเราเยอะเนาะเราก็จะให้อนุบาลไปด้วยอนุบาลลูกน้อยเนี่ยอนุบาล 2-3 เนี่ยก็จะไปเฉพาะอนุบาลพอวันพระออกมา
1: ก็จะมีการไปเวลาไปทำกิจกรรมเนี่ยแยกไหมคะว่าเด็กเล็กเด็กโตหรือว่าไปพร้อมกันเลย
0: ถ้าไปพร้อมกันเนี่ยศาลาวัดจะไม่พ
1: อโอ
0: ้ค่ะค่ะก็จะต้องแบ่งอ่ะอนุบาลเราไล่ไปเลยนะวันพระนี้อนุบาลไป 2-3
1: ค่ะอ
0: นุบาลครั้งนี้ที่2ที่3ต่อมาก็จะเป็นป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6ใช่เราก็จะเวียนกันเนี่ยแล้วก็จะมีคุณครูที่รับผิดชอบไปในแต่ละวันพระซึ่งท่านก็ดีใจนะเราไปแล้วก็ถ
1: ึ
0: งท่านก็มีความสุขกับการที่พระให้เขาเรียกว่าอะไรอะท่านก็สอนธรรมะเด็กด้วยใช่การจัดกิจกรรมพิเศษของโรงเรียนเนี่ยหรือการไปทำบุญในวันพระเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เน้นหลักๆเลยก็คือการขัดเกลาจิตใจของเด็ก
1: อันนี้ช่วยได้มากไหมคะท่านบอ
0: ก็ไม่นะคุณกบนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเหมือนที่เราก็ทราบเนาะเด็กๆเนี่ยก็จะหันไปเล่นโทรศัพท์เยอะมากซึ่งโรงเรียนของเราคิดว่าอย่างน้อยเนา
1: ะ
0: เขาเข้าไปในวัดเนี่ยจิตใจเขาจะได้สงบไปได้ฟังธรรมะซึ่งธรรมะที่พระที่เราโชคดีคุณกบพระที่โรงเรียนเนี่ยอยู่ติดกับวัดคลองใหญ่เลย
1: โอ้ดีเลยค่ะท่านผอค่ะ
0: พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นของวัดแล้วท่านก็เพราะว่าพระครูวุฒิสารธรรมคุณท่านเป็นดีมากท่านเป็นเจ้าคณะตำบลคลองใหญ่เจ้าวาดวัดคลองใหญ
1: ่
0: ท่านก็เมตตากับโรงเรียนคุณกบคุณเชื่อไหมว่าท่านเมตตาให้ทุนเด็กทุกปี
1: อ๋อเหรอคะ
0: ใช่แล้วท่านทำโต๊ะไม้ให้โรงเรียน100 ตัวเพ
1: ื่อ
0: ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและใช้ในการสอบทำศึกษาด้วย
1: ค่ะพอพูดแบบนี้เนี่ยกบนึกถึงโครงการหนึ่งโครงการบวรบ้านวัดโรงเรียนอันนี้มันน่าจะเชื่อมโยงกันได้เลยนะใช่ไหมคะ
0: ไม่ต้องคุณกบแน่นอน
1: ค่ะ
0: บ้านก็จะมีผู้ปกครองเนาะ
1: ใช่ใช่
0: โรงเรียนก็จะมีเด็กมีผู้บริหารมีครูได้บ้านวัดโรงเรียนโรงเรียนก็จะมีพระถูกไหมคะก็เป็นสามเสาหลักเนี่ยคุณกบ
1: อ
0: ีกทั้งนั้นเป็นส่วนที่สำคัญมากในการที่สถาบันสามหลักในสังคมไทยเนี่ยบ
1: ้
0: านวัดโรงเรียนที่เราจะมาร่วมกันพัฒนาด้วยกันพัฒนาชุมชนร่วมกันนี่แหละสามเสาหลักนี่เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นความโชคดีนะคะคุณกบว่าโรงเรียนของเราได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ปกครองชุมชนจากวัดจากโรงเรียนเองท
1: ุ
0: กคนเห็นความสำคัญของการที่จะพัฒนาจิตใจของเด็กมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยได้โรงเรียนดีต้องมีคุณธรรมเป็นการเริ่มต้นได
1: ้เห็นภาพแล้วนะคะทีนี้ถ้าเรามองถึงแก่นแท้ของโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยแก่นแท้ของโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยคืออะไรคะ
0: ในส่วนของแก่นแท้ของวิถีพุทธก็คือทำอย่างไรให้เด็กเป็นคนดีแน่นอนที่สุดคุณโกว่าการที่จะสร้างให้เด็กคนหนึ่งเป็นคนดีได้เนี่ย
1: มันต้องใช้เวลา
0: ต้องร่วมด้วยช่วยกันคุณกบครับไม่ว่าแค่แค่แค่ต้องโรงเรียนอย่างเดียวไม่ได
1: ้
0: มันต้องเป็นผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านด้วยก็เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็มากกว่าที่อยู่โรงเรียนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นความร่วมมือตรงเนี้ยเราพยายามที่จะสร้างเด็กอย่างไรให้เด็กเขาเป็นคนดีได้มันก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันที่ว่านอกจากการเรียนการสอนที่เป็นความรู้ให้กับเด็กแล้วใช่ไหม
1: คะ
0: เราก็นำหลักธรรมเนี่ยเข้ามาสอดแทรกมาบูรณาการในสาระต่างๆของการเรียนรู้ของเด็กด้วยในการเรียนการสอนเนี่ยเราดิฉันเองคิดว่านะคุณกบว่าการที่จะสอนให้เด็กเก่งมากๆเนี่ย
1: มันก็
0: ได้นะเนาะแต่ว่าทำอย่างไรเราจะสร้างคนดีสร้างคนดีมันสำคัญกว่าสร้างคนเก่งด้วยซ้ำ
1: คือให้เดินคู่กันไปเป็นคนเก่งอย่างเดียวไม่พอทุกวันนี้เราต้องเป็นคนดีด้วยถึงจะอยู่ในสังคมได้แบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะคุณกบเพราะฉะนั้นจะสร้างคนดีได้อย่างไรหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือโรงเรียนวิถีพุทธที่เขามีอัตลักษณ์อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าคุณคร ู
1: ห้
0: าด้านที่เราเก่ามาเบื้องต้นแล้วใช่ไหมคะ29ประการเราทำตามนั้นซึ่งมันก็เป็นวิถีปกติเมื่อเด็กมาเรียนทักทายกันด้วยการไหว้เจอกันครั้งแรกยิ้มได้ทักทายกันท
1: ัก
0: ทายกันด้วยการยิ้มกันไหว้เป็นวัฒนธรรมคนไทยเราอยู่แล้วงดงามใช่ไหม
1: คะ
0: เข้ามาในโรงเรียนเราอยู่กันอย่างไรอย่างสันติสุขมีความรับผิดชอบเราจะช่วยเหลือเด็กหรือเราจะสร้างเด็ก ให้เขามีความรับผิดชอบอย่างไรให้เขามีจิตสาธารณะอย่างไรมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสร้างเขาตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็เป็นสถานที่ผมเพาะเราก็เอาหลักธรรมหลักธรรมตามอัตลักษณ์29ประการของโรงเรียนวิถีพุทธมาใช้ให้เป็นปกติค่ะคุณกบเราอยากสร้างเด็กที่ให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเพราะโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ที่เป็นโรงเรียนประถมเนาะเป็นโรงเรียนประถมที่รับเด็กอนุบาลสี่ขวบเป็นต้นไปอย่างเงี้ยถ้าเราสร้างรากฐานคุณกบสร้างรากฐานให้เขาเป็นคนดีเป็นความมีความรับผิดชอบมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตสาธารณะอย่างเงี้ยปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กๆไปคุณกบเชื่อมั่นว่าเขาก็ต้องเป็นคนดีในอนาคตได้อันนี้คือโรงเรียนเราคาดหวังอย่างนั้นคือความคาดหวังที่เราอยากให้เด็กเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่สำคัญเลยคุณกบเพราะพระพุทธศาสนาหรือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยคุณกบคะ
1: ค่ะพอมองแบบนี้เนี่ยพอฟังท่านผอ.ได้พูดถึงเรื่องของหลักคำสอนที่แน่นอนการบ่มเพาะเด็กเนี่ยไม่ใช่มาบ่มตอนที่โอ้เด็กกำลังวัยรุ่นแล้วเราควรที่จะเริ่มตั้งแต่เด็กอนุบาลว่าทุกวันนี้เนี่ยระบบการศึกษามีการยกระดับมากขึ้นนี่ก็คืออีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่จะยกระดับเรื่องของคุณภาพชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่จะเติบโตขึ้นไปคือเป็นทั้งคนดีเป็นทั้งคนเก่งอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะทีนี้มามองถึงความน่าสนใจของโรงเรียนคือระบบโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยแน่นอนค่ะมันต้องมีบทบาททุกคนอย่างเช่นบทบาทของครูนะคะในโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยจริงๆแล้วครูเนี่ยหลักๆคือมีหน้าที่สอนหนังสือใช่ไหมคะทีนี้ถ้ามาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยคุณครูต้องมีบทบาทมากกว่านั้นไหมคะคือต้องทำอะไรบ้างคะ
0: เป็นข้อคำถามที่ดีมากเลย
1: ค่ะ
0: เชื่อมั่นว่าเด็กเขาจะดีได้ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กได้ด้วย
1: ค่ะ
0: ครูดีเด็กดีครูเก่งเด็กเก่งเพราะฉะนั้นครูก็จะต้องทำอย่างไรว่าเป็นแบบอย่างให้กับเด็กได้แล้วในการที่จะสอนเด็กใช่คุณกบ
1: คะ
0: ในการที่สอนเด็กครูจะต้องทำให้ได้ก่อนถูกไหมคะคุณกบคะ
1: ค่ะ
0: ครูจะให้เด็กให้เด็กตั้งใจเพราะว่าเด็กต้องตั้งใจเรียนนะครูจะทำอย่างไรเปลี่ยนบทบาทตัวเองว่าไม่ใช่สอนอย่างเดียวเนา
1: ะ
0: ครูจะต้องเข้าใจความรู้สึกของเด็กหรือเข้าใจว่าเด็กทุกคนเนี่ยคือครูจะต้องเข้าใจเขาเรียกว่ารู้จักเด็กเป็นรายบุคคลดีกว่าคุณกบเพราะเด็กแต่ละคนที่เข้ามาไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะนั้นครูจะเมื่อรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลเขาก็จะสอนเด็กแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคนนี้อาจจะใช้คำพูดหรือวิธีการสอนแบบนี
1: ้
0: แต่ในการสอนของเขาครูจะต้องมีความเมตตาธรรมครูจะต้องมีความรักเมตตาต่อสิทธิ์เป็นอันดับหนึ่งเลย
1: ค่ะอันนี้สำคัญมากค่ะ
0: แน่นอนคุณกบถ้าคุณไม่รักเด็กแล้วคุณกบใช่ไหมคะเด็กคุณจะต้องมองว่าเหมือนเขาเป็นลูกเราคนหนึ่งถ้าเรารักลูกเหมือนเราเป็นพ่อเป็นแม่รักลูกแล้วก็อยากเห็นลูกเราได้ดีทุกอย่างใช่ไหมคะครูก็เช่นเดียวกันครูก็เป็นแม่คนที่สองทำอย่างไรครูเนี่ยจะต้องรักลูกศิษย์เนี่ยเหมือนลูกตัวเองคนหนึ่งแล้วก็อยากให้เห็นเขาเติบโตเป็นเด็กที่ดีอ่
1: ะ
0: เพราะการที่เราครูจะต้องสอนแบบเหมือนกับการบูรณาการนะคุณกบเด็กคนนี้เห็นความแตกต่างของเด็กแบบนี้จะต้องสอนเขาแบบไหนแต่ภาพรวมก็คือว่าครูจะต้องเข้าใจเด็กแล้วก็รักเขาเหมือนลูกคนหนึ่งถ้าเรารักแล้วเราจะมีใจอ่ะคุณกบเนาะร
1: ัก
0: ด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะคุณปกเนาะมันก็อยากเห็นเขาเติบโตเหมือนต้นกล้าที่เราปักลงไปต้องกล้าเนื้อใส่ปุ๋ยใส่ดินก็เหมือนเราอ่ะให้ความรู้เข้าไปให้คุณธรรมให้ชีวิตที่ดีอ่ะเขาอ่ะก็ผลสุดท้ายผลผลิตอ่ะเรามองแค่ว่าเป้าหมายคือเด็กอ่ะสำคัญที่สุดทำอย่างไรเราจะส่งต่ออ่ะเราเป็นเด็กชั้นในประถมใช่ไหม
1: แ
0: ล้วก็ปลูกฝังเข้าไปเนี่ยแล้วเราก็ส่งต่อไปมัธยมมันเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะคุณกบ
1: ค่ะค่ะก็พอท่านผอ.พูดแบบนี้เนี่ยเรานึกถึงภาพเลยนะว่าครูเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีสำหรับนักเรียนด้วยนะคะทีนี้อยากให้ท่านผอ.ได้พูดถึงความรู้สึกนะคะที่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยจนมาถึงสุดท้ายที่ได้รับรางวัลมามากมายเลยนะคะท่านผอ.ได้รับรางวัลอะไรบ้างคะก่อนหน้านี
0: ้คุณกบคะต้องขอบคุณคุณแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: คุณแม่ที่บอกพาเข้าวัดทุกวันพระอะไรประมาณน
1: ี
0: ้ก็ได้รับการ ดูแลจากคุณแม่มาแล้วก็เราก็คิดว่าเมื่อเรามาเป็นผู้บริหารเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำเนาะในการที่จะขับเคลื่อนโรงเรียน

0: มาอยู่จังหวัดตราดโรงเรียนครั้งแรกก็คือโรงเรียนบ้านคลองมะนาวก็เลย
1: ค่ะ
0: นำข้อคิดแนวคิดอย่างเนี้ยมาใช้
1: อืม
0: รางวัลมันก็คือเขาเรียกตราประทับหลังเนาะคุณกบเนาะ
1: ค่ะ
0: แต่สิ่งที่เราทำดำเนินไปทั้งนั้นทำเนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้รับรางวัลอะไรแต่เพียงแต่
1: อ
0: ว่
1: ื
0: าม เมื่อเราทําไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเครื่องเป็นขวัญกําลังใจเนาะ
1: ค่
0: ระ างวัลที่ได้ครั้งแรกก็คือเราทําโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําต่อจากนั้นเราก็ได้รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่หนึ่งด้วยค่ะคุณกบ
1: อ๋อ
0: ของโรงเรียนบ้านของมะนาวใช
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: เราก็เอาเกณฑ์เอาต่างๆเอาการเกณฑ์การประเมินเนาะก็คือ
1: ค
0: ห้
1: ่
0: า
1: ะ
0: ด้านกับอัตลักษณ์29ประการมาดําเนินในโรงเรียนให้เป็นปกติเป็นวิถีปกติ
1: ค่ะ
0: ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ซึ่งปั
1: อ
0: จ
1: ื
0: จุบัน
1: ม
0: เนี่ยอยู่ดีแล้วจะเข้าปีที่ห้า
1: ค่ะ
0: ก็ยังได้นําหลักธรรมมาใช้ในการบริหารโรงเรียนด้วยในการจัดการใช่แล้วก็ดําเนินตามวิถีปกติของโรงเรียนวิถีพูดปกติเราก็ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพูดชั้นนํารุ่นที่14ใช่ครับผม
1: ค่ะ
0: แล้วก็คิดว่าเราก็จะเนี่ยปีหน้าเนี่ยคือโกกคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเราเว้น3 ปีใช่ไหมคะเรา
1: ค
0: ถ
1: ่
0: ึ
1: ะ
0: งจะรับการประเมินโรงเรียน
1: อ
0: ว
1: ื
0: ิถีพุทธ
1: ม
0: ราชทานได้ก็เลยปีหน้าเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็จะส่งเข้ารับการประเมินเพื่อที่จะขอรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานจากสมเด็จพระเทพถามว่ารางวัลที่เราจะส่งเข้าประเมินเนี่ยก็เพื่อเป็นการดูที่ว่าบวรของเราเนี่ยเนาะ
1: ค่ะ
0: บ้านวัดโรงเรียนของโรงเรียนในวันวัดคลองใหญ่เนี่ยซึ่งเข้มแข็งมากค่ะคุณกบต้องชื่นชมคณะกรรมการสถานศึกษาชื่นชมผู้ปกครองชื่นชมนักเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยผอ.ก็พยายามที่จะส่งเสริมดิฉันส่งเสริมคุณครูนะให้รับการพัฒนาซึ่งตอนนี้ก็เข้าไปอบรมในเรื่องของหลักสูตรพัฒนาครูโครงงานคุณธรรมรุ่นที่10นะคะคุณกบโครงการนี้ก็เป็นจัดโดยศูนย์คุณธรรมที
1: ่
0: เป็นองค์การมหาชนนะคะแล้วร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.แล้วก็กพร.ก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรร
1: ม
0: ซึ่งตอนนี้ส่งคุณครูเข้าอบรมออนไลน
1: ์
0: ได้แล้วก็จะได้นำมาใช้อ่ะคุณกบนำมาใช้กับเด็กก็ใช้กับเด็กว่าเรามีปัญหาอะไรไหมเด็กปัญหามันจะต้องเกิดขึ้นกับเด็กเขาจะต้องเป็นคนคิดเป็นคนรวบคิดว่าจะแก้ปัญหาอะไรเหมือนกับครูก็มองเห็นร่วมกับเด็กเด็กมีปัญหาเช่นเอาง่ายเด็กวางรองเท้าไม่เป็นระเบียบอันเนี้ยเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเด็กทานข้าวเสียงดังซึ่งตรงเนี้ยวิถีพูดนะคุณกบก็จะบอกว่าทานแล้วไม่ดังไม่หกไม่เหลือเห็นไหมคะแค่เป็นวิถีตรงเนี้ยแต่ทำอย่างไรเมื่อเด็กเขาทานข้าวเสียงดังเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเราก็เอาโครงงานคุณธรรมเข้ามาซึ่งปัญหานี่มันก็จะมีเยอะนะคุณกบเนาะแต่ทำเลย
1: ใช่
0: เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กได้เพราะฉะนั้นรางวัลที่คุณกบถามมานี่ก็ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดที่ได้รับนะคะก
1: ็
0: คือรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วรางวัลโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ได้รับรางวัลเยอะๆมากที่พูดถึงที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนวิถีพุทธเนาะก็คือโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำแล้วก็โรงเรียนวิถีพุทธชั้นจากโรงเรียนด้านของมะนาวล่าสุดที่โรงเรียนได้รับก็คือโอเบคซีเออวอร์ดคุณครบคะเป็นรางวัลแห่งคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งการประเมินตรงนี้คือโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลก็จ
1: ะ
0: มีกรอบการประเมินเลยมันก็คือมีชุมชนก็มีบทบาทร่วมด้วยเครือข่ายที่สำคัญคุณครบในการประเมินนี้นะคะแล้วก็IPA นี่ก็เรื่องความโปร่งใสนะคะคุณครบ
1: คะ
0: ตรงก็ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้วยนะได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเนี่ยล่าสุดที่เราจะไปรับรางวัลเร็วๆนี้ก็คือ Obed CE Award
1: โอ้ค่ะยังไงก็ตามนะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะรายการคุณขวัญแผ่นดินขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผอ.กัญจพรนะคะแล้วก็ทีมงานนักเรียนแล้วก็คณะครูทุกท่านด้วยนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าหยุดพัฒนาในเรื่องนี้ต่อไปค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผอ.กัญจพรปานเพชรท่านผอ.โรงเรียนอนุบาลคลองใหญ่ค่ะขอบคุณท่านผอ.มากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขแล้วก็มีสติในทุกๆก้าวเดินของชีวิตนะคะวันนี้กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลพร้อมทีมงานห้องส่งแล้วก็ Facebook Live ด้วยนะคะลาทุกท่านไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลผลักดันเกมไทยสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าเจรจากว่า270ล้านบาทต่อยอดเกมคอมเอเชีย X Thailand Game Show 2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยว

0: ธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: รัฐบาลผลักดันเกมไทยสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าเจรจากว่า270ล้านบาทต่อยอดเกมคอม Asia X Thailand Game Show 2026สู่ศูนย์กลางเกมอาเซียน
2: นางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศโดยมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่คู่ค้านักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกพร้อมต่อยอดผลสำเร็จจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงานเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026ระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ในประเทศไทยเพื่อผลักดันไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทย15รายเข้าร่วมงานเกมคอม2026ณเมืองโคโลนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคม2569ต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปและตลาดโลกผลจากการเข้าร่วมงานครั้งนี้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวม 270 ล้าน 369,990 บาทหรือประมาณ8ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมประกบคู่ค้าเป้าหมายรวม994รายในจำนวนนี้เป็นคู่ค้ารายใหม่ถึง673รายสะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยและโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: จังหวัดยะลาจัดงานทำบุญเมืองครบรอบ235ปีตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3: นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานทำบุญเมืองยะลาครบรอบ235ปีตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิธรรมกายศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนจังหวัดยะลาตลอดจนพุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนางสาวอมรสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลากล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเป็นการสืบสานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสร้างความสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อํารันเมหะสวทยะลารายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังและทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนเดินหน้าป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
4: นายกิตติโบพัฒนากูลผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้มีความเสี่ยงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเคร่งครัดโดยป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่สำคัญเช่นโรงพยาบาลทั้งนี้ได้เน้นย้ำการควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปาสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานในการอุปโภคบริโภคยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยชัยศิลป์คนคล่อง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมนำเสนอนะคะวันนี้มาพร้อมกับคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจรู้ทันสารพันภัยโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องฟิลฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะทักทายกันมาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันค่ะวันนี้คงต้องตามดูกันหลายๆประเด็นนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ก็ยังมีฝนกันอยู่นะคะทั่วไทยฝนก็ยังเยอะอยู่นะคะจะน้อยสุดที่ทางเหนืออีสานก็60%นะคะเหนือนี่40%ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกโซนนี่ก็ประมาณ 70% ของพื้นที่นะคะทางใต้ก็ฝนเยอะเหมือนกันนะคะ 70-80% ของพื้นที่ยังไงไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับแล้วก็เตรียมวางแผนการเดินทางด้วยนะคะขับรถระมัดระวังกันเป็นพิเศษในช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็แน่นอนละค่ะพูดถึงเรื่องของหน้าฝนนี้นะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็ยังคงติดตามในส่วนของหลายๆประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางปภ.เขต17จันทบุรีค่ะร่วมมือกับพื้นที่เร่งช่วยเหลือน้ำกัดเซาะตลิ่งฝายน้ำล้นบ้านปึกส่งรถขุดแขนยาววางบิ๊กแบ็กนะคะแล้วก็เบี่ยงทางน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จ3วันนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางศูนย์ปภ.เขต17จันทบุรีนำรถขุดไฮดรอลิกแบบแขนยาวพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดจันทบุรีอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาประชาชนค่ะช่วยกันนำวัสดุวางบิ๊กแบ็กเบี่ยงทางน้ำเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ไม่ให้ตลิ่งแล้วก็ฝายน้ำฝายชำรุดเพิ่มเติมนะคะลดการกระทบต่อตลิ่งที่อาจจะพังเสียหายนะคะซึ่งก็คาดว่าจะดำเนินการและเสร็จภายใน3วันขณะที่ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ยังคงช่วยเหลือประชาชนที่โดนฝนตกหนักนะคะลำปางอุดรธานีส่งเครื่องจักรกลเร่งสูบระบายน้ำพร้อมเฝ้าระวังในส่วนของ71จังหวัดที่จะต้องเจอกับสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะระยะนี้ช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังไปจนถึงวันนี้วันสุดท้ายนะคะปภ.ก็ติดตามซึ่งกรมอุตุก็มีการประกาศออกมาแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะในส่วนของทางเหนือทางอีสานทางภาคกลางภาคใต้กรุงเทพก็มีการแจ้งไปแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดถ้าได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัยท่านสามารถแจ้งสายด่วนนิรภัยได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข1784ค่ะทางด้านท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศท่านก็ออกมาระบุนะคะว่าช่วงนี้ประเทศไทยนะคะหลายจังหวัดจะมีฝนตกหนักและมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดชันที่ราบเชิงเขาแล้วก็หมู่บ้านติดลำห้วยหรือว่าริมทานน้ำตกค่ะปภ.ก็มีคำแนะนำนะคะวิธีรับมือและสังเกตสัญญาณเตือนน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนะคะแล้วให้ติดตามสถานการณ์น้ำประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็คอยหมั่นสังเกตสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาตินะคะอย่างเช่นเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า6ชั่วโมงระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำมีสีขุ่นกว่าปกติหรือเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับสีดินภูเขาอันนี้หรือว่ามีเสียงดังผิดปกตินะคะจากลำห้วยลำธารภูเขาอย่างเช่นเสียงหักของต้นไม้เสียงไหลของโคลนสัตว์ป่าแตกตื่นอันนี้

รีบขนย้ายสิ่งของแล้วก็ทรัพย์สินให้พ้นระดับน้ำเตรียมอพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยดังนั้นนะคะวันนี้บางท่านอาจจะถือโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจตามน้ำตกตามสถานที่ต่างๆนะคะบางท่านที่หลายท่านที่ติดตามที่สระบุรีใช่ไหมคะเป็นผู้นักท่องเที่ยวอยู่ดีๆเป็นผู้ประสบภัยนะคะดังนั้นก็ระมัดระวังกันนะคะเมื่อฟังแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็การเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราจะได้เตรียมรับมือเตรียมวางแผนนะคะบางท่านอาจจะต้องเข้าไปเที่ยวเนี่ยต้องดูเส้นทางด้วยนะคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้เราจะหลบไปตรงไหนรถเราจะต้องทำยังไงนะคะหรือจะไปหลบที่ไหนหรือถ้าหากอยู่ในลำธารน้ำตกต่างๆกระแสน้ำมันอาจจะเชี่ยวถ้าพลัดตกน้ำเราจะต้องยึดเกาะต้นไม้ใหญ่ตรงไหนปีนไปให้พ้นน้ำหรือว่ายังไงบ้างนะคะเพราะว่าบางทีการว่ายน้ำนี้เนี่ยอาจจะไปกระแทกกับหินหรือว่าซากต้นไม้นะคะหรือว่าอาจจะไปโดนพื้นที่ดินโคลนถล่มนะคะเพื่อไม่ให้ป้องกันการเกิดอันตรายแล้วก็ได้เรียนรู้ไว้นะคะแล้วก็มีข้อมูลการเตรียมพร้อมที่ดีคือความปลอดภัยที่เราจะได้รับในโอกาสที่มีการฉุกเฉินต่างๆนะเมื่อฟังดินถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในเวลาอันรวดเร็วค่ะโดยเฉพาะช่วงหลังฝนตกหนักหรือหนักอย่างต่อเนื่องการรู้จักสังเกตความเปลี่ยนแปลงรอบตัวเรานะคะรู้ทันสัญญาณเตือนดินถล่มจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถสังเกตเห็นความผิดปกติและตัดสินใจอพยพจากพื้นที่เสี่ยงได้ทันท่วงทีปภ.ก็เลยแนะนำว่าถ้าเจอสัญญาณเหล่านี้อย่าชะล่าใจค่ะอย่างเช่นถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องตกแบบเรนบอมตกบึ้มบึ้มบึ้มลงมาเลยเนี่ยมากกว่า6ชั่วโมงให้สังเกตแล้วนะคะว่านี่คือความผิดปกติมันเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะคะนอกจากนี้สัญญาณต่อมาที่เราต้องระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมก็คือระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและผิดปกติน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นแดงสีส้มหรือสีคล้ายดินมีกิ่งไม้ต้นไม้ดินหินหรือโคลนถูกพัดมากับน้ำหรือว่าได้ยินเสียงผิดปกติจากภูเขานะคะหรือว่าสัญญาณที่เราเห็นแบบนี้อย่าชะล่าใจก็คือดินอยู่ในสภาวะที่สภาพอุ้มน้ำหรือชุ่มน้ำมากกว่าปกตินะคะเมื่อสังเกตเห็นความผิดปกติอย่ารอดูสถานการณ์ต่อค่ะให้รีบหยิบกระเป๋าฉุกเฉินที่เตรียมไว้แล้วอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีเพราะทุกนาทีเดี๋ยวว่าทุกวินาทีล้วนมีความสำคัญต่อชีวิตและความปลอดภัยของทุกคนค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะคะเราไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นเราบางทีเราไม่ได้ประสบภัยนะคะเห็นต่างประเทศประสบภัยถ้าเรามีข้อมูลเตรียมการไว้เราก็จะมีการที่เราจะหนีได้ทันเวลานะคะแล้วก็อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงได้นะคะปภ.ยังเตือนภัยเรื่องหน้าฝนโดยเฉพาะการขับขี่ให้ปลอดภัยลดอุบัติเหตุเสี่ยงที่จะอุบัติเหตุต่างๆโดยเฉพาะบนถนนที่เปียกลื่นนะคะปภ.ห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษในช่วงหน้าฝนมันตรวจสอบสภาพยางรถระบบเบรกให้พร้อมใช้งานลดความเร็วถอนคันเร่งก่อนถึงจุดเสี่ยงทางแยกทางโค้งต่างๆนะคะหลีกเลี่ยงการเบรกลูกกระทันหันโดยเฉพาะรถที่ไม่มี ABS พร้อมกับเว้นระยะห่างรถให้มากกว่าปกติเพราะว่าเวลาเราเว้นระยะห่างจากคันหน้าเนี่ยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราเบรกมันจะได้มีระยะเบรกที่เพียงพอนะคะแล้วก็เปิดไฟหน้าเวลาฝนตกหรือทัศนวิสัยไม่ดีเพื่อให้ผู้ขับขี่คนอื่นนะคะรถคันอื่นจะได้มองเห็นได้ชัดนะคะดังนั้นการเว้นระยะห่างจะช่วยทำให้เรามีระยะเบรกได้ยาวขึ้นกว่าปกตินะคะเวลารถเสียหลักการทรงตัวมันก็จะได้ง่ายเพื่อความปลอดภัยนะคะก็ควรที่จะระมัดระวังแล้วก็ขับขี่กันอย่างปลอดภัยเช็คสภาพรถต่างๆตรวจสอบสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นระบบยางระบบเบรกนะคะสภาพยางระบบเบรกเพื่อความปลอดภัยนะคะนอกจากนี้แล้วคุณฟังพูดถึงรถเนี่ยนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็มีการประกาศนะคะโดยกรมการขนส่งทางบกนะคะปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถประจำทางระหว่างจังหวัดเริ่ม15กันยายนนี้นะคะซึ่งกรมการขนส่งทางบกเองชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนในการบริการในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็สถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงสุดอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซลที่34 บาทต่อลิตรนะคะ
คุณผู้ฟังผู้ชมคะคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพไปต่างจังหวัดและหมวด3

0: เส้นทางระหว่างจังหวัดปรับขึ้นในอัตรา3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งนะคะหรือถ้าหากเดินทางง่ายๆคำนวณง่ายๆระยะทาง100กิโลเมตรจะปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปค่ะสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามต้นทุนที่แท้จริงค่ะแล้วก็คงจำนวนที่เที่ยววิ่งให้เพียงพอต่อความต้องการของการเดินทางของประชาชนโดยกรมการขนส่งทางบกยืนยันจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันแล้วก็ต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลอัตราค่าโดยสารให้มีความเป็นธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในช่วงฝนตกหน้าฝนก็ต้องระวังหลากหลายโรคภัยไข้เจ็บหนึ่งในนั้นก็คือโรคฉี่หนูเพราะว่าโรคฉี่หนูเป็นภัยเงียบที่มาพร้อมกับหน้าฝนนะคะโรคฉี่หนูหรือว่า Leptospirosis เป็นโรคที่พบการระบาดในช่วงฤดูฝนค่ะน้ำฝนจะชะล้างเอาเชื้อโรคต่างๆจากสภาพแวดล้อมไหลมารวมกันอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมขังซึ่งโรคฉี่หนูเกิดจากเชื้อก่อโรคฉี่หนูเป็นแบคทีเรียที่อยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่เป็นพาหะนะคะอย่างเช่นหนูสุกรโคกระบือสุนัขอย่างนี้เป็นต้นนะคะโดยสัตว์ที่เป็นพาหะอาจไม่แสดงอาการแต่ว่ามีการติดเชื้อที่ท่อไตค่ะทำให้มีการปล่อยเชื้อออกมากับปัสสาวะซึ่งเชื้อจะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมขังนะคะอย่างตามดินโคลนแอ่งน้ำร่องน้ำน้ำตกแม่น้ำลำคลองแล้วก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานเป็นเดือนค่ะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทีนี้ช่องทางการติดเชื้อก็คือคนติดเชื้อและป่วยเป็นโรคฉี่หนูได้2ทางด้วยกันได้แก่สัมผัสเชื้อก่อโรคฉี่หนูจากการสัมผัสสัตว์ที่เป็นพาหะโดยตรงนะคะอย่างเช่นปศุสัตว์หรือสัตวแพทย์และทางอ้อมก็โดยการย่ำน้ำเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมที่สัมผัสสิ่งแวดล้อมที่ดินแล้วก็น้ำที่ปนเปื้อนเชื้อก่อโรคฉี่หนูอยู่นะคะอย่างเช่นชาวนาชาวสวนโดยเฉพาะคนที่ผิวหนังบริเวณที่แช่น้ำมีบาดแผลนะคะหรือว่ายน้ำแล้วมีการสำลักน้ำที่ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายอย่างนี้เป็นต้นค่ะแต่ไม่พบนะคะการติดต่อจากคนถึงคนโดยตรงโดยระยะฟักตัวของเชื้อโรคนั้นนะคะตั้งแต่ได้รับเชื้อจนป่วยจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์แต่อาจจะนานถึง3สัปดาห์ด้วยนะคะคนที่เสี่ยงก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่มีน้ำท่วมขังมีการเดินย่ำน้ำลุยน้ำท่วมคนที่ทำงานในภาคการเกษตรอย่างเช่นชาวนาชาวไร่นะคะคนเลี้ยงสัตว์หรือคนงานบ่อปลาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อื่นๆอีกหลายกลุ่มที่เสี่ยงหรือคนที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์คนงานขุดลอกท่อระบายน้ำคนที่ชอบเดินป่าท่องเที่ยวตามแม่น้ำทะเลสาบน้ำตกหรือเล่นกีฬาทางน้ำตามธรรมชาตินะคะก็เป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยเช่นกันอาการแสดงหลังจากการติดเชื้อแล้วก็อันตรายนะคะอาการที่เป็นอันตรายของโรคไข้ฉี่หนูก็คือคนที่สัมผัสและรับเชื้อนี้ส่วนใหญ่ไม่ป่วยนะคะส่วนผู้ป่วยที่มีอาการอาจจะแสดงเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรงจะมีอาการไข้สูงแบบทันทีทันใดปวดหัวสับสนปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะซึ่งอาการดังกล่าวคล้ายโรคติดเชื้อหลายชนิดนะคะอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่ขออภัยค่ะไข้เลือดออกอย่างนี้เป็นต้นนะคะอาการที่พบบ่อยแล้วก็ทำให้นึกถึงโรคฉี่หนูก็อย่างเช่นอาการปวดกล้ามเนื้อที่รุนแรงอาการตาแดงหรือเลือดออกใต้ตาขาวผู้ป่วยกลุ่มนี้ถ้าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงของโรคแล้วก็เป็นอยู่ได้นานถึง1สัปดาห์นะคะนี่คือกลุ่มที่อาการไม่รุนแรงส่วนกลุ่มที่อาการรุนแรงก็พบน้อยกว่ากลุ่มแรกค่ะผู้ป่วยนอกจากจะมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยเหมือนกลุ่มแรกแล้วนะคะจะมีอาการแทรกซ้อนของโรคร่วมด้วยอย่างเช่นตาเหลืองตัวเหลืองคอแข็งความดันโลหิตต่ำการทำงานของไตลดลงปอดอักเสบเลือดออกผิดปกติรายที่รุนแรงมากอาจพบเลือดออกในปอดได้นะคะกลุ่มนี้ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิตค่ะดังนั้นการติดต่อการป้องกันโรคไข้ฉี่หนูก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหรือสิ่งแวดล้อมเพราะว่าอาจปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ที่อาจจะมีเชื้อโรคฉี่หนูมานะคะอย่างเช่นการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือการแช่น้ำนานๆโดยเฉพาะกรณีซึ่งมีบาดแผลตามร่างกายหรือแค่รอยถลอกรอยขีดข่วนถ้าจะเป็นต้องเดินลุยน้ำก็ให้สวมรองเท้าบูทค่ะเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้น้ำไปถูกแผลระวังอย่าให้มีน้ำขังในรองเท้าบูทที่ใส่นะคะกำจัดขยะไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของหนูกำจัดหนูตำแหน่งที่อยู่อาศัยหลีกเลี่ยงการว่ายน้ำในแหล่งน้ำที่อาจมีเชื้อโรคฉี่หนูปนเปื้อนอยู่นะคะผู้ที่ทำงานเสี่ยงต่อโรคควรใช้ถุงมือยางนะคะรองเท้าบูทหลีกเลี่ยงการทำงานในน้ำที่อาจจะต้องลุยน้ำเป็นเวลานานนะคะ หรือจำเป็นต้องทำงานในสภาวะดังกล่าวก็ควรสวมใส่เครื่องป้องกันถ้าไปแช่หรือว่าย่ำน้ำอาจจะมีเชื้อโรคฉี่หนูปนเปื้อนก็กลับขึ้นมาก็ควรรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายโดยเร็วแล้วก็เช็ดตัวให้แห้งนะคะดังนั้นลักษณะอาการของโรคฉี่หนูจะมีไข้สูงทันทีทันใดนะคะสังเกตง่ายๆก็คือปวดศีรษะปวดตามกล้ามเนื้อมากโดยเฉพาะบริเวณน่องถ้ามีอาการดังกล่าวให้รีบไปพบแพทย์ทันทีแล้วก็แจ้งประวัติการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือการสัมผัสน้ำแก่หมอหรือว่าแพทย์ผู้รักษาให้รู้ให้ทราบด้วยนะคะถ้าหากไม่รีบรักษาปล่อยไว้จนอาจจะมีอาการมากขึ้นอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็นะคะอย่าชะล่าใจแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะหน้าฝนแบบนี้น้อยก็นำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโรคนี้มาฝากกันเพื่อจะได้เป็นข้อมูลแล้วก็จะได้ระมัดระวังกันด้วยค่ะอ่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพักกันครู่เดียวค่ะมาตามต่อกับรุทันสารพันภัยค่ะ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์รู้ทันโปรไฟล์ปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเครื่องมือในกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้โปรไฟล์ปลอมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงเหยื่อก่อนชักชวนให้รับฝากสิ่งของปรับหิ้วพัสดุหรือเดินทางขนสัมภาระไปยังต่างประเทศโดยอ้างว่าเป็นงานพิเศษหรือเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่ได้ผลตอบแทนสูงแท้ที่จริงแล้วอาจเป็นแผนการนำเหยื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่พฤติการของคนร้ายจะใช้รูปแบบหลอกให้รักเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตายใจก่อนจะชักจูงให้กระทำการลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมายเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการป้องกันดังนี้ 1. มิจฉาชีพจะสร้างโปรไฟล์ปลอมบนแอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดียโดยใช้รูปภาพของชายชาวต่างชาติหน้าตาดีแอบอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวิศวกรหรือทหารที่มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อดึงดูดความสนใจ 2. การใช้คำหวานและการหวานล้อมเพื่อสร้างความสนิทสนมและความสัมพันธ์ฉันคนรักโดยใช้คำพูดให้ความหวังถึงอนาคตร่วมกัน 3. การเปลี่ยนช่องทางการติดต่อมิจฉาชีพจะโน้มน้าวให้ย้ายไปสนทนาผ่านแอปพลิเคชันอื่นที่ติดตามตัวได้ยากขึ้นเพื่อหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 4. มิจฉาชีพจะออกอุบายให้เหยื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับของโดยอ้างว่าเป็นสินค้าสำคัญหรือเสนอเงินตอบแทนสูงเพื่อเป็นแรงจูงใจสิ่งของที่เหยื่อไปรับนั้นแท้จริงแล้วคือยาเสพติดซึ่งถูกซุกซ่อนมาในรูปแบบต่างๆ 5. คนร้ายจะสั่งให้เหยื่อลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์โดยอย่าหลงเชื่อโปรไฟล์ที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบตัวตนเบื้องต้นของบุคคลที่กำลังพูดคุยด้วยงดโอนเงินหรือรับของเด็ดขาดหากคนที่คุณเพิ่งรู้จักทางออนไลน์ขอให้คุณโอนเงินหรือรับพัสดุแทนไม่ว่าพวกเขาจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามให้ปฏิเสธและตัดการติดต่อทันทีมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนหากพบเบาะแสหรือตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพโปรดแจ้งสายด่วน191หรือ1599
1: ความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพ
4: ป้องกันเงินของคุณ
5: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
6: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
5: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
6: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
7: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
8: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
9: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
10: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
11: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
12: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
11: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
13: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
15: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
15: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
15: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
14: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
16: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: ปัจจุบันมีมิจฉาชีพใช้ช่องทางออนไลน์หลอกลวงประชาชนในรูปแบบใหม่โดยอ้างว่าเป็นการลงทุนขายสินค้าออนไลน์หรือร่วมทำธุรกิจออนไลน์ที่สามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติหนีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนภัยไปยังพี่น้องประชาชนในยุคที่การซื้อขายและการลงทุนผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมิจฉาชีพได้พัฒนารูปแบบการหลอกลวงให้มีความซับซ้อนและแนบเนียนมากขึ้นหนึ่งในกลโกงที่พบได้บ่อยในปัจจุบันคือการชักชวนให้ร่วมลงทุนขายสินค้าออนไลน์โดยอ้างว่าสามารถสร้างรายได้หรือผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติและมักใช้วิธีสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนจริงในช่วงแรกหลายคนอาจเข้าใจว่าการได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงไว้ในระยะแรกเป็นเครื่องยืนยันว่าธุรกิจหรือแพลตฟอร์มนั้นมีอยู่จริงและสามารถทำกำไรได้แต่ในความเป็นจริงมิจฉาชีพมักใช้วิธีดังกล่าวเพื่อสร้างความไว้วางใจกระตุ้นให้ผู้เสียหายเพิ่มวงเงินลงทุนหรือชักชวนบุคคลใกล้ชิดให้เข้าร่วมลงทุนมากขึ้นเมื่อมีเงินลงทุนสะสมเป็นจำนวนมากผู้กระทำผิดจะเริ่มอ้างเหตุผลต่างๆเพื่อเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเช่นค่าธรรมเนียมค่าดำเนินการค่าภาษีค่าปลดล็อกบัญชีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆก่อนที่จะปิดช่องทางการติดต่อและหลบหนีไปในที่สุดจึงขอเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นหรือมีการรับประกันกำไรอย่างแน่นอนควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทผู้ชักชวนและช่องทางการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดก่อนโอนเงินทุกครั้งหากพบว่ามีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเพื่อแลกกับการถอนเงินหรือรับผลตอบแทนควรตั้งข้อสงสัยและหยุดดำเนินการทันทีทางนี้หากสงสัยว่าตนเองกำลังตกเป็นเหยื่อหรือพบพฤติการเข้าข่ายการหลอกลวงควรเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
3: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
2: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
3: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
4: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
5: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
6: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
5: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
6: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
10: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
6: ุณเคยเห็นวิดีโอของบุคคลสำคัญที่พูดในสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือได้รับสายโทรศัพท์จากคนที่ฟังดูเหมือนเป็นคนรู้จักแต่กลับไม่ใช่พวกเขาจริงๆหรือไม่ในโลกที่เทคโนโลยีสามารถสร้างภาพเสมือนจริงของคนคนหนึ่งได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีทำให้เกิดภาพเสียงและวิดีโอที่สมจริงเกินกว่าที่เราจินตนาการเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือสิ่งที่ AI สร้างขึ้น Deepfake คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รูปแบบหนึ่งในการสร้างสื่อดิจิทัลรูปแบบต่างๆครอบคลุมตั้งแต่การปลอมแปลงใบหน้าเสียงและการเคลื่อนไหวของมนุษย์ให้ดูเหมือนจริงจนแยกไม่ออกหากใช้ให้เกิดประโยชน์เทคโนโลยีนี้อาจนำไปใช้เพื่อศึกษาและวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI และการเรียนรู้เชิงลึกDeep Learning ด้านการตลาดยังสามารถใช้เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อสร้างฉากหรือบุคคลที่ไม่สามารถถ่ายทำได้จริงเช่นการสร้างนักแสดงที่เสียชีวิตไปแล้วให้กลับมาแสดงในฉากหรือสร้างตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะแต่ในทางกลับกันหาก Deepfake ถูกนำไปใช้ในเรื่องของการปลอมแปลงข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเช่นการเผยแพร่ข่าวปลอมการปลอมวิดีโอหรือเสียงของบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อนำไปใช้ในทางเสียหายหรือหลอกลวงการสร้างภาพลามกอนาจารที่ไม่ได้รับอนุญาตการหลอกลวงทางการเงินการปลอมเสียงหรือวิดีโอของผู้บริหารหรือบุคคลสำคัญเพื่อใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อของ Deepfake ข้อแรกควรสังเกตการเคลื่อนไหวของดวงตาและสีหน้าที่ผิดปกติของวิดีโอเพราะดวงตามนุษย์มีจังหวะการกระพริบที่เป็นธรรมชาติแต่บางครั้ง AI อาจไม่สามารถสร้างการกระพริบตาได้อย่างสมจริงข้อถัดมาฟังเสียงที่ผิดธรรมชาติหรือไม่ตรงกับปากที่ขยับนอกจากนี้ให้สังเกตแสงเงาและรายละเอียดบนใบหน้าหากคุณเห็นใบหน้าของบุคคลในวิดีโอมีแสงที่ผิดปกติเงาที่ดูไม่สมจริงอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจที่จะเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเราจะป้องกันตัวจาก Deepfake ได้อย่างไรสิ่งสำคัญคืออย่าเชื่อทุกสิ่งที่เห็นหากพบคลิปที่น่าสงสัยให้ลองตรวจสอบแหล่งที่มาค้นหาวิดีโอจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้และใช้เครื่องมือ AI ตรวจจับ Deepfake เช่น Deepware หรือ Invid เราควรตั้งข้อสงสัยกับข้อมูลที่ดูดีเกินจริงและไม่ควรรีบแชร์ต่อหากยังไม่แน่ใจ Deepfake เป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่น่าทึ่งและในขณะเดียวกันก็เป็นภัยคุกคามที่อันตรายอยู่ที่ว่าใครจะนำไปใช้เพื่ออะไรในยุคดิจิทัลความจริงอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปอย่าปล่อยให้ตาและหูเป็นเพียงเครื่องมือรับข้อมูลแต่จงใช้สติและเหตุผลในการแยกแยะความจริงจากสิ่งลวงตาเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของข่าวลวงที่มีอยู่อย่างมากมายในปัจจุบันยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
10: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHzพร้อมเครือข่าย
11: กลับมาติดตามต่อกับรู้ทันสารพันภัยกับน้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกับน้องแผนอัธพรปานกลัดนะคะเราก็สลับสับเปลี่ยนกันมาทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังกันหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะ10นาฬิกาจนถึง10นาฬิกานะคะ FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 KHz พร้อมกับหลายๆคลื่นที่รับสัญญาณกันด้วยขอบคุณมากๆค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะพลตำรวจโทรุฑพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็ขับเคลื่อนงานให้มีความยุติธรรมเข้าถึงประชาชน อย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องกับแนวคิดความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมผ่าน7นโยบายหลักนะคะซึ่งก็ได้แก่นโยบายน้อมนำพระบรมราโชบายโครงการพระราชดำริและหลักการทรงงานไปปฏิบัติค่ะการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบปราบปรามยาเสพติดช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรมตามหลักนิติธรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับคืนสู่สังคมและบริหารงานยุติธรรมอย่างมืออาชีพทันสมัยมีมาตรฐานสากลพร้อมกับเร่งรัดทุกกระบวนการให้ประชาชนเข้าถึงง่ายและรวดเร็วมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนทุกจังหวัดสายด่วน1111กด77นะคะแล้วก็ยังมีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในการต่อสู้คดีด้านยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เป็นหน่วยหลักนะคะมุ่งดำเนินการตั้งแต่การป้องกันปราบปรามบำบัดฟื้นฟูและเฝ้าระวังประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศนะคะเพื่อสกัดกั้นสารตั้งต้นตัดวงจรการผลิตยาเสพติดกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนและบำบัดผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่ครอบครัวด้านอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็อาชญากรรมข้ามชาตินะคะซึ่งก็มีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เป็นกำลังหลักนะคะตัดวงจรทางการเงินของมิจฉาชีพผ่านศูนย์ ACSC และประสานสำนักงานปปง.นำทรัพย์สินที่ยึดอายัดได้มาขายทอดตลาดแล้วก็เฉลี่ยคืนแก่ประชาชนพร้อมกับเดินหน้าตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติใช้นอมินีคนไทยถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวนะคะด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็ร่วมกับกรมบังคับคดีจัดมหกรรมแก้หนี้โดยในปี2569จัดไปแล้วนะคะ23ครั้งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 60,000 รายไกล่เกลี่ยได้กว่า 40,000 รายมูลค่าหนี้กว่า 8,000 ล้านบาทลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทนะคะพร้อมเตรียมจัดต่อเนื่องไปจนถึงปี2570นะคะปีหน้ากันไปเลยในเดือนมกราคมเพื่อเปิดโอกาสเจรจาทั้งเจ้าหนี้บรรเทาภาระที่กระทบต่อชีวิตประจำวันนะคะโดยเงินที่ประชาชนประหยัดได้จะช่วยสามารถดูแลครอบครัวแล้วก็ดำเนินชีวิตได้นั่นเองงานนี้การไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายอัตราความสำเร็จเกือบ 100% ซะนะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็ระบุเพิ่มเติมนะคะว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นนะคะบางส่วนก็มาจากค้ำประกันคนอื่นแล้วเจ้าหนี้ไม่จ่ายตามกำหนดทำให้คนค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีนะคะหลายคนก็เจอปัญหานี้พอมีงานนี้ก็ช่วยคลี่คลายได้เยอะทีเดียวนะคะพลตำรวจตรีพงเดชคำใจสู้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ท่านก็ออกมาเตือนผู้ประกอบการรถบรรทุกค่ะให้ตรวจสอบสินค้าท่านก่อนรับจ้างขนของขนสินค้านะคะเพราะเดี๋ยวจะถูกใช้เป็นช่องทางลำเลียงยาเสพติดค่ะท่านก็ออกมาระบุนะคะว่าจากการปฏิบัติงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติดที่ผ่านมาพบหลายกรณีค่ะที่คนขับรถบรรทุกเนี่ยถูกว่าจ้างให้ขนส่งสินค้าโดยไม่รู้ว่าสินค้าที่รับมานั้นมีการซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายนะคะโดยในพื้นที่จังหวัดแพร่เคยพบกรณีลักษณะนี้มาแล้วหลายคดีซึ่งผู้รับจ้างขนส่งบางรายเนี่ยเกิดความสงสัยถึงลักษณะหรือปลายทางของสินค้าที่ได้รับก็เลยแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็เลยฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการและก็ผู้ขับขี่รถบรรทุกที่รับจ้างขนสินค้าทุกท่านเลยนะคะขอให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบสินค้าทุกครั้งก่อนรับขนส่งว่ามีการซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายหรือไม่ไม่ควรนำรถไปรับสินค้าแล้วปล่อยให้ผู้ว่าจ้างหรือคนอื่นเนี่ยนำสินค้าขึ้นรถโดยไม่มีการตรวจสอบนะคะแล้วก็ถ้าพบสิ่งผิดปกติหรือก็สงสัยท่านก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตามจุดตรวจต่างๆเพื่อขอตรวจสอบเบื้องต้นได้นะคะแล้วก็เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตั้งแต่ต้นจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ขับขี่ตกเป็นผู้ร่วมขบวนการค่ะไปดูที่ยะลากันหน่อยคุณผู้ฟังผู้ชมคะทางด้านหน่วยเฉพาะกิจยะลาชกยะลาค่ะขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงในระดับพื้นที่มุ่งส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งผนึกกำลังกับหน่วยงานควบคุมทางยุทธการทั้งทหารบกทหารพรานและตำรวจค่ะลงพื้นที่พบปะผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแล้วก็รับฟังความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะเมื่อวานก็จัดกำลังพลลงพื้นที่กันไปในเขตรับผิดชอบเยี่ยมเยือนความเป็นอยู่ของพี่น้องแล้วก็ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงเน้นย้ำการรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในยุคดิจิทัลเพื่อป้องกันปัญหาการบิดเบือนข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนะคะที่อาจสร้างความแตกแยกในสังคมการดำเนินการนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญในการส่งเสริมกันอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ที่เข้มแข็งของจังหวัดยะลานะคะเพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่ในการร่วมกันสร้างความสันติสุขและความปรองดองอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะค่ะตอนนี้กองทุนหมู่บ้านร่วมกับกรมการปกครองก็เร่งประชาสัมพันธ์แบบเคาะประตูบ้านกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะเพื่อกระตุ้นการยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณนะคะซึ่งนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองท่านก็สั่งการผู้ว่าทุกจังหวัดค่ะไปแจ้งอำเภอให้ดำเนินการสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะโดยให้นายอำเภอในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอดำเนินการให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่ค่ะยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะแล้วก็ยังมอบหมายให้ทางอำเภอแล้วก็ทางหมู่บ้านเนี่ยมีการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งโครงการดังกล่าวไปยังการประชุมหมู่บ้านนะคะแล้วก็ให้อำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านค่ะร่วมกับทางด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้โครงการนี้นะคะผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานสื่อออนไลน์เสียงตามสายหอกระจายข่าววิทยุชุมชนแล้วก็ช่องทางอื่นๆด้วยนะคะขณะที่นางสุขสมรวยวรรธนียกุลท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ขอบคุณกรมการปกครองที่สนับสนุนแล้วก็เร่งประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แล้วก็ขอให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะวันนี้วันสุดท้ายนะคะสำหรับกรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่จังหวัดราชบุรีขายสินค้าประหยัดกว่า 2,000 รายการลดสูงสุดถึง 60% นะคะบริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรีหรือตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะนะคะไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกันนะคะวันนี้วันสุดท้ายมาขายกันเนี่ยโอ้โหลด 60% เลยสูงสุดไฮไลท์ราคาพิเศษนะคะไข่ไก่เบอร์ M แพงละ85 บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20 บาทน้ำมันปาล์มขวดละ40 บาทข้าวหอมมะลิ5 กิโลกรัม130 บาทนะคะมีการนำผลไม้ตรงจากเกษตรมาขายกันด้วยนะคะแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดใครอยากจะซื้อมังคุดโลละ35ลองกอง25 บาทต่อกิโลค่ะคาดว่าโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็แบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะฝากกันหน่อยนะคะภัยใหม่ที่จับผิดด้วยตาเปล่าไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้เสียงเหมือนแม่เสียงเหมือนทุกอย่างแต่จริงๆคือ deepfake AI นะคะการหลอกมิจฉาชีพหลอกด้วย AI ตอนนี้เนี่ยโอ้โหจับแทบไม่ได้เลยนะคะเรามาสังเกตกันนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้เท่าทันภัยที่เกิดขึ้นกับมิจฉาชีพวิธีสังเกตค่ะอย่างเช่นสังเกตว่าเร่งให้โอนหรือเปล่าเนี่ยอย่างสปอตเร่งขู่โอนเนี่ยนะคะเร่งให้โอนเงินขอให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่ยอมให้วางสายขอรหัสผ่าน OTP หรือข้อมูลบัญชีใช้ความกดดันรูปแบบการพูดผิดไปจากนิสัยเดิมๆหรือให้ข้อมูลที่คนใกล้ชิดควรรู้ไม่ได้แบบนี้นะคะแล้วมิจฉาชีพเล็งเป้าไปที่นักเรียนนักศึกษานะคะที่ต้องระวังที่เราเห็นข่าวกันวิธีป้องกันก็คือหยุดพูดคุยหรือติดต่อเบอร์ที่เคยใช้ติดต่อกับบุคคลที่ถูกอ้างมานะคะอย่าท้าทายต่อรองหรือแกล้งคุยต่อนะคะไม่ต้องคุยต่อเลยวิธีป้องกันก็คือถามเรื่องคนจริงเท่านั้นต้องรู้ถามเรื่องที่คนจริงเท่านั้นต้องรู้หรือมีรหัสลับด้วยกันนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่สายด่วน AOC 1441 1441ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะข่าวส่งท้ายนี้นะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านรองบิ๊กนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่11 กันยายน 2569ค่ะและเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธีร่วมด้วยพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และอดีตผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ญาติพี่น้องและประชาชนภาคีเครือข่ายค่ะร่วมประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมตามลำดับนะคะท่านรองบิ๊กนายชวัฒน์บุญชวลิตเกิดเมื่อปี2514รับราชการในสายงานประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องนะคะได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่2รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่9จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและเคยได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2564 แล้วก็อีกหลายตำแหน่งที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งแล้วก็ทำงานให้กับกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ได้รับตำแหน่งสูงสุดคือรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม2568ค่ะโดยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตทั้งยังรับผิดชอบภารกิจสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์หลายด้านนะคะรวมถึงทำหน้าที่รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ทางนี้จะมีการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมนะคะตั้งแต่วันนี้13ถึง21กันยายน2569เวลา19 นาฬิกาและจะมีการประกอบพิธี

0: ียงแห่งประเทศไทยขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องชาวกรมประชาสัมพันธ์ที่เราได้สูญเสียบุคลากรผู้มากด้วยความสามารถท่านจะอยู่ในใจของพวกเราข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆคนท่านได้สร้างคุณงามความดีในการทำหน้าที่ราชการจนวาระสุดท้ายขอแสดงความเสียใจขอให้ท่านไปสู่สัมปรายภพค่ะแล้ววันนี้รายการรู้ทันสารพันภัยนะคะหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะกับน้องแผนอัธพรปานกลัดค่ะวันนี้น้อยชัยสินคนคล่องคุณบุญประกอบอกเกล่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีพร้อมกับทีมงานนิวบีเดียน้องฟิลเดชธรชัยสุดาน้องโบ๊ทวัฒน์ที่ร้อยตรีคุณากรสิมิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมโยธาธิการและผังเมืองยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งจัดทำมาตร

0: การและหลักเกณฑ์กฎหมายรองรับการขยายตัวของ Data Center ควบคู่การบริหารความเสี่ยงโดยวางแนวทาง2ด้านหลักด้านแรกยกระดับมาตรการผังเมืองโดยอยู่ระหว่างจัดทำคำนิยาม Data Center ให้ชัดเจนในผังเมืองรวมโดย Data Center ขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถจัดตั้งได้ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมภายใต้ข้อกำหนดด้านอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินระยะถอยร่นและเงื่อนไขอื่นตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วน Data Center ขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบสูงต้องกำหนดพื้นที่รองรับเฉพาะด้านที่2ยกระดับมาตรการควบคุมอาคารและความปลอดภัยเตรียมยกร่างกฎกระทรวงควบคุมอาคารกำหนดนิยามหลักเกณฑ์การก่อสร้างเน้นป้องกันอัคคีภัยและบังคับให้มีผู้ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายสำหรับ Data Center ที่เปิดดำเนินการอยู่แล้วกรมโยธาธิการและผังเมืองจะร่วมกับท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยหากพบความเสี่ยงอาจสั่งปรับปรุงหรือห้ามใช้อาคารโดยเป้าหมายคือสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความปลอดภัยของประชาชนล่าสุดกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งทีมวิศวกรลงสำรวจอาคาร Data Center ในกรุงเทพมหานครแล้ว11แห่งเพื่อประเมินความเหมาะสมและความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคารคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเห็นชอบให้จัดส่งเอกสารร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกมีมติเห็นชอบร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นหรือ PA แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาพร้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งจัดส่งเอกสารต่อศูนย์มรดกโลกณกรุงปารีสให้ทันกำหนดปิดรับวันที่15กันยายนนี้ที่ประชุมยังรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48รวมถึงความคืบหน้าบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกและบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของไทยความเห็นชอบครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของไทยในการผลักดันแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งนี้เข้าสู่กระบวนการประเมินระดับสากลต่อไปสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำบางนาราช่วงแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันที่17ถึงวันที่20กันยายนนี้นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศกำหนดเขตควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำบางนาราเป็นการเฉพาะคราวระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำในช่วงการจัดการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งแห่งเดียวในประเทศไทยในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569โดยกำหนดพื้นที่ควบคุมตั้งแต่บริเวณหน้าสถานีตำรวจน้ำนราธิวาสถึงท่าเทียบเรือประมงนราธิวาสห้ามเรือบรรทุกสินค้าและเรือลากจูงเรือลำเลียงสินค้าเดินเรือผ่านพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาดส่วนเรือประเภทอื่นที่ต้องเดินเรือผ่านเขตควบคุมขอให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษห้ามเข้าใกล้พื้นที่ติดตั้งทุ่นและเชือกคู่ซึ่งใช้สำหรับการแข่งขันทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนหากฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่500บาทถึง 5,000 บาทและเจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรควบคุมเรือได้ไม่เกิน6เดือนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
1: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายน2569กลับมาพบกับพวกเราได้นะครับในช่วงวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ครับสำหรับอาสาพาเที่ยวทาง FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 10:00 นหลังข่าวต้นชั่วโมงเป็นต้นไปจนถึง 11:00 นครับจะมีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังพร้อมกับบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และที่สำคัญในเรื่องของการท่องเที่ยววันนี้มีมาอัปเดตคุณผู้ฟังด้วยนะครับเรื่องแรกต้องบอกว่าเรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อเพราะว่ามีข่าวลือกันออกมาว่าในส่วนของทางท่านรองนายกเอกนิติเนี่ยมีการบอกว่าเงินกู้นะครับที่มีการกู้มาจากพรก.เงินกู้ที่นำมาเยียวยาประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานที่ผ่านมาตอนแรกเนี่ยมีการกู้มาในส่วนของการกระตุ้นเรียกว่าเป็นการเยียวยานะครับในการเยียวยาประชาชนเนี่ยอยู่ที่ 200,000 ล้านบาทและก็อีก 200,000 ล้านบาทเนี่ยจะเป็นส่วนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานซึ่ง 200,000 ล้านบาทแรกเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะครับมีการดำเนินงานมาตั้งแต่ในช่วงของ4เดือนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมและก็กันยาเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายนะครับสำหรับการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40สำหรับประชาชนทั่วไปและสำหรับในส่วนของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนั่นก็คือไทยช่วยไทยพลัสอีกเช่นเดียวกันก็จะมีการเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ตอนนี้นะถือว่าดำเนินมาในเดือนสุดท้ายแล้วแต่แง้มข่าวดีนะครับเพราะว่าท่านนายกเนี่ยบอกว่าในส่วนของรายละเอียดของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยยังคงมีงบประมาณเหลืออยู่ 40,000 ล้านถึง 50,000 ล้านบาทนะครับเนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ลงทะเบียนหรือว่ามีการลงทะเบียนแล้วไม่ได้เปิดรับสิทธิ์นะครับซึ่งก็มีการตัดสิทธิ์ไปทำให้เงินงบประมาณเนี่ยยังคงมีเหลือพอที่จะต่อโอกาสในเรื่องนี้ได้แต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อในช่วงหน้าของอาสาพาเที่ยวครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
1: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียข้าวสารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด

0: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละเธอรู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
1: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
2: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
1: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
2: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
1: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
2: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
3: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
4: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
5: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
1: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: ช่วงที่2ของอาสาพาเที่ยวนะครับมาพูดถึงกันต่อนะสำหรับใครที่อยากท่องเที่ยวและเรียกว่าได้มีส่วนร่วมในโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อนะครับต้องบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสยังมีโอกาสที่จะขยายระยะเวลานะครับเพราะว่าล่าสุดครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งกำลังเข้าสู่เดือนสุดท้ายนั่นก็คือเดือนกันยายนนี้นะครับสิ้นเดือนกันยายนนี้ก็จะหมดไปแต่ว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะระบุว่าตอนนี้งบประมาณเนี่ยในส่วนของที่มีการนำมาใช้ในโครงการนี้ยังเหลืออยู่ราวประมาณ 40,000-50,000 ล้านบาทเนื่องจากว่า

ประชาชนบางส่วนไม่ได้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทั้งนี้ครับทางท่านนายกเองได้มีการมอบหมายให้ทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการออกไป 1-2 เดือนภายในวงเงินงบประมาณที่เหลืออยู่นะครับเพื่อนำมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากปัญหาค่าน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นั่นเองนะครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อนะครับในส่วนของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะครับแต่ว่าใครที่ยังเหลืออยู่ก็ยังสามารถใช้ได้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ส่วนจะมีการว่าจะต่อหรือไม่อะไรยังไงคาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวยังไงโดนัทจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆแล้วกันนะครับหรือว่าติดตามได้ผ่านทางวิทยุแห่งประเทศไทยของเราก็ได้นะครับจะมีการรายงานในช่วงข่าวต้นชั่วโมงหรือว่าทุกรายการที่เราได้นำเสนอนะครับเราจะได้ติดตามแน่นอนนะสำหรับโครงการนี้นะครับเราจะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามต่ออย่างแน่นอนนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเดินทางใครที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวในฝั่งปริมณฑลนะครับฝั่งสมุทรปราการนะที่จะเดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือแม้แต่ในกรุงเทพมหานครนะครับชาวกรุงเทพทางฝั่งตะวันออกเนี่ยก็เรียกว่าน่าจะคุ้นเคยกันกับรถไฟฟ้า Airport Rail Link นะครับซึ่งต้องบอกว่ารถไฟฟ้า Airport Link เนี่ยนะครับมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั่นก็คือในเรื่องของการยกเลิกสัมปทานนะครับจากในส่วนของรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ3สนามบินนั่นก็คือดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็อุตภเปานะครับทำให้บริษัท Asia Air One เนี่ยจะเป็นที่จะต้องมีการขอยกเลิกสัญญาซึ่งก็จะกระทบกับในส่วนของสัญญา Airport Link ด้วยเพราะว่า Asia Air One เนี่ยก็มีสัญญาเสริมในเรื่องของการดูแล Airport Link นะครับแล้วก็มีการให้บริการรถไฟฟ้า Airport Link อยู่ด้วยซึ่ง Airport Link จะมีการสิ้นสุดสัญญานะครับนั่นก็คือ30กันยายน2569นี้แต่หลายๆคนก็ตกใจว่าพอมีการสิ้นสุดสัญญาตรงนี้เนี่ยรถไฟฟ้า Airport Link เนี่ยจะมีการหยุดวิ่งหรือไม่คนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรือว่าคนที่จะเดินทางผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยจะลำบากไหมสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อสนามบินต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะครับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยและก็ทางกระทรวงคมนาคมมีการออกมาแถลงอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในเรื่องของข่าวลือที่มีการบอกว่าจะมีการหยุดวิ่งรถไฟฟ้า Airport Link ช่วง30กันยายน2569นี้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเพราะว่ากระทรวงคมนาคมยืนยันว่ารถไฟฟ้า Airport Link ยังคงวิ่งต่อหลังจากที่เอกชนตกลงเดินหน้าทำสัญญาต่ออีก4เดือนนะครับแล้วก็จะวิ่งต่อไปจนถึงมกราคม2570เลยเรื่องนี้นะครับเป็นข่าวจากทางปลัดกระทรวงคมนาคมคุณปิยพงษ์จิรวัฒนกุลไพศาลและคุณอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นะครับมีการเปิดเผยภายหลังเข้าหารือกับทางท่านนายกรัฐมนตรีว่าในส่วนของทางเอกชนผู้รับเหมาสัมปทานพร้อมตกลงที่จะเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ต่อไปจนถึงวันที่31มกราคม2570เพื่อรอการเปลี่ยนถ่ายการบริหารจัดการจากรฟท.พร้อมกันนี้ครับยังได้รายงานความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง3สนามบินด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งดอนเมืองสุวรรณภูมิและอุตภเปานะครับเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและไม่ให้ภาครัฐสูญเสียประโยชน์ไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอติดตามในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องสัญญานะรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ3สนามบินแต่ว่าในส่วนของ Airport Link เนี่ยแน่นอนมีการเดินรถต่อนะครับใครที่จะไปท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางผ่าน Airport Link ไม่ต้องกังวลตกใจไปอีก4เดือนได้ต่ออยู่นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าในส่วนของการพูดคุยสัญญาเนี่ยไม่ได้ไปต่อหรือว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับทางรฟท.เองจะมารับช่วงต่อในการให้บริการของรถไฟฟ้า Airport Link ต่อนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่ได้น่ากังวลอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรฟท.ก็มีการดูแลในส่วนของรถไฟฟ้าอยู่อีก1สายนั่นก็คือรถไฟฟ้าสายสีแดงนั่นเองนะครับก็ถ้าเป็นโอกาสที่ดีเราอาจจะได้เห็นความคืบหน้าสำหรับส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้า Airport Rail Link หรือก็ได้นะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีการพูดถึงในเรื่องของการบริหารจัดการทางรฟท.เองนะครับอาจจะมีการเชื่อมต่อหรือว่าเรียกว่าต่อขยายรถไฟฟ้ามาติดกันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามดูแต่เบื้องต้นเนี่ยความคืบหน้ายังไม่ได้มีรายละเอียดที่ชัดเจนหรือว่ามีแนวโน้มไปทางอย่างที่โยนัทบอกนะครับแต่อนาคตไม่แน่ยังไงต้องรอดูนะครับสำหรับการเดินรถไฟฟ้าผ่านทาง Airport Link แล้วก็สายสีแดงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับช่วงหน้าติดตามกันต่ออาสาพา

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: ช่วงสุดท้ายของอาสาพาเที่ยวนะครับมาติดตามกันต่อกับอีกหนึ่งโครงการนะครับกับโครงการไทยเที่ยวไทย plus นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะเดินหน้าแล้วในเดือนตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับโครงการไทยเที่ยวไทย plus จะมีการแจก1ล้านสิทธิ์ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวลุ้นนะครับว่าครม.จะมีมติอย่างไรในสัปดาห์นี้ซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกับทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus ใช้วงเงินกู้อยู่ที่ 4,000 ล้านบาทนะครับมีการแจก1ล้านสิทธิ์โดยสนับสนุนส่วนลดค่าที่พักและคูปองท่องเที่ยวพร้อมคาดว่าจะนำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีได้ภายในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะมีการเปิดลงทะเบียนในช่วงของเดือนตุลาคม2569นี้นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็มีการพูดคุยกันไปแล้วนะครับในเรื่องของการจัดสรร1ล้านสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนค่าที่พักนะครับตามจริงอยู่ที่ 1,500 บาทต่อสิทธิ์และก็มีอีคูปองท่องเที่ยวแบบโคเปเมนต์รัฐช่วยจ่าย 50% เมืองหลัก 1,500 บาทเมืองรอง 2,000 บาทเปิดให้ประชาชนและผู้ประกอบการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังคาดว่าจะเป็นช่วงในวันที่ 1-25 ตุลาคม 2,569 และเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2,569 เป็นต้นไปนะครับยังไงรอฟังรายละเอียดอย่างชัดเจนสัปดาห์หน้าจากทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับและนี่ก็คือทั้งหมดของอาสาพาเที่ยวนะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ต้องลากันไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกบริกส์ส่งเสริมผลประโยชน์รับมือความท้าทายของโลกร่วมกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกบริกส์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์และรับมือความท้าทายของโลกร่วมกัน
6: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียของนายเสียศักดิ์ พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าไทยมีเป้าประสงค์หลักคือการขับเคลื่อนความร่วมมือกับกลุ่มบริกส์ในฐานะประเทศหุ้นส่วนและขับเคลื่อนความร่วมมือกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือ Global South ในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะการรับมือกับประเด็นท้าทายต่างๆในบริบทของความผันผวนของสถานการณ์โลกนอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจในประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญทั้งการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจห่วงโซ่อุปทานการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางด้านพลังงานและในการเยือนครั้งนี้นายเสียศักดิ์ยังได้พบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนสำคัญของไทยในอินเดียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการทูตเศรษฐกิจในการส่งเสริมโอกาสและการ

0: ขยายการค้าการลงทุนรวมถึงรับฟังประเด็นที่อาจจะยังเป็นข้อติดขัดต่างๆซึ่งหลายบริษัทได้ให้ข้อมูลและมุมมองที่น่าสนใจและกระทรวงการต่างประเทศจะนำข้อคิดเห็นเหล่านี้ไปช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสนับสนุนการแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะยังติดขัดอยู่กริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่ในวันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน
2: ายบำรุงรัตน์พลอยดำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ทางอุทยานจะมีการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาภายหลังจากที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการแปรรูปไม้จันหอมครบตามจำนวนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นและมีการตรวจคุณภาพของเนื้อไม้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.มุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารบริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย76รายสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสาร MV June Aster บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอีก41รายซึ่งทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย76รายและมีผู้สูญหาย13รายส่วนจำนวนผู้รอดชีวิตยังคงอยู่ที่43คนโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาผู้โดยสารที่ยังคงสูญหายและร่างผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สืบสวนของฟิลิปปินส์ยอมรับว่ายังไม่สามารถระบุสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้บนเรือลำดังกล่าวได้ในตอนนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการ Thailand แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์กับปัจจุบันดำเนินรายการโดยชโลธรจันยาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการ Thailand แดนสยามกับผมชโลธรจันยานะครับ Thailand แดนสยามเรามีเพิ่มมาอีกวันหนึ่งก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่13กันยายนเป็นอย่างไรกันบ้างในรอบสัปดาห์ท่านผู้ฟังสบายดีไหมแหมแต่ผมทักเสมือนกับเราไม่เจอกันนะเพราะว่าเมื่อวานเราก็เพิ่งเจอกันนะครับในวันเสาร์แต่ว่ารายการ Thailand แดนสยามวันเสาร์นี่ผมก็จะเล่าเรื่องศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของผมไปแต่พอมาวันอาทิตย์นี้ผมอยากเปลี่ยนเรื่องที่เล่ามั่งท่านผู้ฟังเล่าแต่เรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมมันก็หน้าเดียวไปหน่อยเราก็ต้องมีหลายๆหน้าใช่ไหมท่านผู้ฟังเราก็เลยนำข่าวนะครับในรอบสัปดาห์มานะครับก็มีหลายข่าวที่น่านำมาเล่ามีหลายข่าวมากมายท่านผู้ฟังอาจจะฟังแล้วอาจจะสงสัยว่าเดี๋ยวฟังคลื่นของเราเนี่ยฟังที่วิทยุแห่งประเทศไทยคลื่น 92.5 FM รวมถึงคลื่นอื่นๆที่รับสัญญาณช่วง 11 โมงยังจะเล่าข่าวอีกเหรอคุณชโลธรเพราะว่าช่วงเที่ยงเนี่ยเขาก็มีข่าวเที่ยงอีกนะครับก็มีข่าวเที่ยงอีกก็ไม่เป็นไรข่าวเที่ยงก็จะมีวิธีการมีลักษณะของการเล่าที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมเวลาเราฟังข่าวต้นชั่วโมงเราฟังข่าวภาคเที่ยงเราฟังข่าวภาคทุ่มเราฟังข่าวภาค7นาฬิกาอะไรอย่างนี้เขาก็มีลักษณะการเล่าที่เป็นแนวทางปฏิบัติไม่ว่าฟังมาตั้งแต่ยุคไหนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีวิธีการเล่าข่าวในแบบของตัวเองแต่อันนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าเล่าข่าวท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าการอ่านข่าวอ่านข่าวก็คือน้ำเสียงก็จะสร้างความน่าเชื่อถือมากกว่านี้อีกผมนี่ในฐานะของผู้ประกาศข่าวผู้อ่านข่าวเราได้ทำรายการด้วยผมใช้น้ำเสียงที่แตกต่างกันอย่างในรายการในวันนี้ในไทยแลนด์แดนสยามผมก็จะใช้น้ำเสียงอีกแบบหนึ่งในการพูดคุยเหมือนเวลาเราพูดคุยกันในชีวิตประจำวันพูดคุยกันทั่วไปเวลาเราจะส่งต่อข้อมูลข่าวสารเราก็ใช้ภาษาที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนมากนะท่านผู้ฟังแต่ว่าบางคนก็บอกว่าผมใช้ภาษาที่ยากต่อการเข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าพยายามใช้ภาษาที่ง่ายก็แล้วแต่ละท่านนะครับก็ไม่ว่ากันเอาเป็นว่าแต่โดยความตั้งใจของผมเนี่ยผมก็นำข่าวสารนะครับในรอบสัปดาห์มานำเสนอท่านผู้ฟังในรายการ Thailand แดนสยามภาควันอาทิตย์จะเป็นภาคพิสดารหน่อยนะท่านผู้ฟังเป็นภาคเล่าข่าวนะครับตอนแรกจะเอาเรื่องทิศโชตมาดีไหมท่านผู้ฟังใช่ไหมในเมื่อคุณชลธรนี่ไงเป็นประเด็นที่ร้อนแรงในรอบสัปดาห์เป็นวัดดังย่านอยุธยาเนี่ยคุณแชมป์ไม่เอามาเจาะประเด็นหน่อยล้ออะไรอย่างนั้นนะครับจริงๆก็น่าพูดถึงนะเรื่องของพระกับศาสนาแล้วก็ทุกๆปีก็จะมีข่าวเฉาเรื่องพระเดี๋ยวเรื่องเงินบ้างเรื่องสีกาบ้างอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะครับแล้วก็แต่ละครั้งแต่ละทีเนี่ยโอ้ยเป็นพระที่มีผู้คนที่นับหน้าถือตากันมากมายเป็นแหล่งศรัทธานะเวลาพุทธศาสนิกชนเขาศรัทธาเขาก็บริจาคอยากจะให้ศาสนาพุทธนั้นดำรงอยู่ต่อไปเอาไปสร้างศาสนสถานเอาไปบูรณะเจดีย์เอาไปทำกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์บางทีคนเห็นเมื่อเจอข่าวลักษณะนี้เยอะๆนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เกิดจากข่าวนะท่านผู้ฟังข่าวเนี่ยเขาแค่นำเสนอข้อมูลออกไปแต่เกิดจากผู้ปฏิบัติผู้อยู่ในศีลธรรมตรงนั้นนะครับที่ทำแล้วก็ไม่อาจที่จะละเว้นข้อกิเลสของตนเองได้ก็ทำให้มีคนเสื่อมศรัทธาถ้าเกิดจะบอกว่ามีคนเสื่อมศรัทธาจากพระพุทธศาสนานั้นผมก็ต้องตอบแบบตรงๆว่าจริงก็มีเพิ่มใช่ไหมท่านผู้ฟังจากสิ่งที่เราได้เห็นแต่ทีนี้แล้วเราจะศรัทธากับศาสนาพุทธอย่างไรถ้าอย่างนั้นในเมื่อเรา
บางทีเราก็ยึดถือในตัวบุคคลนะถ้าเกิดพูดกันง่ายๆพระรูปนี้โอ้ยนับถือมา 20-30 ปีแต่มาวันหนึ่งโอ้โหทำไมมีภาพอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะครับสำนักพุทธลงภาครัฐลงไปบริหารจัดการปัญหาจะทำยังไงดีผมก็มีวิธีก่อนเข้าข่าวของผมที่ผมนำมาผมก็มีวิธีที่นำเสนอท่านผู้ฟังสักเล็กน้อยนะครับก็คือว่าเวลาที่จะนับถืออะไรใดๆเนี่ยเรื่องของศาสนาพุทธศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาแห่งธรรมชาติท่านผู้ฟังถ้าเกิดเราศึกษาเนื้อหาเราจะเห็นว่าศาสนาพุทธเป็นการเรียนรู้การเวียนว่ายตายเกิดและเราจะศาสนาพุทธบอกคำตอบ

0: ว่าแล้วเราจะหลุดพ้นจากวงจรนี้อย่างไรท่านผู้ฟังสามารถอ่านเนื้อหาแล้วสามารถปฏิบัติตามได้เลยโดยไม่ต้องยึดบุคคลใดเลยท่านผู้ฟังยึดแค่ตัวท่านผู้ฟังยึดแค่ตัวเองว่าเอ้ยเราได้ไหมแต่ว่าก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรก็แล้วแต่กันไปแต่เราก็จะไม่เอาใจของเราไปยึดอยู่กับบุคคลอื่นๆมากจนเกินไปนักผมเห็นบางคนโอ้โหบริจาคเยอะซึ่งเขาก็มีความปรารถนาดีนะครับอยากจะให้เงินของตัวเองนั้นนะครับได้สร้างประโยชน์ให้แก่สาธารณะสร้างประโยชน์ให้วัดให้ลูกให้หลานเรื่องบุญอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าอย่างว่าแหละนะครับถ้าเกิดจะเอาแบบปลอดภัยเอาแบบเซฟที่สุดเราศึกษาเนื้อหาแล้วเรานำมาปฏิบัติกับตนเองซึ่งเราจะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะอย่างน้อยมันตัวเรานะท่านผู้ฟังเราเอาใจยึดอยู่กับการปฏิบัติของตัวเราดูใจของเราพอดูอารมณ์ของเราพอไม่ต้องไปยึดอะไรมากนะครับนั่นก็คือนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็เผลอเป็นข่าวหนึ่งไปแล้วนะท่านผู้ฟังตอนแรกผมไม่ได้จะเตรียมข่าวทางศาสนามานะครับเพราะเชื่อว่าในข่าวต้นชั่วโมงรวมถึงรายการอื่นๆเขาก็เล่นข่าวนี้กันตลอดทั้งสัปดาห์นะครับก็เป็นเช่นนั้นอ้าวมาถึงข่าวที่ผมเตรียมมาบ้างท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเรามีการประชุมใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎรการประชุมนั้นก็คือการลงนะครับลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570โดยการประชุมสสผมเรียกชื่อย่อการประชุมสสนี้ใช้เวลาหลายวันเดิมทีตามหนังสือที่เขาออกมาเผยแพร่เป็นสาธารณะของทางรัฐสภาเนี่ยเขาบอกว่าจะประชุมกันแค่วันจันทร์วันอังคารวันพุธแค่3วันพอแต่ว่าพอได้ประชุมกันจริงๆแล้วท่านผู้ฟังการประชุมลากไปถึงวันที่4นั่นก็คือมีวันพฤหัสบดีที่เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยการประชุมและการอภิปรายนั้นมีการไล่มาตราต่างๆทั้ง41มาตราแต่พอจบวันที่3วันที่3นี่จบประชุมจบตอนตี 2:09 นาทีโอ้โหใช้เวลากันอย่างคุ้มค่าวันพฤหัสบดีที่ทางประธานสภาเขาบอกว่าอ้าวต้องให้เป็นวันสุดท้ายแล้วประชุมเนี่ยห้ามลากเกินอย่างนั้นแล้วก็ปิดประมาณ2ทุ่มกว่าๆท่านผู้ฟังก็เป็นนะครับการประชุมแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีการลงนะครับโหวตผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70นี้นะครับโดยการลงโดยการโหวตท่านผู้ฟังมีเสียงเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงซึ่งพอลงมติโหวตส.ส.ลงมติโหวตผ่านร่างพรบ.งบประมาณ70แล้วขั้นตอนต่อไปก็จะส่งไปให้ทางวุฒิสภาซึ่งวุฒิสภาเขาก็จะพิจารณาวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ฟังวุฒิสภาเขาก็พิจารณาต่อเลยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วจากนั้นถ้าเกิดวุฒิสภาเห็นชอบก็จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อประกาศบังคับใช้ไปนะครับคือแต่ละปีท่านผู้ฟังร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแต่ละปีงบประมาณที่เขาเรียกแต่ปีงบประมาณกันเนี่ยแต่ละปีเขาก็จะทำงบประมาณเป็นปีๆ ปีที่แล้วก็มีประชุมอย่างนี้ก็มีแต่ละปีเขาก็จะมีร่างงบประมาณของเขาที่ใช้ทำกันทำเพื่ออะไรท่านผู้ฟังบางคนอาจจะเราฟังมาตั้งนานร่างงบประมาณมันคืออะไรคุณชโลธรมันแต่ว่ามันจะอธิบายเนี่ยมันยังไงนะร่างงบประมาณเนี่ยมันก็คือแผนการใหญ่ๆที่บอกว่าปีนั้นเนี่ยเราจะนำงบประมาณแผ่นดินไปใช้ทำอะไรบ้างใช้ทำอะไรผ่านสิ่งใดก็ผ่านกระทรวงทบวงกรมต่างๆซึ่งเป็นกระดูกสันหลังระบบราชการซึ่งระบบราชการถือว่าเป็นแขนขาของ การทํานโยบายนโยบายเนี่ยการทํานโยบายเนี่ยเหมือนสมองแต่หน่วยงานราชการต่างๆเป็นแขนเป็นขาอ้าวจะทําแผนนี้อ้าวกรมประชาสัมพันธ์นําเสนอข่าวนโยบายนี้กรมประชาสัมพันธ์ก็จะนําเสนอข่าวท่านผู้ฟังน่าจะเห็นภาพนะจากสมองสู่แขนขานะครับจากทางรัฐบาลจากทางคณะรัฐมนตรีก็สู่หน่วยงานราชการทีนี้เวลาที่เราจะเข้าสู่หน่วยงานราชการเขาก็จะต้องมีการมาคิดงบกันว่าเออเราจะหน่วยงานนี้ให้เท่าไหร่ดีปีนี้เพิ่มไหมหรือปีนี้ลดดีนะครับเขาก็จะดูบริบทต่างๆแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันบางปีก็จะมีการเพิ่มงบบางปีก็จะมีการลดงบรวมถึงมีงบอื่นๆอย่างพวกงบกลางเดี๋ยวผมก็จะพูดต่อไปว่างบกลางคืออะไรนะครับท่านผู้ฟังซึ่งตรงนี้นะครับโดยงบประมาณโดยรวมของร่างพรบนี้อยู่ในวงเงิน 3,780,000 ล้านล้านบาทนะครับซึ่งทางกรรมธิการวิสามัญก็ได้มีการปรับลดงบลงที่ประมาณ 10,000 ล้านบาทผมประมาณนะเพื่อว่าเขาก็ดูบริบทหลายๆอย่างรวมถึงภารกิจรัฐที่อาจจะไม่จำเป็นบางหน่วยงานบางภารกิจก็มีการปรับเปลี่ยนกันไปรวมถึงปัญหาหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะเป็นปัญหาที่ถูกพูดถึงมานานมากในสังคมไทยในการบริหารราชการแผ่นดินเพราะว่าเวลาที่ทางภาครัฐเขาจะนำเงินไปใช้อะไรก็จะติดอยู่กับไอ้เจ้าก้อนขยักเนี้ยขยักหนี้สาธารณะเนี่ยจะเอาไปใช้จะขยับก็แน่นเหลือเกินนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้เศรษฐกิจโลกความผันผวนทางเศรษฐกิจทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังไม่จบสักทีช่องแคบฮอมุสผมก็เอามาพูดบ่อยๆท่านผู้ฟังไม่จบสักทีรวมถึงสิ่งอื่นๆราคาพลังงานนะครับภาครัฐเขาก็มี2มาตรการใหญ่ๆนะท่านผู้ฟังในพรบนี้ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการหนี้สาธารณะการบริหารจัดการนี้เรารวมไปถึงการลีนหน่วยงานราชการที่เราก็จะเห็นการปรับลดคนเพิ่ม AI data เข้ามานะครับเข้ามาเพื่อที่จะใช้ให้สะดวกแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นและทำให้หน่วยงานราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินนะครับในทางราชการเพื่อนำไปบริหารราชการแผ่นดินอย่างที่สองก็คือการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดท่านผู้ฟังเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วโดยเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยผมพูดตลอดตั้งแต่ต้นปีที่ผมได้ทำรายการเล่าข่าวมาเราจะมีปัญหาในเรื่องของพลังงานโดยเฉพาะราคาน้ำมันราคาน้ำมันไม่พอยังมีพลังงานอื่นๆอีกที่เรายังเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องของโลจิสติกการส่งออกถ้าไม่ใช้น้ำมันเราก็จะมีวัสดุบางวัสดุที่เป็นในลักษณะของพลาสติกบางทีเป็นเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยารักษาโรคทีนี้พอสิ่งพวกนี้เข้ามาในประเทศเราได้ยากยิ่งขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรความต้องการซื้อเยอะแต่สินค้ามีน้อยก็จะทำให้สินค้าราคาแพงทีนี้พอสินค้าราคาแพงโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานท่านผู้ฟังภาครัฐก็ต้องคิดเราจะต้องปรับเปลี่ยนหมุนเวียนอะไรบ้างเรื่องของพลังงานสะอาดก็เลยถูกนำมาเป็นที่พูดถึงและก็ถูกบรรจุอยู่ในร่างพระราชบัญญัตินี้แต่ผมก็ยังไม่ลงรายละเอียดณตรงนั้นนะครับผมก็จะพูดรวมๆในเรื่องของการประชุมสภาร่างพรบงบ70นี้ก่อนนะครับโดยตั้งแต่วันแรกเลยท่านผู้ฟังวันแรกก็คือคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมธิการวิสามัญก็ได้แถลงรายงานผลการพิจารณาร่างพรบงบประมาณซึ่งครอบคลุมหน่วยรับงบประมาณหรือว่าหน่วยราชการหน่วยรัฐวิสาหกิจนะครับจำนวนทั้งสิ้น 3,286 หน่วยซึ่งเป็นการมุ่งจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังและหลักธรรมาภิบาล ทางคณะกรรมการนะครับก็มีข้อเสนอต่างๆในการบริหารความเสี่ยงนะครับในการบริหารความเสี่ยงเราก็จะเห็นความคิดเห็นต่างๆนะครับถ้าเกิดดังๆหน่อยก็ของอาจารย์วีระธีรพัฒน์ที่อาจารย์ท่านก็ไปอยู่ในคณะกรรมการด้วยในการตัดลดงบอะไรต่างๆนะครับเราก็จะเห็นณตรงนี้นะครับคุณเอกนิติก็กล่าวว่าการพิจารณางบประมาณให้ความสำคัญกับความพร้อมของหน่วยงานความซ้ำซ้อนผลการดำเนินงานความคุ้มค่าตลอดจนภารกิจที่สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนอีกด้วยเรามาดูหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณและถูกเพิ่มงบประมาณอันนี้ผมเอามาทั้งสองหน่วยงานที่ถูกปรับลดก่อนเราไปที่ปรับลดก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกปรับลดจำนวนเงิน 3,278 ล้านบาทกระทรวงกลาโหม 1,228 ล้านบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น935ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย912ล้านบาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์682ล้านบาทต่อไปคือหน่วยงานที่ให้ปรับเพิ่มขึ้นมีเงินเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างแรกเลยเราไปที่งบกลางท่านผู้ฟังงบกลางเนี่ยเขาให้ตั้งเพิ่มจำนวน 6,044 ล้านบาทนะครับกระทรวงศึกษาธิการก็ให้เพิ่ม96ล้านบาทส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมให้เพิ่ม97ล้านบาทหน่วยงานของรัฐสภาให้ตั้งเพิ่ม24ล้านบาทหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการให้ตั้งเพิ่มจำนวน247ล้านบาทแผนงานบุคลากรภาครัฐให้ตั้งเพิ่ม3ล้านบาททุนหมุนเวียนให้ตั้งเพิ่มจำนวน 4,500 ล้านบาทนะครับเรื่องของงบกลางงบกลางคืออะไรท่านผู้ฟังงบกลางก็คืองบที่รัฐบาลเขาตั้งไว้และไว้ใช้จ่ายเวลาที่ประเทศเกิดเรื่องฉุกเฉินอย่างเช่นเวลาเกิดภัยพิบัติเวลาเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมดินโคลนถล่มเราก็จะใช้งบกลางเข้าไปโปะตรงนี้นะครับเข้าไปโปะเพราะว่ามันเป็นงบที่มันต้องบางทีมันต้องใช้เงินอัดฉีดเข้าไปเพิ่มเติมอะไรอย่างนั้นนะครับเขาเรียกว่างบกลางงบกลางนี่ก็เป็นงบที่รัฐบาลนะครับในรัฐบาลในพรบนี้ก็ได้มีการเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะครับเราก็ต้องดูว่าแต่ละปีนั้นจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในปีนี้เรื่องของงบกลางเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมากยิ่งขึ้นในปีนี้และรวมไปถึงปีที่แล้วนะท่านผู้ฟังเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของภัยความมั่นคงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เขาก็พิจารณาในการเพิ่มงบกลางโดยเฉพาะความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ความผันผวนของโลกเราในปัจจุบันนี้นะครับก็ทำให้หน่วยงานนะครับทำให้ภาครัฐก็พิจารณาที่จะเพิ่มงบกลางด้วยซึ่งทางวุฒิสภาเขาจะได้พิจารณาและขึ้นนำขึ้นทูลเกล้าในเวลาต่อไปนะครับซึ่งผมก็ได้อยู่นะอยู่ดูมอนิเตอร์นะเฝ้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็มีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลผมก็ชอบฟังนะบางทีเปิดฟังคำพงคำพูดเขาก็มีคำพูดแต่ว่าท่านผู้ฟังท่านใดถ้าเกิดสนใจเวลาเขาพิจารณางบเนี่ยท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยที่ทางเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรเขาก็จะมีไฟล์เป็น PDF นะเป็นไฟล์แล้วก็หลังไฟล์เขาก็จะเขียนงบว่าปีนี้งบถูกมีเท่าไหร่มีงบประมาณเท่าไหร่หน่วยงานนี้ถูกลดงบในตรงไหนบ้างแล้วแผนงานไหนที่เพิ่มงบลดงบอะไรอย่างนี้เราก็จะเห็นกันแบบชัดเจนแบบเรียลไทม์เวลาเราอ่านตัวไฟล์เนี้ยไฟล์ที่ทางกรรมาธิการเขาพิจารณามาแล้วผนวกกับการที่เราไปติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าเราก็จะเข้าใจงบประมาณบางสิ่งบางอย่างได้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งบางทีเราก็น่าจะมีความคิดเห็นส่วนตัวเอ้ยไม่เห็นด้วยกับคนคนนี้พูดเลยว่าเอ้ยเห็นด้วยคนคนนี้พูดคนคนนี้พูดถูกเพราะอะไรเพราะว่าเรามีข้อมูลอยู่ในหัวอยู่แล้วนะครับท่านผู้ฟังซึ่งเราก็สามารถตัดสินใจได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนจริงอันไหนดีนะครับก็เป็นอย่างนั้นอ้าวก่อนจะพักเบรกแรกนะท่านผู้ฟังทางเราอยู่ที่เรื่องของตัวเลขนะท่านผู้ฟัง ก่อนจะพักเบรกนี้เราก็ข่าวนี้เป็นเรื่องของตัวเลขอีกข่าวหนึ่งก็คือทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีการปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้นะครับปีนี้ซึ่งเหลือประมาณ3เดือน4เดือนสุดท้ายเนี่ยคาดว่าจะเติบโต 2.5% จากเดิมที่คาดว่าจะโตเพียง 2% เท่านั้นนะครับโดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาก็ได้ปรับเพิ่มการประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้นะครับเพราะว่าเขาก็เห็นว่ามีการขยายตัวของภาคการส่งออกนะครับมีการขยายตัวแต่การขยายตัวนี้จะขยายตัวแค่ส่วนบนคือธุรกิจที่มีสายป่านที่ยาวนะพูดอย่างนั้นหรือว่าเป็นกลุ่มทุนใหญ่พูดอย่างนี้กลุ่มทุนใหญ่แต่ว่ากลุ่ม SME กลุ่มบริษัทเล็กๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่นะครับแต่อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับก็จากการเร่งตัวของภาคเอกชนด้วยรวมถึงการส่งออกต่างๆนะครับรวมถึงภาคการลงทุนในเครื่องมือเทคโนโลยีอาคารสิ่งปลูกสร้างหลายๆอย่างก็ทำให้ GDP ของประเทศเติบโต 2.5% นะครับในปลายปีนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องในทางที่ดีนะโดยเฉพาะในช่วงของโลกที่มีความผันผวนการปรับขึ้นเปอร์เซ็นต์ของ GDP นั้นนะครับเป็นไปได้อย่างยากลำบากมากฝืดเคืองเพราะว่าเราก็เจอกับการรับมือหลายรูปแบบนะหลายๆเรื่องไทยนี่เป็นประเทศที่มีเครื่องยนต์พลังงานมีปอดหลักๆนี่ก็คือเรื่องการท่องเที่ยวกับเรื่องการส่งออกโดยเฉพาะเรื่องการส่งออกโลจิสติกเรื่องการส่งออกไมโครชิปอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์รถยนต์เนี่ยไทยก็จะเด่นในเรื่องนี้รวมไปถึงเกษตรกรรมนะครับเกษตรกรรมอีกด้วยเพราะว่าไทยเป็นประเทศอะไรที่ปลูกแล้วขึ้นทุกฤดูกาลพิเศษจริงๆนั่นก็คือความเป็นไทยของเรานะครับในแง่ของเศรษฐกิจและ GDP ทางหอการค้าไทยเขาก็บอกว่าจะในไตรมาสสุดท้ายตัวเลขทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนะก็ถือว่าใจฟูกันเล็กน้อยนะครับอีกนิดนึงผมเอาข่าวการประชุม IMF มาด้วย IMF ก็คือการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งเดิมทีเนี่ยเขาประชุมกันไปครั้งหนึ่งแล้วในปีนี้นะในนานาชาติก็คือประชุมที่อเมริกานะครับซึ่งผมก็ได้เคยนำมาเล่าด้วยแล้วก็ในปลายปีนี้นะครับช่วงเดือนตุลาคมก็เดือนหน้าแล้วเขาก็จะมีการประชุม IMF อีกนะครับแล้วก็ยังเป็นเจ้าเดิมนะครับทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาก็ได้คาดการณ์ว่าการประชุมดังกล่าวจะทำให้มีการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระยะสั้นประมาณ5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวเพราะว่าในการประชุมในครั้งนี้ก็จะมีชาวต่างชาติเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากมาจากทั่วโลก100กว่าประเทศเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยอยู่แถวๆศูนย์เศรษฐกิจศูนย์การประชุมเศรษฐกิจนะครับอยู่แถวๆอโศกโอ้โหอโศกรถติดอยู่แล้วก็อาจจะรถติดขึ้นอีกแต่ว่าเราก็ต้องดูนะว่าเขาอาจจะมีการให้ work from home หรือเปล่าหน่วยงานรัฐเขาจะมีการพูดว่าไงเพราะว่าไทยเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF ไปครั้งหนึ่งน่าจะปี2534นะย้อนไปโอ้โหกว่า30ปีนู่นเลยนะครับก็มีการหยุดงานมีการอะไรกันในพื้นที่ตรงนั้นของกรุงเทพมหานครแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวผมก็จะนำเสนอการประชุม IMFให้ท่านผู้ฟังนะครับความคืบหน้าวัตถุประสงค์เพราะว่าถือว่าเป็นการประชุมใหญ่ระดับนานาชาติเป็นการประชุมทางการเงินนะซึ่งแสดงว่าเวลาที่ประเทศใดเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารก็เท่ากับว่าประเทศนั้นๆเป็นประเทศที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนใช่ไหมท่านผู้ฟังถ้าเกิดมียิ่งมาประชุมกันในไทยเนี่ยเขาก็จะต้องมีการพูดคุยเรื่องการลงทุนอย่างแน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องของผนวกกับพ.ร.บ.ปี70งบลงทุนที่ว่ากันด้วยเรื่องของพลังงานสะอาดผมเชื่อว่าจะมีการพูดคุยถึงเรื่องการลงทุนในพลังงานสะอาดอย่างแน่นอนนะครับเราก็ติดตามกันไปคนจะเข้ามาเขาคาดการณ์ว่า 15,000 คนถึง 20,000 คน และมีการใช้จ่ายเฉลี่ยถึง 30,000 ถึง 50,000 บาทต่อคนเลยนะครับก็เลยจะได้สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบก็เป็นข่าวดีของประเทศไทยของเรานะครับได้ทั้ง2เด้งได้ทั้งพูดคุยเรื่องการลงทุนได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวอีกด้วยเตรียมพร้อมกันถือว่าเตรียมพร้อมกันในการประชุมใหญ่ในครั้งนี้นะครับช่วงหน้าก็จะเป็นอีกประเด็นร้อนประเด็นหนึ่งนั่นก็คือประเด็นเรื่องอิสราเอลในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามีการนะครับไปเดินขบวนหน้าสถานทูตด้วยและทางคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วก็ได้เข้าพบทูตของอิสราเอลเหมือนกันโอ้น่าคุยกันมากเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกผ่านงาน Agri Plus Expo 2026เชื่อมโยงผู้ประกอบการกว่า70รายกับผู้ซื้อผู้นำเข้านักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจสร้างมูลค่าการค้ากว่า154ล้านบาทเพิ่มขึ้น 20% ตอกย้ำศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยพร้อมยกระดับองค์ความรู้วิจัยและเทคโนโลยีสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเพิ่มโอกาสการส่งออกผู้สนใจติดตามรายละเอียดการจัดงานและกิจกรรมต่างๆได้ที่ www.dft.go.th หรือโทร02-547-4744
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา
0: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไทยแลนด์แดนสยามช่วงที่2นี้เรากลับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของชาวอิสราเอลในประเทศไทยซึ่งก็เป็นประเด็นที่มีความร้อนแรงกันมากนะครับโดยเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาวันพฤหัสนะท่านผู้ฟังทางคุณสนธิลิ้มทองกุลแล้วก็บรรดากลุ่มมวลชนนะครับก็มีการเรียกร้องนะครับมีการแถลงการถึงทูตอิสราเอลนะครับซึ่งในบรรยากาศนะผมเล่าบรรยากาศของการชุมนุมนะครับชุมนุมเดินขบวนหน้าสถานทูตอิสราเอลก่อนนะครับซึ่งบรรดามวลชนนะครับก็ทยอยเข้ามาร่วมชุมนุมพร้อมโบกสะบัดธงชาติไทยนะครับและในการชุมนุมนั้นเขาก็ใช้รถกระบะกระจายเสียง2คันนะครับซึ่งติดป้ายเอาประเทศไทยของเราคืนมาอีกด้วยนะครับก็เป็นสโลแกนของเขานะท่านผู้ฟังและเขาก็จะมีในการชุมนุมนี้นะครับในการชุมนุมนี้ก็มีตำรวจนะครับมีตำรวจที่ให้เรื่องดูแลความปลอดภัยนะครับในการชุมนุมแต่สิ่งที่สำคัญท่านผู้ฟังก็คือข้อเรียกร้องทั้ง4ข้อนะครับที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้เรียกร้องซึ่งแต่ละข้อนั้นมีในเรื่องของการควบคุมพลเมืองเข้มงวดโดยบังคับใช้มาตรการอบรมและกำชับให้นักท่องเที่ยวอิสราเอลเคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยอย่างเคร่งครัดข้อที่2คือการไม่ปกป้องผู้กระทำผิดให้ความร่วมมือกับตำรวจและหน่วยงานไทยในการดำเนินคดีกับพลเมืองอิสราเอลที่ก่ออาชญากรรมโดยไม่ใช้สิทธิ์ทางการทูตแทรกแซงอย่างที่3คือการเปิดเผยการถือครองที่ดินให้ความร่วมมืออย่างโปร่งใสในการตรวจสอบการถือครองที่ดินและการดำเนินงานของศูนย์ชาบัตรรวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องในไทยท่านผู้ฟังขีดเส้นใต้คำว่าศูนย์ชาบัตรไว้นะ อย่างที่4คือการส่งสารยุติความรุนแรงในเรื่องของรัฐบาลอิสราเอลให้ยุติการกระทำอันโหดร้ายต่อพลเรือนในพื้นที่ขัดแย้งและปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศก็คือในแถบฉนวนกาซาณตอนนั้นที่มีปัญหากันมาอย่างยาวนานนะครับทางผู้ชุมนุมก็ยังเน้นย้ำว่าคนไทยพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยมิตรภาพแต่จะไม่ยอมอดทนต่อการละเมิดกฎหมายและการคุกคามอธิปไตยหรือความสงบสุขของประเทศอีกต่อไปก่อนจะไปว่าคุณเสียศักดิ์เพราะก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีการชุมนุมของคุณสนธินะท่านผู้ฟังก่อนหน้านั้นคุณเสียศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเราก็ได้ไปพูดคุยกับทูตอิสราเอลถึงเรื่องราวสถานการณ์ชาวอิสราเอลในประเทศไทยที่สร้างความเดือดร้อนนะครับอ่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงนู่นที่ผมให้ขีดเส้นใต้ไปเมื่อกี้ท่านผู้ฟังศูนย์ชาบัตรคืออะไรผมเชื่อว่าในรอบสัปดาห์นี้โดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่ติดตามข่าวเรื่องชาวอิสราเอลในประเทศไทยอาจจะได้ยินคำว่าศูนย์ชาบัตชาบัตชาบัตหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจสักทีวันนี้ผมนำคำว่าศูนย์ชาบัตมาอธิบายว่าตกลงเนี่ยศูนย์ชาบัตเนี่ยคืออะไรท่านผู้ฟังศูนย์ชาบัตเนี่ยไม่ใช่องค์กรลับหรือว่าไม่ใช่กลุ่มการเมืองใดๆแต่ว่าเป็นศูนย์กลางชุมชนและศาสนกิจของชาวยิวที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งศูนย์ชาบัตนี้ท่านฟังก็จะทำหน้าที่คล้ายศูนย์รวมทางศาสนาการศึกษาและกิจกรรมชุมชนสำหรับชาวยิวที่อาศัยหรือเดินทางอยู่ในพื้นที่นั้นๆ นอกจากการประกอบศาสนกิจแล้วชาบัตก็ยังมีบทบาทสำคัญในการดูแลวิถีชีวิตของชาวยิวอีกด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารที่ชาวยิวเขาก็จะเคร่งครัดมากนะครับในเรื่องของอาหารเมื่อศูนย์ชาบัตเป็นศูนย์รวมทุกสิ่งทุกอย่างของวัฒนธรรมชาวยิวว่าอย่างนั้นท่านผู้ฟังเป็นทั้งเรื่องศาสนาเป็นทั้งเรื่องการศึกษาเป็นทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวชาบัตก็เลยเป็นศูนย์กลางของชาวยิวในประเทศนั้นๆไปโดยปริยายนะครับก็มีหลายๆเรื่องหลายๆครั้งนะครับแต่ชาบัตนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่ทางแกนนำนะครับเขาก็จับตามองว่าชาบัตนี่ทางภาครัฐต้องจับตามองให้ดีนะว่าเป็นอย่างไรนะครับโดยชาบัตนั้นองค์ประกอบของชาบัตเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าแรบไบแรบไบก็คือผู้นำทางศาสนาท่านผู้ฟังว่าอย่างนั้นถ้าเกิดในศาสนาพุทธของเราก็คือประมาณหลวงพ่อนะครับประมาณนั้นเป็นประมาณหลวงพ่อคือเป็นศูนย์รวมใจเป็นผู้นำทางศาสนาในพื้นที่นั้นๆศาสนาพุทธก็คือวัดศาสนาทางของยิวก็คือศูนย์ชาบัตหรือว่าแรบไบนั่นเองในตอนนี้ภาครัฐเขาก็เป็นที่จับตามองอันนี้ผมเอาข้อมูลนะครับนำข้อมูลมาจากทางกอรมน.ซึ่งกอรมน.เขาก็บอกว่าทั้งนี้ถ้าศูนย์ชาบัตไม่ได้สร้างความเสียหายเดือดร้อนแต่อย่างใดก็จะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอีกด้วยนะครับเรื่องของชาบัตอันนี้ผมไม่ได้พูดว่าดีหรือไม่ดีท่านผู้ฟังเพราะว่าให้เป็นทางเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าเรื่องใดๆนะครับถ้าเกิดเรื่องใดที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการเอาเปรียบคนไทยในประเทศของเราเรื่องนั้นภาครัฐก็ต้องเข้าไปดูแลนะครับและจากคุณสนธิเดินประท้วงนะครับในหน้าทูตสถานทูตอิสราเอลนะครับก่อนหน้านั้นประมาณ 2-3 วันนะครับคุณเสียศักดิ์ก็ได้เข้าหารือกับทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเช่นเดียวกันในเรื่องของการแก้ปัญหาชาวยิวทำผิดกฎหมายไทยนะครับโดยย้ำว่าชาวยิวต้องเคารพวัฒนธรรมประเพณีศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของคนไทยหากทำผิดกฎหมายก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอีกด้วยท่านผู้ฟังโดยคุณเสียศักดิ์พงเกตแก้วนะครับก็ได้เข้าพบกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมนะครับได้หารือเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าเป็นประเด็นที่มีความน่ากังวลมากๆมีคนไทยเสียประโยชน์นะครับจากเรื่องนี้โดนเอารัดเอาเปรียบว่าอย่างนั้นคุณเสียศักดิ์บอกว่าก็ได้เป็นการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาอันนี้คุณเสียศักดิ์ พอพูดคุยกับทูตอิสราเอลเสร็จแล้วนะครับก็ได้ออกมาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวอีกทีนะครับซึ่งอันนี้คุณเสียหลักพูดกับผู้สื่อข่าวว่าก็ได้พูดคุยกับทูตอิสราเอลอย่างตรงไปตรงมาว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนอิสราเอลในประเทศไทยที่หลายคนนั้นมาแบบนักท่องเที่ยวมาประกอบธุรกิจในเมืองไทยซึ่งก็แบ่งได้เป็น2กรณีอีกท่านผู้ฟังก็คือชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยประกอบธุรกิจอยู่ระยะยาวกับกลุ่มที่มีการกระทําละเมิดกฎหมายไทยตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับคุณศรีศักดิ์ก็จึงได้ชี้แจงกับทางทูตอิสราเอลว่ากรณีเหล่านี้เราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใดใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยก็จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเห็นได้จากการที่มีการเนรเทศชาวอิสราเอลและชาวฝรั่งเศสไปก่อนหน้านี้เราจะคุ้นๆนะท่านผู้ฟังใช่ไหมข่าวการเนรเทศชาวอิสราเอลออกนอกประเทศไทยนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่นะตอนนั้นนะน่าจะเรื่องของบนเกาะสมุยนะท่านผู้ฟังถ้าผมจำไม่ผิดก็คือทางภาครัฐก็เอาจริงกับเรื่องชาวอิสราเอลที่ทำผิดกฎหมายนั่นเองส่วนกรณีชาวอิสราเอลที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งเป็นเรื่องของการกระทำพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบต่อความรู้สึกคนไทยกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยและความเป็นอยู่ของคนไทยในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพังงาภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนซึ่งเรื่องเหล่านี้คุณเสียศักดิ์ก็ได้ชี้แจงต่อทูตอิสราเอลว่าไม่สามารถนิ่งนอนใจได้นะครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ขณะเดียวกันการต้อนรับนั้นก็ไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวจะทำอะไรก็ได้ในประเทศไทยนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยต้องเดินทางมาแล้วก็ต้องศึกษาด้วยต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของไทยไม่ใช่ว่าจะนะครับทำอะไรทำอำเภอใจก็ได้แล้วเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้กระทบกับความรู้สึกของคนไทยนะครับโดยการพูดคุยกันครั้งนี้ทูตอิสราเอลก็รับทราบปัญหานะครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหานะครับซึ่งเราจะดูผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาใช่มั้ยท่านผู้ฟังจะฟังแต่ข่าวก็ไม่ได้เราต้องดูว่าในเรื่องนี้มีการบริหารจัดการอย่างไรในภายภาคหน้าในการสั่งการในการออกกฎต่างๆเนี่ยท่านผู้ฟังนะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับทางคุณศรีศักดิ์ก็บอกว่าวันนี้เป็นการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาและขอให้ทูตอิสราเอลอย่านิ่งนอนใจและอธิบายให้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยซึ่งทางไทยนะครับก็ให้สำคัญเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศมากๆนะครับแต่เรื่องศักดิ์ศรีเรื่องเกียรติภูมิของคนไทยนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับทางทูตอิสราเอลก็บอกว่าต่อไปก็จะมีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลว่าอะไรที่ควรทำไม่ควรทำสำหรับชาวอิสราเอลที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยจะแจกจ่ายที่สถานทูตสถานกงสุลของอิสราเอลรวมถึงบริษัททัวร์ที่จัดส่งนักท่องเที่ยวมาไทยและสายการบินต่างๆลองไปดูว่าแจกเป็นแจกจ่ายข้อมูลตรงนี้ว่าเขาห้ามอะไรนะท่านผู้ฟังนะช่วยกันตรวจสอบนะครับเพื่อให้เห็นว่าการแก้ปัญหานี้มีความคืบหน้านะท่านผู้ฟังเรื่องของชาวอิสราเอลก็เป็นเรื่องที่นะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องนอมินีการให้คนไทยซื้อที่ดินว่าอย่างการซื้อที่ดินในไทยแล้วตัวเองก็เป็นผู้ถือครองที่ดินบางคนเนี่ยบางคนชาวอิสราเอลบางคนที่เข้ามาก็นะครับเขาเรียกว่าได้สัญชาติไทยด้วยซ้ำซึ่งตรงนี้ก็มีการสืบสาวราวเรื่องไปหลายๆครั้งนะครับตั้งแต่ปีไหนที่เข้ามานะครับทางการออกบัตรประชาชนคนไทยการเปลี่ยนสัญชาติไทยอย่างนี้ต้องไปเช็คอะไรต้องไปเช็คที่มหาดไทยใช่ไหมท่านผู้ฟังรวมถึงเรื่องอื่นๆเรื่องของที่ดินเรื่องก็โยงใหญ่กันไปหมดนะครับแต่ว่าเอาละภาครัฐเขาก็มุ่งมั่นจะจัดการปัญหานี้นะครับเราก็เชื่อมั่นในการ บริหารจัดการปัญหาสะสางปัญหานี้ให้สงบเรียบร้อยเพราะเรื่องของชาวอิสราเอลที่เข้าไปในประเทศอื่นๆนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายๆประเทศก็เจอเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะที่ไทยนะครับแต่อันนี้ผมก็วงเล็บอีกว่าชาวอิสราเอลที่มาเที่ยวอย่างเดียวแล้วก็ทำตัวเคารพนะครับต่อวัฒนธรรมประเพณีของไทยเราให้ความเคารพต่อคนไทยอันนี้ผมก็ชื่นชมนะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะครับแต่ว่าชาวอิสราเอลที่เข้ามาในเมืองไทยแล้วแสวงหาผลประโยชน์รวมถึงนะครับเอารัดเอาเปรียบคนไทยเองอันนี้ภาครัฐก็ต้องจัดการนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นประเด็นข่าวสารที่ใหญ่มากๆนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในเรื่องของชาวอิสราเอลในประเทศไทยแล้วนอกจากคุณเสียศักดิ์นะเขาเข้าไปพูดกับทูตอิสราเอลแล้วนะครับทางภาครัฐก็มีแต่ก่อนไปเรื่องของภาครัฐเขามีมาตรการใดๆบ้างท่านผู้ฟังผมลองมองเนี่ยในความเห็นของผมนะคือในทางการทูตทางการทูตเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องประนีประนอมกันมากท่านผู้ฟังภาพที่ออกมาถ้าไม่เป็นเรื่องเร่งด่วนหรือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงจริงๆเขาก็จะยังมีทีท่าที่ประนีประนอมกันคือหมายความว่าอาจจะมีทีท่าที่เบากว่านี้แต่อันนี้คุณเสียศักดิ์คุยกับนักข่าวว่าก็พูดคุยกันตรงๆถึงเรื่องนี้ผมว่าก็เป็นทีท่าที่แสดงว่าคุณก็ต้องเคารพเราเหมือนกันนะซึ่งเป็นทีท่าทางการทูตที่แสดงความเข้มแข็งมากๆเลยนะครับซึ่งต่อหน้าสื่อเข้มแข็งขนาดนี้ผมว่าโดยเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องหลังการคุยแบบที่ไม่มีใครรู้เนี่ยเขาเรียกว่าการทูตทางลับเนี่ยว่าอย่างนั้นท่านผู้ฟังอาจจะมีเรื่องของที่ภาครัฐเขาปฏิบัติมากกว่านี้มากกว่าที่ข่าวออกอย่างนั้นนะครับผมอันนี้ผมอ่านจากท่าทีของการทูตของคุณเสียศักดิ์นะเพราะว่าในเรื่องของการทูตจะประนีประนอมจะจับมือกันจะใช้คำพูดที่ค่อนข้างที่จะเบาๆหวานๆมากๆนะครับเวลาคุยกับทูตประเทศอื่นๆอันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของการทูตทั่วโลกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้ผมมองว่าอันนี้ภาครัฐเอาจริงเอาจังกับการจัดการปัญหานี้ชาวอิสราเอลในประเทศไทยเราก็ติดตามกันดูนะครับและภาครัฐเนี่ยเขาก็มีวิธีการที่จะจัดการปัญหานี้เขาก็ออกมานะครับออกกฎก็คือมีการบังคับใช้กฎหมายในประเทศผู้กระทำผิดนะครับซึ่งรัฐบาลไทยนะครับก็ได้มีการลงนามคำสั่งในประเทศชาวอิสราเอลบางคนนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับในช่วงข้างต้นภาครัฐนั้นยึดหลักความเท่าเทียมโดยรัฐบาลเน้นย้ำว่ากฎหมายไทยบังคับใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่มีชาวต่างชาติสัญชาติใดได้รับสิทธิพิเศษเหนือกฎอื่นๆนะครับและภาครัฐก็จะกวาดล้างกลุ่มทุนเทาและเหล่านอมินีนะครับที่ถือครองที่ดินและธุรกิจซึ่งตรงนี้นะครับจากกรณีความกังวลของภาคประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรมกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์และทำธุรกิจผ่านตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเนี่ยในภาษาอังกฤษก็คือนอมินีและตัวแทนอำพรางนะท่านผู้ฟังเราก็จะเห็นในพื้นที่ท่องเที่ยวหลักๆเช่นจังหวัดภูเก็ตเกาะพังงานเกาะสมุยอำเภอปายนะครับทางหน่วยงานภาครัฐในตรงนี้ภาครัฐอย่างเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และกรมที่ดินก็ได้เข้าตรวจสอบกลุ่มทุนอิสราเอลที่ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายถือครองทรัพย์สินมูลค่าสูงแล้วนะครับโดยตรงนี้นะครับก็ดูก็จะมีการออกข่าวในการปราบปรามออกมานะครับในเวลาต่อไปเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะว่าเมืองไทยของเราในอดีตนะถ้าเกิดเราย้อนไปไหนๆไทยแลนด์นะสยามผมก็ย้อนประวัติศาสตร์สักเล็กน้อยนะครับท่านผู้ฟังเมืองไทยในอดีตของเราแต่ก่อนเป็นประเทศที่เปิดรับทุกเชื้อชาติบางประเทศเนี่ยไม่เปิดนะไม่เปิดรับประเทศรอบข้างรวมถึงเรื่องของนะครับผู้อพยพแต่ก่อนมีผู้อพยพทั้งชาวลาวชาวกัมพูชา ล่าสุดผมดูสารคดีที่เกี่ยวกับชาวลาวที่อยู่ในล่องแจ้งนะครับอยู่ในล่องแจ้งในสมัยสงครามเย็นเมื่อล่องแจ้งโดนทหารคอมมิวนิสต์เข้าควบคุมนะครับก็มีชาวลาวส่วนหนึ่งน่าจะเป็นชาวม้งนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ชาวม้งก็อพยพมาในประเทศไทยมาพำนักในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยก็ให้ที่พำนักของชาวม้งด้วยนะครับก่อนที่จะส่งต่อไปสู่ประเทศที่3ไปส่งต่อไปออสเตรเลียส่งต่อไปฝรั่งเศสอะไรต่างๆที่เขาเปิดรับกลุ่มผู้อพยพนะครับประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีความหลากหลายแล้วก็เปิดรับความหลากหลายมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นประเทศใจกว้างคือคุณมาอาศัยตรงนี้คุณก็มีที่อยู่ที่กินแน่นอนคนไทยเราก็เป็นผู้ที่ต้อนรับขับสู้นะครับทุกคนที่มาอยู่ในบ้านเราแต่เมื่อการเวลาผ่านไปการมาอยู่ในบ้านของเราบางทีไม่ได้มาด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเหมาะสมมาด้วยนะครับการหวังที่จะทำเรื่องผลประโยชน์แก่ตนเองอย่างเดียวสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยได้ฟังแล้วก็ปวดใจนะท่านผู้ฟังในฐานะทรัพยากรของเราแทนที่เราจะได้กินได้ใช้กันแต่กลับว่าต้องมีช่องโหว่ทางกฎหมายบางอย่างเนี่ยที่ทำให้เราต้องสูญเสียพื้นที่ของเราไปและเมื่อเยอะเข้าก็ทำให้ภาคประชาชนนะครับก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวกันก็ต้องจับตาดูท่านผู้ฟังจับตาดูในการปราบปรามกลุ่มนอมินีกลุ่มทุนเทาในที่นี้นะครับว่าเป็นอย่างไรวันนี้รายการไทยแลนด์ดัชสยามโดยผมชโลธรจันยาท่านผู้ฟังก็นำข่าวสารบ้านเมืองนะครับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเต็มอิ่มเกือบ1ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวภาค12นาฬิกาอันนี้ก็อีก1ชั่วโมงเต็มๆเหมือนกันแต่ของผมเนี่ยจะเป็นภาคที่เอามาย่อยนะครับเอามาสับๆๆๆๆๆแล้วก็ย่อยนะครับง่ายแก่การรับรู้หวังว่าท่านผู้ฟังนะครับได้รับฟังรายการ Thailand Land สยามแล้วจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
5: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอิหร่านและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ลงนามร่วมในปฏิญาณนิวเดลีระหว่างการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ท่ามกลางการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าในวันนี้เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนสถาบันสิริกิติ์สานต่องานศิลปาชีพเผยแพร่ผลงานประณีตศิลป
1: ์พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของราษฎรในชนบทจึงมีพระราชปณิธานที่จะส่งเสริมให้ทำงานด้านหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้โดยไม่ทิ้งอาชีพเกษตรกรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อพุทธศักราช2519ต่อมาทรงจัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพขึ้นภายในพระราชวังสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนงานศิลปะไทยให้กับราษฎรควบคู่กับการทำรงรักษามรดกศิลป์อันทรงคุณค่าของไทยไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินด้วยทรงเชื่อมั่นในสายเลือดคนไทยทุกคนที่มีความเป็นช่างและมีศิลปะอยู่ในตัวดังพระราชดำรัสที่ว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ต่อมาเมื่อปี2553ทรงยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาขึ้นเป็นสถาบันสิริกิติ์ซึ่งผลิตบุคลากรที่มีฝีมือมากมายรวมทั้งนำผลงานศิลปะอันประณีตงดงามและทรงคุณค่าที่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาในท้องถิ่นทุรกันดารได้สร้างสรรค์ขึ้นไปจัดแสดงในต่างประเทศให้คนทั่วโลกได้ชื่นชมและยังรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำให้ราษฎรชาวไร่ชาวนาในถิ่นทุรกันดารห่างไกลได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานศิลปะและเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางศิลปะอันทรงคุณค่าของชาติให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญสินสมเนียมรายงาน

0: ประสบกนิกรเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดช่วงเช้าวันนี้
1: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องโดยร้อยตรีธนงธรพวีกิจรัตนาจากจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าประทับใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขประสบกนิกรมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโครงการป่ารักน้ำโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขมาจนถึงทุกวันนี้
2: ในนามของพระสงฆ์นิกรเนี่ยเรามีความประทับใจแล้วก็เทิดทูนพระองค์ท่านเหนือเก้าเหนือกระหม่อมเพราะว่าท่านทรงงานหนักในทุกภารกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องป่ารักน้ำเรื่องรสทป.เรื่องของกลุ่มผ้าไหมต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยฮะอันนี้ท่านได้ทำภารกิจเพียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเลย
1: ด้านนางชนันพรจุลญาติจากจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าประทับใจในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประสบกนิกรมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการกำลังใจและโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่ช่วยเหลือและให้โอกาสกลุ่มผู้ต้องขังและผู้ได้โอกาส
3: โอ้หลายๆเรื่องเพราะน่ารักมากเป็นคนที่แบบทำประโยชน์ให้ประเทศเยอะมากคุณถึงน้ำตาจะไหลแฮะชอบโครงการที่ช่วยคนคุกดีมากเลยนะให้โอกาสคน
1: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพในทุกวันโดยประชาชนโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางมาถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
0: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่ในวันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
4: ายบำรุงรัตน์พลอยดำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ทางอุทยานจะมีการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายหลังจากที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการแปรรูปไม้จันหอมครบตามจำนวนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นและมีการตรวจคุณภาพของเนื้อไม้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.มุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ต่อไปทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนิยมนำมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายกรมโยธาธิการและผังเมืองประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำมาตรการและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายให้มีความชัดเจนสามารถรองรับการเติบโตของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ควบคู่กับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางสำคัญ2ด้านได้แก่ยกระดับมาตรการด้านการผังเมืองโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างการจัดทำคำนิยาม Data Centerให้มีความชัดเจนในประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมครอบคลุมทั้ง Data Center ที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอกและที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ภายในองค์กรสำหรับ Data Center ขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถพิจารณาจัดตั้งในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมชุมชนเกษตรกรรมบางส่วนและพื้นที่อุตสาหกรรมโดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินระยะถอยร่นและเงื่อนไขอื่นตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วน Data Center ขนาดใหญ่ซึ่งอาจมีผลกระทบในระดับสูงจะต้องกำหนดพื้นที่รองรับเป็นการเฉพาะเพื่อให้สามารถบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยและผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ให้ยกระดับมาตรการด้านการควบคุมอาคารและความปลอดภัยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมอาคารพร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดนิยามประเภทอาคารหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้างอาคาร Data Center ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของกิจการครอบคลุมประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการป้องกันและระงับอัคคีภัยการจัดระเบียบและการใช้งานอาคารตลอดจนการกำหนดให้อาคาร Data Center ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งานอาคารส่วน Data Center ที่เปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบความปลอดภัยรวมถึงสภาพการใช้งานอาคารหากพบว่าอาคารมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยอาจมีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขหรือห้ามใช้อาคารตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชนในระยะยาวด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าได้มอบหมายให้ทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารลงพื้นที่เร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารที่ประกอบกิจการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วจำนวน11แห่งเพื่อจัดเก็บข้อมูลและประเมินความเหมาะสมของอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารตลอดจนตรวจสอบประเด็นด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนโดยรอบรัฐบาลผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าเจรจาการค้ากว่า270ล้านบาทต่อยอดเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026สู่ศูนย์กลางเกมอาเซียน
1: นางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศโดยมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่คู่ค้านักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกพร้อมต่อยอดผลสำเร็จจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงานเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2026ระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ในประเทศไทยเพื่อผลักดันไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทย15รายเข้าร่วมงานเกมคอม2026ณเมืองโคโลนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคม2569ต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปและตลาดโลกผลจากการเข้าร่วมงานครั้งนี้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวม 270 ล้าน 369,990 บาทหรือประมาณ8ล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมประกบคู่ค้าเป้าหมายรวม994รายในจำนวนนี้เป็นคู่ค้ารายใหม่

0: ถึง673รายสะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยและโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับผู้แทนจากนานาประเทศในระหว่างการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์เพื่อผลักดันความร่วมมือที่สำคัญโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ
2: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนจากนานาชาติในห้วงการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันได้แก่นางเอ็นโกซีโอคอนโจอีเวล่าผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การการค้าโลกหรือ WTO โดยได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและระบบการค้าพหุภาคีซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความเข้มแข็งของระบบการค้าพหุภาคีที่ตั้งอยู่บนกฎกติกาในบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงพร้อมกันนี้ยังได้หารือทวิภาคีกับนายมักซิมรีเจนคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสเพื่อสานต่อความพยายามของไทยในการผลักดันความคืบหน้าให้เกิดการเริ่มการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียโดยไทยได้ขอให้เบลารุสได้ช่วยสนับสนุนให้เกิดการเริ่มการเจรจาโดยเร็วรวมทั้งการหารือทวิภาคีกับนางสาวมาเรียเทเรซาพีลาซาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์เพื่อกระชับความร่วมมือในกรอบอาเซียนตลอดจนพูดคุยถึงพัฒนาการความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์เมียนมาหลังจากที่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาประเทศไทยได้จัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาไปแล้วปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเห็นชอบให้จัดส่งเอกสารร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี
3: ้นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาพร้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อศูนย์มรดกโลกโดยเร่งด่วนเพื่อให้ทันกำหนดปิดรับเอกสารในวันที่15กันยายนณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสรวมทั้งยังได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48การปรับปรุงบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติตลอดจนแหล่งในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลกและสถานภาพการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การขอรับการประเมินขั้นต้นเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการเสนอแหล่งมรดกโลกโดยเปิดโอกาสให้องค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารนำเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาเป็นแหล่งมรดกโลกเพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกตลอดจนมีความพร้อมสำหรับการนำเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาเป็นแหล่งมรดกโลกซึ่งการเห็นชอบร่างเอกสารการขอรับการประเมินขั้นต้นครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการผลักดันสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาเข้าสู่กระบวนการประเมินในระดับนานาชาติพร้อมเดินหน้าจัดส่งเอกสารต่อศูนย์มรดกโลกให้ทันตามกำหนดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดทำเอกสารเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในขั้นตอนต่อไปสำหรับแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลามีความโดดเด่นจากความสัมพันธ์ระหว่างเมืองชุมชนและระบบนิเวศของทะเลสาบสงขลาซึ่งหล่อหลอมให้เกิดภูมิทัศน์วัฒนธรรมวิถีชีวิตประเพณีและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตามเส้นทางการค้าทางทะเลรวมถึงการดำรงอยู่ของชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศของทะเลสาบสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอันเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนคุณค่าของพื้นที่ในมิติทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์วัฒนธรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หา

0: ระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้โดยเฉพาะภาคใต้ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่13กันยายน2569ถึงวันที่14กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังคงระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นพร้อมวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังจังหวัดอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานหลังปริมาณน้ำเกิน 100% เตือนประชาชนตามแนวลำห้วยปลาแดกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
2: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญทุกวันทำให้มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องทางโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เก็บกักหน่วงน้ำในอ่างพุทธอุทยานเพื่อให้เกิดผลกระทบด้านท้ายน้ำน้อยที่สุดแต่เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างจำนวนมากทำให้เกินศักยภาพที่จะหน่วงน้ำไว้ได้โดยปริมาณน้ำในอ่างพุทธอุทยานเกิน 100% และเริ่มล้นสปินเวย์ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้จึงขอแจ้งเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ตลิ่งต่ำตามแนวลำห้วยปลาแดกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ที่อยู่อาศัยประจำทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนและเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆและสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูงพ้นระดับน้ำทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-541-554หรือสายด่วนกรมชลประทานโทร1460ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศิริสีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังและทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนเดินหน้าป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
3: นายกิตติโบพัฒนากูลผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้มีความเสี่ยงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเคร่งครัดโดยป้องกันระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำให้พร้อมให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่สำคัญเช่นโรงพยาบาลทั้งนี้ได้เน้นย้ำการควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปาสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานในการอุปโภคบริโภคนอกจากนี้ยังได้เตรียมมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.และรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำสะอาดให้บริการประชาชนพร้อมทั้งจับประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนความช่วยเหลือด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงานไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์นำร่องเขตสุขภาพที่5ยกระดับอาหารไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพสากลปักธง77จังหวัด707

0: 70เมนูเปลี่ยนซอฟต์พาวเวอร์เป็นเฮลท์พาวเวอร์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสุขภาพ
1: ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนายพัฒนาฟ้องพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงานขับเคลื่อนนโยบายไทยฟู้ดฟู้ดเฮลท์ยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพระดับสากลพร้อมกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบายเสาหลักสาธารณสุขไทยภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้านนวัตกรรมและภูมิปัญญาถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นเฮลท์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้พื้นที่เขตสุขภาพที่5มีความพร้อมรอบด้านและยังมีจุดแข็งสำคัญคือการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยเฉพาะโรงเรียนการเรียนที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญด้านอาหารในการพัฒนาหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานและองค์ความรู้เพื่อสร้างโมเดลต้นแบบก่อนขยายผลไปทั่วประเทศภายใต้แนวคิด77จังหวัด770เมนู1ระบบมาตรฐานไทยฟู้ดฟู้ดเฮลท์ซึ่งจะเป็นกลไกในการนำภูมิปัญญาไทยก้าวสู่ตลาดสุขภาพระดับโลกต่อไปรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตกแฟร์สินค้าเกษตรไทยของดีสี่ภาคได้จนถึงวันพรุ่งนี้ที่ตลาดอตกนายอภิพัฒน์เลิศฤทธิ์สิริกุลผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตกกล่าวว่าอตกได้จัดกิจกรรมอตกแฟร์4ภาคขึ้นภายใต้แนวคิดสินค้าเกษตรไทยของดี4ภาคเพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรทั่วภูมิภาคของประเทศเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้นำเสนอสินค้าแก่ผู้บริโภคโดยตรงพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งภายในงานได้มีการรวบรวมสินค้าเกษตรคุณภาพจากทั่วประเทศกว่า45ร้านค้าครอบคลุมทั้งสินค้าเกษตรสดอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอาทิเนื้อโคขุนกำแพงแสนจากสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสนจำกัดน้ำพริกหนุ่มและไส้อั่วจากกลุ่มน้ำพริกหนุ่มแม่ลัดจังหวัดลำพูนอาหารทะเลแปรรูปและอาหารแห้งจากวิสาหกิจชุมชนทานน้ำใสจังหวัดพัทลุงรวมถึงผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือจากวิสาหกิจชุมชนฝ้ายมณีนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปที่น่าสนใจพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าราคาพิเศษกิจกรรมนาทีทองและของรางวัลมากมายตลอดการจัดงาน
2: การจัดงานในครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วประเทศให้เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่อาหารผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์และความโดดเด่นสร้างมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุนให้ผู้ผลิตพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมีมาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบตลาดสินค้าเกษตรและเศรษฐกิจฐานรากรวมถึงเป็นการกระตุ้นการบริโภคสินค้าเกษตรไทยสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยภายในประเทศซึ่งจะช่วยส่งเสริมรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนครับ
0: ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตกแฟร์4ภาคได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณตลาดอตกเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวัง SMS จากมิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์และกรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบมีการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับโดยอาจใช้ข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือและเร่งให้ดำเนินการซึ่งจากพฤติการที่พบมิจฉาชีพจะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยพร้อมข้อความลักษณะว่าท่านมียอดค้างชำระ และแนบลิงก์ช่องทางชำระเงินเมื่อกดเข้าไปจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าตาคล้ายระบบใบสั่งจราจรพร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมโดยย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่าหลงกดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระและชำระค่าปรับได้นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Careและระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อีกช่องทางหนึ่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านและชิคโมฮัมเหม็ดบินซาเยตอัลนายานเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ลงนามร่วมในปฏิญญานิวเดลีเมื่อวานนี้ระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียขณะที่บรรดาผู้นำกลุ่มบริกส์แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดปกป้องพลเรือนเคารพอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนปกป้องการไหลเวียนพลังงานและความมั่นคงทางทะเลรวมถึงหลีกเลี่ยงการกระทำสิ่งใดๆที่อาจทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกพันเอกมาจิดอับดุลลาอัลนาซิลีโฆษกกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติออกแถลงการที่ระบุว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีในเมืองท่ามูคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80กิโลเมตรเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้นักรบกลุ่มกบฏฮูตีเสียชีวิตหลายรายและยังทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังกลุ่มกบฏฮูตียึดครองเมืองท่ามูคาของเยเมนได้สำเร็จเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาจึงทำให้กลุ่มกบฏฮูตีสามารถควบคุมช่องแคบบัฟเอลมันเดฟซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญสำหรับการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวผ่านแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่แสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการกระจายแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบเพื่อลดการพึ่งพาภูมิภาคตะวันออกกลางจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ70เหลือเพียงร้อยละ50รวมถึงการบังคับใช้มาตรการการกำหนดเพดานราคาน้ำมันการควบคุมการส่งออกและระบบแลกเปลี่ยนน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์พร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลจะปราบปรามการกักตุนน้ำมันและการสมรู้ร่วมคิดรวมถึงชดเชยความเสียหายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันในประเทศที่ขาดทุนจากมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาของรัฐบาลความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการหยุดชะงักการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซและทะเลแดงซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานด้านพลังงานทั่วโลกจนส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงถึง100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลรวมถึงซาอุดีอาระเบียปิดท่อส่งน้ำมันทางตะวันออกและทางตะวันตก นายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐลงนามคำสั่งในกฎหมายเพื่อไม่ให้บรรดาบริษัทแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนำเสนอการทำงานที่มีลักษณะที่จะทำให้เกิดการเสพติดต่อเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีอาทิระบบการเล่นวิดีโออัตโนมัติและรายการเนื้อหาที่จะประมวลประวัติการใช้งานภายใต้กฎหมายดังกล่าวนี้ยังยกระดับมาตรการคุ้มครองเยาวชนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาหรือ AI แชทบอทโดย

0: ให้บรรดาบริษัทโซเชียลมีเดียนำระบบแสดงคู่สนทนาว่าเป็นแชทบอทไม่ใช่บุคคลจริงรวมถึงแสดงหมายเลขสายด่วนเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายเมื่อมีการสนทนาเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเองทั้งนี้สหรัฐกำลังเผชิญเกี่ยวกับผลกระทบทางจิตใจของเยาวชนที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์และมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทเทคโนโลยีเป็นจำนวนมากต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายโกศลสถิตธรรมจิตกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะเป็นผู้แทนพระองค์เชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบแด่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาและได้รับสิทธิ์ไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีนางสาวพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมเป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานช่อดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สนามแข่งขันของสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงเมืองโทสุจังหวัดซากะก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลเกมกระชับมิตรรายการ Spring World Challenge วอลเลย์บอลระหว่างทีมชาติไทยพบกับสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงดีกรีแชมป์ SV League ฤดูกาลล่าสุดผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ซากะฮิซามิสึสปริงไป1ต่อ3เซต18 25 22 25 25 18และ16 25ทั้งนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนากุย่าในวันนี้เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20สำหรับวอลเลย์บอลหญิงแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C จะพบกับมองโกเลียเกมแรกในวันที่16กันยายนนี้ก่อนไปพบกับคีร์กีสถานในวันที่17กันยายนและพบกับไต้หวันในวันที่18กันยายนต่อไปฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 นัดที่2ของฤดูกาล BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของราศีสลายยูไนเต็ดทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นบนลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกผลการแข่งขันปรากฏว่า BG ปทุมยูไนเต็ดชนะราศีสลายยูไนเต็ดไป3ต่อ2ประตูเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จส่วนศรีสะเกษยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ให้กับอยุธยายูไนเต็ดไป0ต่อ1และอุทัยธานี FC แพ้ปัตตานี FC ไป1ต่อ2ประตูศึกรถสูตรฟอร์มูล่า2สนามที่11รายการสเปนิชกรังปรีที่สนามแมดริงกรุงมาดริดประเทศสเปนในรอบสปริงเรสเติ้ลทัศนาพลอินทระภูวศักดิ์นักซิ่งหนุ่มความหวังชาวไทยจากทีม ART Grand Prix บิดคันเร่งไล่แซงคู่แข่งจนทะยานเข้าเส้นชัยในอันดับที่15ตามหลังผู้นำ 14.970 วินาทีสำหรับแชมป์ในรอบสปริงเรสตกเป็นของริโตโมะมิยาตะนักขับญี่ปุ่นทำเวลารวม17นาที 21.330 วินาทีคว้า11คะแนนเต็มไปครองโดยมีเอเมอสันฟิตติพาวดี้จากบราซิลตามมาเป็นอันดับ2และลอเรนฟานโฮเปนจากเนเธอร์แลนด์คว้าอันดับ3สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันนี้เวลา 16:25 นการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาร์เซนอลแชมป์เก่าไปเยือนสเตเดียมออฟไลน์ของซันเดอร์แลนด์ผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลชนะซันเดอร์แลนด์2ต่อ0จากชัยชนะนัดนี้ทำให้อาร์เซนอลเก็บเพิ่มเป็น12คะแนนเต็มจาก4นัดนำเป็นจ่าฝูงส่วนซันเดอร์แลนด์มี4คะแนนรั้งอันดับ14ส่วนอีกคู่ลิเวอร์พูลเปิดรังแอนฟิลด์รับการมาเยือนของฟูแลมทีมอันดับ19ผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลเสมอฟูแลมไป0ต่อ0ทำให้ลิเวอร์พูลเตะ4นัดมี6แต้มส่วนฟูแลม4นัดมี1แต้มนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมหารือกับนายอูโก้วาเลนซีประธานเจ้าหน้าที่บริหารวอลเลย์บอลเวิลด์และนายกุยโดเบตติประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจวอลเลย์บอลเวิลด์ที่เมืองคิตะคิวชูประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบสุดท้ายปี2027และเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเพื่อเดินตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสานต่อความสำเร็จในการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชิงแชมป์โลกปี2026และการคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ของทีมวอลเลย์บอลหญิง จากนั้นยังได้ร่วมหารือกับนายสตีฟทัตตันผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาสหพันธ์กีฬาวอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB เรื่องผู้ฝึกสอนที่จะเข้ามาสนับสนุนและพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลไทยให้มีความต่อเนื่องจากโครงการ

0: IVB Volleyball Empowerment โครงการที่ช่วยให้ทีมชาติและนักกีฬาสามารถดึงศักยภาพสูงสุดออกมาและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ชิซูโอกะอีโคป้าออกซิเลียรี่สเตเดียมหลังจากเดินทางถึงเมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมนี้โค้ชอันเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทีมฝึกซ้อมโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและให้นักเตะ ปรับตัวกับสภาพอากาศที่ญี่ปุ่นรวมถึงใส่รายละเอียดทั้งเกมรุกและเกมรับซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีนางสาวพรเพรุณพิลาวันกองหลังจากสโมสร BGC บัณฑิตเอเชียกล่าวว่าขณะนี้ทุกคนในทีมค่อยๆปรับตัวและพยายามเรียนรู้แท็กติกของโค้ชให้ดีที่สุดแม้ว่าจะมีทั้งนักเตะรุ่นเก่าและรุ่นใหม่จาก U20 ขึ้นมาแต่ภาพรวมสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ดีเพื่อช่วยกันสู้กับญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมระดับโลกขณะเดียวกันเอเชียนเกมก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่แต่เชื่อว่าทุกคนจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ทีมชาติไทยจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 นตามด้วยพบกับไต้หวันในวันที่17กันยายนเวลา 14:00 นและพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคป้าประเทศญี่ปุ่นด้านฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมรวมตัวที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยก่อนออกเดินทางว่าหลังผ่านแมตช์แรกของไทยลีกนักกีฬาก็ได้เข้าแคมป์เก็บตัวตั้งแต่วันที่7กันยายนที่ผ่านมาและได้ลงอุ่นเครื่องกับแบงคอก U21 ทำให้ได้ปรับเรื่องความสัมพันธ์ในเกมและแท็กติกต่างๆรวมถึงกฎกติกาใหม่ที่จะใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งทุกคนในทีมก็ทำออกมาได้ดีมากการเดินทางไปครั้งนี้มีนักกีฬาไปด้วย18คนส่วนนักกีฬาที่ติดภารกิจกับสโมสรจะเดินทางตามไปสมทบก่อนการแข่งขันแมตช์แรกในวันที่16กันยายนนี้ซึ่งก็ต้องตรวจสภาพร่างกายของแต่ละคนอีกครั้งว่ามีความพร้อมสำหรับการลงแข่งขันหรือไม่
1: ก่อนที่จะเดินทางเราได้อุ่นเครื่องอุ่นเกมนะครับได้ดูในเรื่องของความสัมพันธ์ในเกมแล้วก็เทคนิคต่างๆที่เราเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของกฎกติกา5วิอะไรต่างๆนะครับเราได้ลองในเกมจริงในวันนี้นะครับก็ติดเองก็ทำได้ดีแต่ก็ต้องรอน้องๆที่ยังติดภารกิจจากสโมสรด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีแข่งขันในลีกนะครับเป็นแมตช์ที่2นะครับก็เดี๋ยวน้องๆที่จะเสร็จในสัปดาห์นี้ก็จะติดตามไปสมทบก็ยังคิดว่าก่อนจะถึงแมตช์แรกในที่สุดเราอาจจะมีเซตเกมอีกทีนึงแล้วก็ดูว่าสภาพร่างกายของน้องที่รับใช้สโมสรในสัปดาห์นี้แล้วก็เดินทางไปนะครับมีร่างกายที่มีความสดแค่ไหน
0: สำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A จะพบกับคีร์กีสถานในวันที่16กันยายนนี้เวลา14:00 นก่อนจะพบฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา14:00 นและพบญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่23กันยายนเวลา17:30 นที่สนามโตโยต้าสเตเดียมไอจิประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play ผ่านิดคาดนาครายงาน
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่1ปัจจุบันคำว่าโกรธหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับประกอบนอกพระลองหรือลองที่ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพรูปทรงกระบอกก้นสอบปากผายมีฐานและมีฝาครอบเป็นเครื่องยอดมีลักษณะแตกต่างกันไปตามอิสริยยศราชาศัพท์ใช้ว่าพระโกรธส่วนคำว่าลองหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับใส่ศพนั่งทำด้วยเงินหรือทองแดงใช้ทรงพระบรมศพพระศพหรือศพตั้งอยู่ในพระโกรธหรือโกรธราชาศัพท์ใช้ว่าพระลอง อย่างไรก็ดีในสมัยอยุธยาคนไทยเรียกพระโกรธและพระลองกลับกับที่เรียกกันในปัจจุบันเช่นเรื่องจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่าครั้งการพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพมีข้อความว่าชาวพระมาลาจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมโกศขึ้นพระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาธารแล้วจึงเชิญพระลองซึ่งขุนอินช่างทองหมื่นมหัยสวรรค์ช่างทองมีชื่อแล้วตั้งไว้บนพระยานุมาตรนั้นประกับพระบรมโกศแล้วข้อความข้างต้นแสดงว่าพระลองประกับอยู่ภายนอกพระโกศ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27ถึง33องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อย ละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส

0: อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจัดแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสือโคร่งนักล่าผู้รักสันโดษท่านผู้ฟังคะหากพูดถึงเสือโคร่งอาจจะฟังดูน่ากลัวจากลักษณะที่ดูน่าเกรงขามและข่าวคราวต่างๆเช่นมีคนโดนเสือโคร่งทำร้ายมาให้เห็นอยู่เนืองๆวันนี้บทความประจำวันจะพาไปรู้จักกับสัตว์ป่าชนิดนี้ให้มากขึ้นว่าจริงๆแล้วเสือโคร่งเป็นสัตว์อันตรายอย่างที่หลายคนคิดหรือไม่ เสือโคร่งเป็นสัตว์ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจัดเป็นประเภทเสือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดพบได้ในป่าของทวีปเอเชียและทางตะวันออกของประเทศรัสเซียรวมถึงประเทศไทย

0: ไทยที่พบมากในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรอุทยานแห่งชาติปางสีดาและอุทยานแห่งชาติทับลานเสือโคร่งมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากเสือประเภทอื่นๆคือขนบนลำตัวสีแดงส้มไปจนเหลืองปนน้ำตาลใต้ท้องมีขนสีขาวมีลายพาดสีดำและเทาเข้มตลอดทั้งตัวหรือที่เรียกว่าลายพาดกลอนหากมองเผินๆลวดลายของเสือโคร่งอาจจะดูเหมือนกันแต่ความจริงแล้วลายของเสือโคร่งแต่ละตัวมีความแตกต่างกันไปส่วนขนาดของลำตัวของเสือโคร่งแต่ละตัวขึ้นอยู่กับเพศและสายพันธุ์ความยาวรวมหางโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ140-300เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมส่วนใหญ่เสือโคร่งตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15ปีนิสัยของเสือโคร่งนั้นมีนิสัยรักสันโดษชอบอยู่ตามลำพังแต่บางครั้งอาจจะมีการรวมกลุ่มบ้างในเวลาที่ต้องการล่าเหยื่อขนาดใหญ่หรือเป็นแม่เสือที่กำลังเลี้ยงดูลูกนอกจากนี้เสือโคร่งยังมีการสร้างอาณาเขตของตัวเองเหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นๆโดยการปล่อยปัสสาวะไว้ตามที่ต่างๆกินพื้นที่ประมาณ 10-70 กิโลเมตรเสือโคร่งเป็นสัตว์กินเนื้อและมักจะกินสัตว์ขนาดใหญ่เป็นหลักเช่นกวางหมูป่าหมีแต่ก็มีเสือบางพื้นที่อาจจะมีการล่าสัตว์เล็กหรือสัตว์เลื้อยคลานอย่างนกปลาจระเข้เป็นอาหารด้วยเช่นกันส่วนใหญ่จะออกล่าเหยื่อช่วงกลางคืนมากกว่ากลางวันโดยอาศัยการพรางตัวและซุ่มโจมตีเหยื่อจากด้านข้างหรือด้านหลังอย่างรวดเร็วด้วยการกัดที่คอหอยหรือคอด้านหลังซึ่งแรงกัดของเสือโคร่งสามารถทำให้กระดูกคอแตกจนเสียชีวิตได้เลยทีเดียวสายพันธุ์เสือโคร่งที่พบทั่วโลกนั้นมีทั้งหมด9สายพันธุ์ด้วยกันแบ่งตามถิ่นที่อยู่อาศัยแต่สูญพันธุ์ไปแล้ว3สายพันธุ์คือเสือโคร่งบาหลีเสือโคร่งชวาและเสือโคร่งแคสเปียนส่วนสายพันธุ์เสือโคร่งที่ยังหลงเหลืออยู่ได้แก่เสือโคร่งสายพันธุ์สุมาตราสายพันธุ์ไซบีเรียสายพันธุ์จีนใต้สายพันธุ์มาลายูสายพันธุ์อินโดจีนและสายพันธุ์เบงกอลแต่ในปัจจุบันก็มีจำนวนน้อยลงมากเพราะตกเป็นเหยื่อจากการล่าและโดนคุกคามที่อยู่อาศัยดังนั้นในหลายประเทศจึงมีการห้ามไม่ให้มีการล่าเสือโคร่งเกิดขึ้นรวมถึงในประเทศไทยแม้เสือโคร่งจะเป็นสัตว์ที่ดูโหดร้ายน่ากลัวแต่จริงๆแล้วก็เป็นสัตว์ป่ารักสันโดษและส่วนใหญ่จะโจมตีเพื่อล่าเหยื่อและป้องกันอาณาเขตอีกทั้งในปัจจุบันก็มีจำนวนเหลืออยู่น้อยจนใกล้สูญพันธุ์คงจะดีกว่าหากทุกคนช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้เพื่อผืนป่าที่สมบูรณ์และป้องกันไม่ให้ระบบนิเวศถูกทำลายไปจบบทความประจำวันเรื่องเสือโคร่งนักล่าผู้รักสันโดษเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ขอนำทุกท่านร่วมสัมผัสกับการฟังเพลงช่วงเวลาที่มากกว่าการฟังเพลงจากรุ่นสู่รุ่นกับรายการสุขสราญบ้านเรา
1: บ้านของใครของใครก็รักเรือนเขา
0: ทุกวันอาทิตย์ 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขสราญบ้านเราครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลเป็นประจำหลังข่าวภาค12นาฬิกานะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากกันแล้วก็สาระดีๆในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์แบบนี้นะครับคุณผู้ฟังสุขสราญบ้านเราวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่เอ่ยนับวันไม่ถูกแล้วเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังวันอาทิตย์ที่เดี๋ยวนะนับนิ้วก่อน13กันยายน2569นะครับพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz รวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการในขณะนี้นะครับคุณผู้ฟังเป็นยังไงครับในช่วงนี้ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาฝนตกลงมาทั่วหน้านะครับโทรไปหาใครหรือใครโทรมาหาเราก็มักจะคุยกันก่อนทักทายกันว่าฝนตกหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นั่นคือเป็นช่วงมรสุมที่เราจะต้องเจอกันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเนี่ยช่วงพฤหัสบดีศุกร์ที่ผ่านมาหรือเมื่อวานเนี่ยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงตกอยู่เยอะนะครับกรุงเทพมหานครก็ใช่ย่อยภาคใต้ก็เหมือนกันนะโทรไปหาคุณแม่ที่บ้านโหตกไหมตกนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นพออากาศเปลี่ยนฝนตกร่างกายคุณก็จะต้องผ่านการดูแลนะครับไม่มีใครมาดูแลนอกจากเราดูแลตัวเองนะครับสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องดูแลต้องออกกำลังกายต้องทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต้องพักผ่อนให้เพียงพอพอฝนตกแบบนี้ก็อย่าไปโดนฝนนะโดนละอองฝนนิดหน่อยก็ฟืดฟัดฟืดฟัดเดี๋ยวไม่สบายแล้วยิ่งผมนี่เป็นภูมิแพ้หลายคนเป็นภูมิแพ้ก็อาจจะมีอาการบ่อยหน่อยเดี๋ยวจามอ้าวเดี๋ยวไม่สบายอีกแล้วที่ผ่านมาเรื่องโควิดที่เขาบอกนะก็มันมาได้ง่ายนะครับก็ฝากไว้นะดูแลตัวเองนะครับรู้ฟังกับช่วงฝนตกแบบนี้นะครับเริ่มต้น3เพลงก่อนเลยในวันนี้ช่วงเวลาของสุขสราญบ้านเราหวังว่าคงจะสุขใจไปกับชื่อรายการของเราแล้วก็คุณก็มีความสุขกับช่วงบ่ายแบบนี้ด้วยนะครับหลายที่ยังคงมีฝนตกอยู่แต่หลายที่ฝนอาจจะไม่ตกแล้วอย่างไรก็ตามครับวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดของคุณอีก1วันเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทำงานกันตามปกติแล้วขอให้คุณมีความสุขและฟังสุขสราญบ้านเรากับผมเอกพงศ์นพสกุลและทีมงานครับ

ท่านผู้ฟังครับหน้าฝนอย่างที่คุยกันไปในช่วงที่แล้วแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเราอยู่บนโลกใบนี้มีการปรับตัวหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวก็จะใช้ชีวิตที่มีความเหมือนและต่างนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นฤดูไหนหน้าไหนเนี่ยเราก็ต้องอยู่ให้ได้นะครับโรคภัยไข้เจ็บก็ใช่ว่าจะมีแต่เฉพาะหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้การที่เราจะอยู่ได้อย่างไรเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีโรคภัยมาเบียดเบียนหรือมีก็มีน้อยที่สุดนะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างเลยเรื่องของอาหารการกินเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอเรื่องการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะอยู่ยังไงให้ตลอดรอดฝั่งในช่วงหน้าฝนโดยปลอดภัยจากไข้หวัดจากโรคอะไรต่างๆที่มันอยู่กับหน้าฝนเนี่ยเราก็สามารถทำได้หลายอย่างด้วยกันนะครับ

แน่นอนว่าพอหน้าฝนแบบนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าอากาศเย็นสบายนะครับถ้าฝนตกนะแต่ถ้าไม่ตกก็คงร้อนแต่ว่าในความเป็นจริงท่านผู้ฟังครับฤดูฝนเป็นช่วงที่เชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีครับทั้งไวรัสแบคทีเรียและเชื้อรานะครับจึงทำให้หลายคนเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าปกติหลายคนเข้าใจว่าการตากฝนคือสาเหตุให้เป็นหวัดแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยฝนไม่ได้เป็นตัวการโดยตรงครับแต่ว่าเมื่อร่างกายเราเปียกอุณหภูมิลดลงภูมิคุ้มกันอาจทำงานได้ไม่เต็มที่หากเราได้รับเชื้อไวรัสหรือว่าแบคทีเรียนะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็มีโอกาสป่วยได้ง่ายขึ้นครับโรคที่พบได้บ่อยในช่วงหน้าฝนนะครับก็ได้แก่ไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โควิด-19 โรคอุจจาระร่วงโรคอาหารเป็นพิษก็ได้นะครับคุณผู้ฟังโรคไข้เลือดออกจากยุงลายอาหารเป็นพิษบอกโอ้ยเป็นหน้าร้อนสิไม่ว่าหน้าฝนก็ได้ถ้าได้รับเชื้อพวกแบคทีเรียอะไรเข้าไปนะครับคุณผู้ฟังสิ่งแรกที่ทุกคนทำได้คือการล้างมือให้สะอาดครับล้างมือตอนไหนไม่ว่าจะเป็นก่อนรับประทานอาหารหลังเข้าห้องน้ำหรือหลังสัมผัสสิ่งของสาธารณะไม่ว่าจะราวบันไดประตูลูกบิดประตูอะไรพวกนี้นะครับปุ่มกดลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับการล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อย20วินาทีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลเนี่ยนะครับช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้อย่างมากครับต่อมาคืออาหารครับเราควรเลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่หลีกเลี่ยงอาหารที่วางทิ้งไว้นานเพราะว่าในอากาศชื้นแบคทีเรียเจริญเติบโตได้รวดเร็วครับควรเลือกดื่มน้ำสะอาดและเก็บอาหารให้มิดชิดอีกเรื่องสำคัญก็คือการพักผ่อนครับผู้ใหญ่ควรจะนอน 6-8 ชั่วโมงต่อคืนอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับการนอนหลับเพียงพอจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีครับทำให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพหากจำเป็นต้องเดินทางและเปียกฝนควรรีบเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าและสระผมแต่หากเปียกมากเนี่ยก็ไม่ควรปล่อยให้เสื้อผ้าเปียกติดต่อกันเป็นเวลานานๆนะครับคุณผู้ฟังครับโรคไข้เลือดออกอันนี้พูดถึงหน่อยไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่ายุงลายมันก็เป็นพาหะแล้วก็มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเยอะในช่วงหน้าฝนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะครับคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังเปลี่ยนน้ำในใจกันเป็นประจำและปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดนะครับเพราะว่ายุงลายเนี่ยสามารถวางไข่ในน้ำสะอาดได้หากว่ามีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยมากหรือมีผื่นแดงแน่นอนไม่ควรซื้อยามารับประทานเองหลายวันครับโดยเฉพาะยาแก้ปวดบางชนิดควรรีบพบแพทย์ดีกว่าเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่าลืมนะครับผักผลไม้หลากหลายคุณทำได้ง่ายๆด้วยนะครับนำมาทานกันเลยผลไม้ที่มีวิตามินซีนี่แหละสำคัญเลยดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับออกกำลังกายเบาๆอย่างสม่ำเสมอและทำจิตใจให้แจ่มใสแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆครับคุณผู้ฟังแต่ว่าเมื่อทำเป็นประจำก็ช่วยลดโอกาสการเจ็บป่วยได้อย่างมากสุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดจากการรักษาเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เกิดจากการดูแลตัวเองทุกวันเลยครับคุณผู้ฟังก็ออกกำลังกายวันนิดชีวิตแจ่มใสนะฮะแล้วก็แข็งแรงไปอีกนานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนท่านผู้ฟังมาพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายกันหน่อยนะครับหลายคนคิดว่าการออกกำลังกายเนี่ยต้องใช้เวลานานต้องเข้าฟิตเนสหรือว่าใช้อุปกรณ์ราคาแพงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะครับขยับร่างกายให้มากขึ้นในแต่ละวันก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการออกกำลังกายแล้วการเดินเร็วเดินรอบบ้านยืดเหยียดกล้ามเนื้อแกว่งแขนหรือขึ้นลงบันไดอย่างเหมาะสมนั่นแหละล้วนเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงผู้สูงอายุฝึกลุกนั่งจากเก้าอี้เดินช้าๆและฝึกการทรงตัวเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็ลดโอกาสการหกล้มได้นะครับถ้าไม่ออกกำลังกายเลยกล้ามเนื้อก็จะอ่อนแรงน้ำหนักตัวก็จะเพิ่มขึ้นง่ายระบบเผาผลาญทำงานช้าลงและเสี่ยงต่อโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจไขมันในเลือดสูงนั่นก็คือ NCD ก็คือโรคที่ไม่ติดต่อนั่นเอง

0: มาต่อกันที่ชื่นชมนิยมไทยนะครับเป็นประจำกับใครที่ฟังสุขสราญบ้านเราก็จะได้ติดตามชื่นชมนิยมไทยไปด้วยนะครับซึ่งชื่นชมนิยมไทยเนี่ยถึงแม้จะเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะรู้แต่มีอีกจำนวนมากที่ยังไม่รู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังมันมีที่มาที่ไปอ่ะเช่นที่ผ่านมาผมเคยเสนออะไรล่ะคลองโอ่งอ่างใช่ไหมครับคุณผู้ฟังก็รู้แล้วถนนสายแรกในกรุงเทพก็คือถนนเจริญกรุงอะไรอีกอะเหล็กน้ำพีอุตรดิตถ์แล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับสุนทรภู่โอ้โหอีกหลายตอนนะครับยังมีอีกหลายตอนเหมือนกันที่ผมยังไม่ได้นำเสนอซึ่งไม่ว่าจะคุณคณิษฐายิ้มดีคุณปฏิพัฒน์เข็มทิศที่ทำไว้ก่อนที่จะไปอยู่ที่ NBT นะครับคุณผู้ฟังก็หลายตอนด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสุขสราญบ้านเราก็จะได้ติดตามรับฟังกันกับชื่นชมนิยมไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ท่านผู้ฟังคะโรงเรียนถือเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่สำคัญของประเทศเป็นสถานที่ที่พัฒนาเด็กๆให้เติบโตมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแต่ในอดีตโรงเรียนมีหลากหลายรูปแบบค่ะการกำหนดให้โรงเรียนมีระบบการศึกษาแบบเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานั้นได้ถือกำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคที่ประเทศได้ถูกพัฒนาขึ้นมากมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายแห่งจึงจำเป็นต้องมีข้อบังคับในการก่อตั้งโรงเรียนให้เป็นไปตามความเหมาะสมแต่กฎหมายฉบับนี้จะมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะเนื่องจากการศึกษาถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของการพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองเมื่อปีพ.ศ. 2435ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันเพื่อพัฒนาการศึกษาตามแบบฉบับตะวันตกถึงแม้ว่าในสมัยนั้นจะมีการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นบ้างแล้วทั้งโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยมิชชันนารีเช่นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแต่ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นด้วยซึ่งก็คือโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กหลวงก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบรวมถึงโรงเรียนสำหรับราษฎรทั่วไปจนถึงโรงเรียนจีนหลายๆโรงเรียนค่ะอย่างไรก็ตามแม้จะมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายโรงเรียนรวมถึงปรับปรุงการศึกษาให้ทันสมัยขึ้นตามแบบตะวันตกแล้วแต่ก็ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการศึกษาออกมาเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการและด้วยเหตุที่โรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยนั้นเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวต่างชาติทำให้รูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับหลักศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้ก่อตั้งโดยเฉพาะโรงเรียนจีนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในสยามในสมัยนั้นค่ะโรงเรียนจีนส่วนใหญ่เน้นการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาจีนอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการรักษาวัฒนธรรมจีนเป็นหลักโดยปลูกฝังชาตินิยมลัทธิจีนให้กับนักเรียนจนทำให้โรงเรียนจีนเป็นแหล่งบ่มเพาะกลุ่มชาตินิยมจีนที่สำคัญและชาวจีนส่วนมากก็นิยมส่งลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนจีนมากกว่าโรงเรียนหลวงค่ะต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลในสมัยนั้นมีความกังวลว่าโรงเรียนจีนจะสร้างนักปฏิวัติขึ้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงธรรมการตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราชขึ้นในปีพ.ศ. 2461โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมมาตรฐานวิชาการของโรงเรียนราชให้ทัดเทียมกับโรงเรียนหลวงเพื่อป้องกันไม่ให้โรงเรียนกลายเป็นแหล่งซ่องสุมของผู้ที่มีความคิดต่อต้านรัฐค่ะเนื้อหาภายในพระราชบัญญัติโรงเรียนราชพ.ศ. 2461กำหนดว่าผู้ที่จะก่อตั้งโรงเรียนต้องไม่เคยต้องโทษคดีอาญาที่ส่งผลต่อความมั่นคงหรือมีความผิดเข้าข่ายเป็นโจรซ่องสุมเข้าเป็นอ้างยี่ไปจนถึงไม่เคยต้องโทษคดีข่มขืนกระทำชำเรารวมถึงครูใหญ่จะต้องมีใบประกาศนียบัตรครูหรือประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ด้วยเพื่อให้ได้ครูที่มีความรู้มากพอที่จะสอนนักเรียนนอกจากนี้การเรียนการสอนภายในโรงเรียนก็จะต้องใช้ภาษาไทยนักเรียนในโรงเรียนต้องสื่อสารอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วกำหนดให้ใช้หนังสือตามที่กระทรวงธรรมการกำหนดรวมถึงมีการสอนประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีให้กับนักเรียนและเพื่อให้โรงเรียนต่างๆปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดจึงได้มีการตั้งผู้ตรวจการคอยตรวจสอบความเรียบร้อยร่วมด้วยต่อมาในปีพ.ศ. 2464หลังจากระบบการศึกษาได้กระจายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆที่ห่างไกลมีทั้งโรงเรียนหลวงที่ขึ้นและใช้งบประมาณกระทรวงธรรมการโรงเรียนประชาบาลที่เป็นโรงเรียนท้องถิ่นและโรงเรียนราษฎรที่ตั้งขึ้นโดยบุคคลทั่วไปค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมากที่สุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ขึ้นโดยกำหนดให้การศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนประชาบาลไม่เรียกเก็บค่าเรียนจากนักเรียนค่ะ
ประเด็นสำคัญในพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกำหนดให้ผู้ปกครองต้องส่งเด็กที่มีอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนจนกว่าจะครบอายุ14ปีหรือจนกว่าจะอ่านและเขียนภาษาไทยได้โดยใน1ปีจะต้องเรียนหนังสือไม่ต่ำกว่า800ชั่วโมงหรือจะเป็นการเรียนการสอนที่บ้านก็ได้หากได้รับการยกเว้นแต่เด็กจะต้องไปสอบไล่ปีละครั้งเพื่อวัดผลความรู้หากผู้ปกครองของครอบครัวไหนไม่ส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาก็จะมีบทลงโทษต่างๆตั้งแต่ทำทันบนปรับเงินเป็นจำนวนมากไปจนถึงติดคุกและเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้รอบด้านกระทรวงธรรมการจึงได้จัดหลักสูตรภาคบังคับโดยชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3เป็นการศึกษาวิชาสามัญและประถมศึกษาปีที่4ถึง6เป็นการศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมเพื่อให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้และยังมีความรู้ติดตัวไปใช้ประกอบอาชีพเมื่อโตขึ้นค่ะพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461และพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของระบบการศึกษาไทยค่ะที่ช่วยปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักกับความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่รู้จักกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองทำให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนี่คือเรื่องราวของพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

ขออภัยท่านผู้ฟังนะครับที่สัปดาห์นี้ผมยังไม่ได้นำจดหมายและไปรษณียบัตรมาตอบในรายการอีกแล้วนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือตอนนี้มีคนส่งมาเยอะมากทั้งเพลงประทับใจแล้วก็สุขสราญบ้านเราสารภาพว่ามันปนกันไปหมดเลยตอนนี้ยังไม่ได้แยกเลยนะครับช่วงนี้อาจจะมีอย่างอื่นเข้ามาให้ทำให้เราไม่ได้ไปดูว่ามีใครเขียนอะไรมาบ้างนะครับแต่ว่าก็น้องๆก็บอกอยู่ว่ามีจดหมายมีไปรษณีย์บัตรแล้วก็มีคนขอเพลงกันเข้ามาเยอะยังไงต้องขออภัยท่านผู้ฟังไว้ด้วยนะครับวันนี้เวลาของสุขสราญบ้านเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับฟังรายการและวันอาทิตย์หน้าหลังข่าวภาคเที่ยงนะครับเราก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพลงเพราะๆรอคุณอยู่รวมถึงสาระดีๆมีมาฝากคุณด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีงบประมาณช่วยกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำงบประมาณ 18.2 ล้านบาทไม่ใช่ 31 ล้านบาทเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเก่าที่ไทยได้ประโยชน์

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิพย์แบบนี้แหละ
5: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีงบประมาณช่วยเหลือกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำงบประมาณ18ล้าน2แสนบาทไม่ใช่31ล้านบาทเป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและไทยได้ประโยชน์นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่างบประมาณปี2570อนุมัติเงินช่วยเหลือกัมพูชา31ล้านบาทว่าเป็นข้อมูลคลาดเคลื่อนทั้งจำนวนเงินและวัตถุประสงค์ยืนยันตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเทศกัมพูชามี18ล้าน2แสนบาทแบ่งเป็นโครงการถนน R67 จำนวน12ล้านบาทและโครงการด่านสตึงบท6ล้าน2แสนบาทเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่ใช่31ล้านบาทและไม่ได้เป็นเงินในการดำเนินโครงการใหม่ซึ่งงบส่วนนี้ผ่านการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้วไม่มีการตัดลดงบประมาณแต่อย่างใดทั้ง2โครงการก่อสร้างเสร็จแล้วอยู่ระหว่างกัมพูชาชำระหนี้ตามสัญญาอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานฝ่ายไทยเป็นผู้ดำเนินสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนหรือเนด้าเป็นผู้จัดการแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินไทยโดยมีเงื่อนไขให้ผู้ใช้ดำเนินการและวัสดุจากไทยพร้อมกำหนดให้ไทยถือหุ้นมากกว่าร้อยละ51ในกรณีร่วมทุนงบประมาณดังกล่าวมาจากภาระที่เนด้าต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยบางส่วนตามสัญญาหากไม่ชำระอาจกระทบเงื่อนไขสัญญาและการชำระเงินคืนกู้ของฝ่ายกัมพูชาทั้งนี้รัฐบาลรับฟังความห่วงใยประชาชนพร้อมชี้แจงข้อมูลตรงไปตรงมายืนยันการดำเนินการทุกอย่างคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและคนไทยเป็นสำคัญสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตกต่อเนื่องและยังมีความเสี่ยงฝนตกหนัก
6: นายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากทางนี้ได้เตรียมทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์พร้อมตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อลดผลกระทบจากฝนตกสะสมขณะเดียวกันขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดหากพบระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหรือมีสัญญาณผิดปกติให้เตรียมเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
5: สหประชาชาติระบุประชาชนในเยเมนอย่างน้อย 76,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีกับซาอุดีอาระเบีย องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM เปิดเผยว่าวิกฤตการณ์พลัดถิ่นของ

0: ชาชนทางชายฝั่งตะวันตกและจังหวัดตาอิชของเยเมนกำลังเลวร้ายลงอย่างมากนับตั้งแต่กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้พลัดถิ่นอย่างน้อย 76,000 คน IOM กล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนหลายพันครัวเรือนที่กำลังอพยพย้ายถิ่นในครั้งนี้เคยประสบกับการพลัดถิ่นมาแล้วหลายครั้งตลอดระยะเวลา12ปีนับตั้งแต่มีความขัดแย้งในเยเมนปะทุขึ้นและคาดการว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นจะสูงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทั้งนี้กลุ่มกบฏฮูตีเปิดฉากโจมตีซาอุดีอาระเบียหลายครั้งและสามารถยึดครองพื้นที่ชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนได้สำเร็จเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดฟอย่างเบ็ดเสร็จคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกับรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมณัฐวิจิตรจันทร์ผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และ FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้นะครับ2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976 ในวันและเวลาราชการครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือการเขียนไปรษณียบัตรหรือจดหมายมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บมุมซองหรือไปรษณียบัตรสักนิดนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทย2ช่องทางท่านก็สามารถที่จะติดต่อทางรายการได้แล้วนะครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นะครับรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยและผมณัฐวิจิตรจันทร์ผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอไว้อาลัยต่อการจากไปของท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านชัยวัฒน์บุญชวลิตเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะครับท่านได้ถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีท่านได้บริจาคดวงตาให้กับทางโรงพยาบาลนะครับท่านตั้งใจจะเป็นผู้ให้จนวาระสุดท้ายของชีวิตรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยและผมณัฐวิจิตรจันทร์ผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่านพวกเราชาวลูกพระอินทร์เป่าสังจะสานต่อเจตนารมณ์ในการทำงานของท่านให้เป็นจริงขอให้ดวงวิญญาณของท่านสู่สุคติสัมปรายภพสงบงามครับท่านผู้ฟังครับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่ได้สูญเสียท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ผู้เป็นผู้บังคับบัญชาอันเป็นที่รักของพวกเราเป็นคนหนุ่มไฟแรงที่จะสร้างความก้าวหน้าให้กับกรมประชาสัมพันธ์ได้อีกหลายปีนะครับกว่าท่านจะเกษียณอายุราชการทางรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยก็ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของท่านสำหรับบทเพลงแรกที่ผมจะนำมาให้ทุกท่านได้รับฟังในวันนี้จะเป็นบทเพลงอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังได้แล้วครับ

บทเพลงที่ทุกท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าเขมรราชบุรีสามชั้นผลงานการประพันธ์ของพระยาประสานดุริยศัพท์แปลกประสานศัพท์และบทขับร้องเป็นบทกลอนจากพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองซึ่งนิยมนำมาขับร้องกับบทเพลงเขมรราชบุรีสามชั้นเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ทั้งเก่าและใหม่ที่บันทึกเสียงไว้รุ่นครูบาอาจารย์นะครับหรือจะเป็นในรุ่นของปัจจุบันรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยออกอากาศเป็นประจำนะครับทั้ง3คลื่นด้วยกัน AM 819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผมณัฐวิจิตรจันทร์เป็นผู้ดำเนินรายการท่านสามารถติดต่อกับทางรายการได้2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกสามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือจดหมายมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บมุมซองหรือไปรษณียบัตรสนิทนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976ในวันและเวลาราชการครับสำหรับบทเพลงในลำดับต่อไปนะครับที่ผมจะนำให้ทุกท่านได้รับฟังจะเป็นเสียงขับร้องของน้องมนกิตติพลมั่นชาวนานักร้องหนุ่มเสียงดีของวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับบทเพลงนี้มีชื่อว่าแขกลพบุรี

สามชั้นผู้ประพันธ์เพลงนี้นะครับคือคุณครูช้อยสุนทรวาทินบทขับร้องนำมาจากเสภาเรื่องคุณช้างคุณแผนตอนนางวันทองสั่งเรือนขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังบทเพลงแขกลพบุรีสามชั้นขับร้องโดยน้องมนกิติพลมั่นชานาได้แล้วครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้ฟังจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงแขกลพบุรี3ชั้นขับร้องโดยคุณกิตติพลมั่นชาวนาผลงานการประพันธ์ของคุณครูช้อยสุนทรวาทินบทขับร้องนำมาจากบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับท่านผู้ฟังสามารถกลับมารับฟังได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ทางทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819 kHz AM 891 kHz และ FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผมณัฐวิทยาจันทร์เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับบทเพลงสุดท้ายจะเป็นบทเพลงอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีกับครอบครัวที่บ้านพักโดยมีบุคคลสำคัญทางการเมืองร่วมอวยพรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทย

ำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนา

0: พื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: นายกรัฐมนตรีทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีกับครอบครัวที่บ้านพักโดยมีบุคคลสำคัญทางการเมืองและรัฐมนตรีร่วมอวยพรอย่างต่อเนื่อง
5: บรรยากาศที่บ้านพักส่วนตัวของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นไปอย่างอบอุ่นหลังจัดงานทำบุญเรื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีเป็นการภายในครอบครัวโดยมีรัฐมนตรีเข้าอวยพรอย่างต่อเนื่องอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญทางการเมืองทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีได้ส่งจัดการดอกไม้พร้อมการอวยพรร่วมแสดงความยินดีขณะที่คุณหญิงพจมานดามาพงษ์และนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ส่งคำอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยเช่นกันขณะที่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยอธิบดีทุกกรมในสังกัดนำคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอวยพรพร้อมมอบแผ่นป้ายข้อความซึ่งเป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีระบุว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิสุทธิ์อันธพาลเป็นของที่ระลึกปริณาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งตรวจสอบสิทธิการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมย้ำหากพบการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะต้องดำเนินการรื้อถอนและให้ออกจากพื้นที่ทันที
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์หลังปรากฏเป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจว่านายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปกได้รายงานให้ทราบว่าขณะนี้สปกได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดในการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเบื้องต้นทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สปกที่ยังไม่ได้จัดสรรสิทธิ์หากภายหลังกระบวนการตรวจสอบสรุปได้ว่าผู้เข้าครอบครองไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนปกติคือให้รื้อถอนและออกจากพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชาวนันมาลีรายงาน
4: ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูผนึกกำลังชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำเติมความชุ่มชื้นให้ผืนป่าแม่สอด
7: ที่บ้านห้วยหินฝนตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าและประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหินฝนร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งคืนความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าและอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืนอีกทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนในพื้นที่นอกจากประโยชน์ด้านการบริหารจัดการน้ำแล้วยังช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐทหารและประชาชนในพื้นที่ชายแดนสร้างความร่วมมือในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างเข้มแข็งต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
8: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ชาวลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์สืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยอนุรักษ์และพัฒนาผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนมรดกทางภูมิปัญญาอันล้ำค่าสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชนนางปันธารีจุธาพัฒนาการอำเภอลับแลส่งเสริมต่อยอดโดยนำอัตลักษณ์ผ้าทอเมืองลับแลมาพัฒนาเป็นเครื่องแต่งกายและย่ามเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามแนวพระราชดำริ
2: ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแลก็ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกลุ่มกันเป็นกลุ่มอาชีพและผลักดันสู่การลงทะเบียนโอท็อปเพื่อที่จะก้าวสู่การคัดสรรดาวของโอท็อปต่อไปกลุ่มทอผ้าบ้านคุ้มซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มโอท็อปที่มีความสำคัญของอำเภอลับแลเป็นกลุ่มที่ได้ผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาวจากผ้าสิ้นตีนจกนั่นเองนะคะ
3: สวัสดีครับผมนายจงจรูญมโนคำผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลนะครับพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลก็เกิดจากแรงบันดาลใจที่ในชุมชนของเรานะครับคือกลุ่มไทยยวนลับแลเนี่ยได้มีศิลปะวัฒนธรรมการทอผ้าที่เด่นที่สุดคือการทอผ้าสิ้นตีนจกนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่กระผมได้มีโอกาสได้ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในช่วงอายุนั้นนะครับในเวลานั้นนะครับท่านเสด็จมาทรงงานที่บ้านห้วยต้าท่าปลานะครับและได้มีโอกาสนำผ้าสิ้นตีนจกที่เราผลิตในกลุ่มของเราเนี่ยไปถวายกับพระองค์ท่านท่านก็ชมว่ามีคนเอาผ้ามาถวายจึงเป็นแรงบันดาลใจในการมาต่อยอดที่จะมาผลิตสินค้าหรือมาช่วยชุมชนเรามีรายได้หรือเป็นการอนุรักษ์การทอผ้าสิ้นตีนจกของเรานะครับสำหรับพระพันปีเนี่ยท่านเป็นแบบอย่างท่านเป็นนางแบบท่านเป็นผู้ส่งเสริมท่านเป็นผู้อนุรักษ์และเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมของกลุ่มทอผ้าหรือของผ้าไทยนะครับจนถึงปัจจุบันเราก็ได้สืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่านแล้วก็จะเป็นการรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีการทอผ้าสิ้นตีนจกของเมืองลับแลให้อยู่คู่กับเมืองลับแลตลอดไปครับ
1: ซึ่งครูโจมีการสอนการทอผ้าให้กับเด็กในชุมชนเพื่อสืบทอดองค์ความรู้การทอผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนให้คนรุ่นหลังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาวิถีชีวิตประณีตงดงามสื่อถึงทัศนคติความเชื่อจินตนาการผ่านลวดลายของผ้ามีทั้งผ้าเก่าแก่อายุกว่า100ปีและผ้าพื้นเมืองที่ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยสะท้อนถึงอัตลักษณ์ผ้าทอของลับแลได้เป็นอย่างดีโกเมศช่วยบุญสวทอุตรดิตรายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับรายการที่เราจะนำเรื่องราวของคนพิการมานำเสนอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับ FM 92.5 MHz AM 891 kHz AM 819 kHz ด้วยนะครับนอกจากนี้สถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เครือข่ายคนพิการอีกหลายองค์กรนะครับที่แชร์รายการของเราหรือว่ารับสัญญาณรายการเราเนี่ยไปเผยแพร่ในสื่อของแต่ละความพิการต้องขอขอบคุณมากๆกันเลยทีเดียวนะครับ TAB Radio นะครับแล้วก็ TAB Tourist นะครับอันนี้ก็ฟังรายการเราได้ด้วยเช่นเดียวกันครับคุณผู้ฟังพบกันวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ครับมีเรื่องสำคัญเรื่องนึงมาคุยให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวหลังจากผมคุยให้ฟังแล้วเนี่ยก็จะมีนักกฎหมายมาขยายความต่อเพื่อที่จะให้ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นคือระเบียบของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาวันนี้ผมก็นำเรื่องนี้มาคุยตลอดทั้งรายการโดยการสรุปสาระสำคัญและพูดคุยกับกฤตพงษ์เตชพลีนิติกรของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจะได้มาขยายความให้เราได้ฟังด้วยนะครับเป็นเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขระเบียบของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมี5ฉบับด้วยกันครับจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือทำให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้สะดวกขึ้นลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นแล้วก็ปรับหลักเกณฑ์บางเรื่องให้เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนะครับระเบียบทั้ง5ฉบับนี้ครอบคลุมตั้งแต่ศูนย์บริการคนพิการบัตรประจำตัวคนพิการกลไกการทำงานระดับจังหวัดการกู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อประกอบอาชีพแล้วก็ผู้ช่วยคนพิการผู้ดูแลคนพิการนะครับผู้ช่วยเหลือคนพิการ

ผู้ดูแลคนพิการมันต่างมันเหมือนกันยังไงนะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงเรื่องเงินกู้ 300,000 แต่เป็นการปรับระบบบริการคนพิการหลายด้านพร้อมกันสื่อเนี่ยก็พาดหัวว่าคนพิการกู้เงินได้ถึง 300,000 แต่จริงๆแล้วมันก็มีระเบียบเยอะนะครับก็แน่นอนแหละสื่อมวลชนต้องเอาเรื่องที่คนพิการสนใจใช่ไหมครับมาก่อนเป็นอันดับแรกก็ขอบคุณด้วยที่เผยแพร่ให้ก่อนหน้านี้นะครับเรื่องแรกครับคุณผู้ฟังครับเป็นฉบับแรกก็คือหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการฉบับที่3 2569นะครับสาระสำคัญก็คือเขาเพิ่มช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินงานเช่นการยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางเดิมที่ต้องพึ่งพาการยื่นเอกสารและก็การติดต่อหน่วยงานเป็นหลักเนี่ยแนวทางใหม่จะช่วยลดขั้นตอนครับลดการเดินทางลดภาระด้านเอกสารประโยชน์เนี่ยไม่ได้เกิดกับคนพิการโดยตรงเพียงอย่างเดียวแต่ว่าช่วยให้องค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการจัดตั้งศูนย์คนพิการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเนี่ยดำเนินการได้สะดวกขึ้นหากการจัดตั้งและบริหารศูนย์บริการทำได้คล่องตัวขึ้นก็มีโอกาสทำให้เกิดบริการในพื้นที่มากขึ้นและคนพิการก็สามารถเข้าถึงบริการใกล้บ้านได้มากขึ้นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปก็มีอยู่ทั่วไปตอนนี้แต่ว่าการจัดตั้งอาจจะยากไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าพอประกาศระเบียบฉบับนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมคนพิการกับสิทธิสวัสดิการการให้คำปรึกษาการประสานส่งต่อและการช่วยเหลือในด้านต่างๆนะครับดังนั้นแม้การแก้ไขเรื่องนี้อาจดูเป็นเรื่องของระบบงานแต่ว่าผลปลายทางคือการทำให้บริการเข้าถึงคนพิการได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นครับสำหรับเรื่องต่อมาคือบัตรประจำตัวคนพิการครับระเบียบฉบับนี้เกี่ยวข้องกับบัตรประจำตัวคนพิการโดยตรงเลยเป็นการปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นคำขอมีบัตรการออกบัตรผู้มีอำนาจออกบัตรการกำหนดสิทธิการเปลี่ยนแปลงสิทธิการสละสิทธิแล้วก็อายุบัตรประจำตัวคนพิการนั่นเองครับสาระสำคัญส่วนหนึ่งก็คือการนำช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกและก็ปรับกระบวนการให้คำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับจุดที่คนพิการควรติดตามเป็นพิเศษคืออะไรก็คืออายุของบัตรแล้วก็แนวทางสำหรับกรณีที่สภาพความพิการไม่มีความเปลี่ยนแปลงหมายความว่าถ้าความพิการคุณเห็นเป็นประจักษ์เขาจะออกบัตรประจำตัวคนพิการให้ตลอดชีวิตได้แต่ถ้าความพิการมีไม่เห็นเป็นประจักษ์ก็ต้องมีการต่ออายุแล้วก็ตรวจกันอย่างเข้มข้นนะครับแนวคิดสำคัญอย่างที่บอกเลยตรวจสอบแล้วไม่มีความเปลี่ยนแปลงก็ไม่ควรสร้างภาระให้คนพิการต้องกลับมาดำเนินกระบวนการเดิมซ้ำโดยไม่จำเป็นนั่นคือเราต้องกลับไปต่ออายุต้องถ่ายรูปใหม่ต้องเอาเอกสารใหม่มาให้เขาอันนี้จะไม่มีแล้วนะครับคุณผู้ฟังประโยชน์ที่เห็นได้ชัดก็คือช่วยลดการเดินทางลดค่าใช้จ่ายลดเวลาของคนพิการและครอบครัวแล้วก็ลดภาระของเจ้าหน้าที่เองด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเอกสารของรัฐก็ออกให้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเอาใหม่มาให้ค้นหาเอาก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้คือผมสรุปเองนะครับบัตรประจำตัวคนพิการมีความสำคัญเพราะว่าเป็นหลักฐานสำคัญในการเข้าถึงสิทธิและบริการหลายประเภทตามกฎหมายครับดังนั้นการทำให้กระบวนการเกี่ยวกับบัตรสะดวกขึ้นย่อมส่งผลในการเข้าถึงสิทธิอื่นๆของคนพิการด้วยนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับรายละเอียดว่าคนพิการแต่ละรายจะเข้าเงื่อนไขไหนต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์แล้วก็การตรวจสอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ควรเข้าใจว่าทุกกรณีจะได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติอันนี้คือสาระสำคัญที่สรุปมาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวคนพิการนะครับแล้วก็ฉบับที่3นะครับเกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดฉบับที่2 2569นะครับคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการ
จัดตั้งเป็นอนุกรรมการจังหวัดขึ้นมา

ามีการประชุมพิจารณาเงินกู้โครงการต่างๆเนี่ยคนเยอะไปก่อนหน้านี้คนพิการเคยสะท้อนมาทำให้มันน้อยลงได้ไหมเพื่อความคล่องตัวซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะมีอยู่ในระเบียบฉบับนี้นะครับสาระสำคัญฉบับนี้ก็คือปรับองค์ประกอบและรูปแบบการทำงานเพื่อให้กลไกระดับจังหวัดเนี่ยมีความคล่องตัวสามารถขับเคลื่อนงานคนพิการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่สิทธิที่คนพิการได้รับเป็นเงินหรือสวัสดิการทันทีแต่มีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ครับเพราะว่าเรื่องของคนพิการจำนวนมากต้องอาศัยประสานงานของหลายหน่วยงานทั้งสังคมการศึกษาอาชีพสุขภาพการเดินทางและการเข้าถึงสิทธินั่นเองคุณผู้ฟังหากกลไกระดับจังหวัดทำงานคล่องตัวขึ้นการพิจารณาเรื่องต่างๆและการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ก็มีโอกาสรวดเร็วขึ้นนั่นเองคุณผู้ฟังครับประโยชน์สำคัญของระเบียบฉบับนี้ก็คืออยู่ในการทำให้ระบบบริหารงานด้านคนพิการในจังหวัดสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของคนพิการได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังส่วนระเบียบฉบับที่4เป็นเรื่องสำคัญมากๆซึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมากๆเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับสาระสำคัญก็คือเพิ่มวงเงินกู้สำหรับลูกหนี้ชั้นดีจากเดิมไม่เกิน 120,000 บาทเป็นไม่เกิน 300,000 บาทครับสามารถผ่อนชำระคืนได้ภายในระยะเวลา7ปีไม่มีดอกเบี้ยครับคือถ้ามีเหตุผลเพียงพอแล้วก็เคยกู้มาแล้วไปทำประสบความสำเร็จแล้วก็ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจังหวัดแล้วก็จะได้เพิ่มวงเงินจาก 120,000 เป็น 300,000 แต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้นะครับถ้าเปรียบเทียบวงเงินสูงสุดเดิม 120,000 เพิ่มเป็น 300,000 เท่ากับเพิ่มขึ้น 180,000 นะครับหรือคิดเป็นวงเงินสูงสุดประมาณ2เท่าครึ่งของเดิมเหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญเพราะว่าต้นทุนการประกอบอาชีพในปัจจุบันสูงขึ้นมากครับเงินดุล 120,000 เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่ออาชีพเช่นบางอาชีพพวกเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์วัตถุดิบการปรับปรุงสถานที่หรือการขยายกิจการที่ทำอยู่แล้วให้ใหญ่ขึ้น 120,000 ไม่พอ 300,000 น่าจะได้เพราะฉะนั้นวงเงินที่สูงขึ้นจึงทำให้คนพิการที่มีศักยภาพและมีแผนประกอบอาชีพสามารถคืนเงินได้แล้วก็เข้าถึงตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดก็คือวงเงิน 300,000 บาทไม่ได้หมายความว่าคนพิการทุกคนสามารถยื่นแล้วจะได้รับ 300,000 เลยอย่างที่บอกนะครับหลักเกณฑ์ที่ประกาศระบุก็คือลูกหนี้ชั้นดีแล้วก็การอนุมัติต้องผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขของกองทุนอันนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนเงินที่ได้รับจริงย่อมขึ้นอยู่กับคุณสมบัติความจำเป็นแผนการประกอบอาชีพความสามารถในการชำระคืนแล้วก็หลักเกณฑ์อื่นที่หน่วยงานกำหนดนั่นเองครับคุณผู้ฟังสิ่งที่น่าสนใจอีกประการนึงก็คือยังคงเป็นเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยและมีระยะเวลาชำระคืนถึง7ปีเลยระเบียบฉบับสุดท้ายเป็นเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยการมีผู้ช่วยเหลือคนพิการการช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลและสิทธิ์ของผู้ดูแลคนพิการเองนะครับสำคัญคือเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลคนพิการสามารถพัฒนาเป็นผู้ช่วยคนพิการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับผู้ดูแลคนพิการกับผู้ช่วยคนพิการมีความหมายและบทบาทในระบบเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่ละนะครับผู้ดูแลก็คือดูแลคนพิการตลอดแต่ผู้ช่วยก็อาจจะต้องผ่านการอบรมไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้ดูแลคือถ้าขยายความก็คือมักจะเป็นบุคคลที่ดูแลคนพิการในครอบครัวหรือมีหน้าที่ดูแลโดยตรงอยู่แล้วส่วนผู้ช่วยคนพิการอันนี้เป็นกลไกตามกฎหมายที่เข้ามาช่วยให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตทำกิจกรรมและมีส่วนร่วมในสังคมได้มากขึ้นตามความจำเป็นการเปิดช่องให้ผู้ดูแลสามารถพัฒนาไปเป็นผู้ช่วยคนพิการจึงเป็นการนำประสบการณ์ของผู้ที่ดูแลคนพิการอยู่แล้วมาต่อยอด

วัดนั่นเองครับนอกจากช่วยคนพิการในครอบครัวแล้วยังสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนพิการรายอื่นในชุมชนตามระบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ด้วยผลที่คาดหวังก็คือเพิ่มจำนวนบุคคลที่มีความรู้และทักษะในการสนับสนุนคนพิการและช่วยบริการคนพิการให้คนพิการเข้าถึงในระดับชุมชนมากขึ้นนะครับคนพิการที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตประจำวันหรือในการออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านถ้าถามผมสิ่งที่แตกต่างจากเดิมกับฉบับนี้ก็คือเมื่อก่อนผู้ดูแลจะไม่สามารถมาเป็นผู้ช่วยคนพิการได้แต่ต่อไปก็อาจจะมีหลักเกณฑ์ขึ้นให้ผู้ดูแลมาอบรมจนกลายเป็นผู้ช่วยคนพิการและก็มีเงินเดือนหรือว่ามีค่าตอบแทนด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงทั้ง5ฉบับมองได้หลายด้านอะไรบ้างมาดูกันช่วงหน้าช่วงนี้พักก่อนสักครู่ครับ

0: อย่างที่บอกคุณผู้ฟังครับว่าในช่วงนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับระเบียบนะครับว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติผมคุยให้ฟังไปแล้วเมื่อวานบ้างว่าเขาประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยเมื่อ4กันยายนครับว่าวันนี้ก็บอกว่านัดกับกฤตพงษ์เตชพลีหรือว่าบิ๊กเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้มาขยายความและให้มันชัดไปเลยเราจะได้คุยกันแล้วท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่รวมถึงคนพิการด้วยผู้ดูแลผู้ช่วยเหลือหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะได้รู้นะครับผมเองก็ยังศึกษาได้ไม่ได้จบไม่ได้หมดนะครับอ่านเร็วๆก็พอจะรู้ว่ามันจะมีอะไรที่ดีขึ้นหรือแก้ไขทำไมอะไรยังไงนะครับตอนนี้มานั่งอยู่กับบิ๊กกฤตพงษ์เตชพลีนะครับเจ้าหน้าที่ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับดูเรื่องของนิติกรแล้วก็เรื่องของกฎหมายในภาพรวมทั้งหมดนะครับเราเคยคุยกันบ่อยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับ อย่างที่เกริ่นไปแล้วนะครับแล้วก็บอกกับบิ๊กไว้ตั้งหลายวันแล้วว่าเราจะมาคุยเรื่องนี้กันหน่อยเขาก็เลยต้องไปหาข้อมูลเพราะว่ามีทั้ง5ฉบับนะ
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ฟังก่อนที่จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเขาทำอะไรมาบ้างเขาผ่านกระบวนการขั้นตอนยังไงเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยได้ไหมครับ
1: ครับก่อนอื่นที่ระเบียบแต่ละฉบับนะครับจะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการนะครับจะต้องมีการพูดคุยกันหรือเสนอนะครับไปยังกรมนะครับกรมส่งเสริมหรือกรมคนพิการนะพูดสั้นๆเนาะซึ่งกรมเนี่ยก็จะมีฝ่ายที่เกี่ยวกับอนุด้านกฎหมายนะครับก็จะเป็นฝ่ายที่เกี่ยวกับการยกร่างนะครับหรือรับเรื่องเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่อาจจะต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มสิทธิต่างๆลงไปในระเบียบนะครับของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับซึ่งมีอยู่มากกว่า10กว่าฉบับนะครับแต่ครั้งนี้มีการปรับแก้นะครับจำนวน5ฉบับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผม
0: ดูแล้วเนี่ยระเบียบมันน่าจะลึกแล้วก็มันทำให้เราเห็นว่าต้องใช้อะไรยังไงได้บ้างนะครับ
1: ใช่ครับซึ่งระเบียบเนี่ยก็คือเป็นระเบียบที่ออกตามพรบส่งเสริมนี่แหละครับก็คือเป็นวิธีการมากกว่านะครับเป็นเหมือนกฎหมายลูกเนาะที่กรรมการเนี่ยมีอำนาจในการออกนะครับหรือบังคับใช้เพื่อให้พรบเนี่ยมันสามารถขับเคลื่อนไปได้นะครับ
0: ครับเรามาว่ากันเลยนะครับ5ฉบับวันนี้คุยกันทั้ง5เลยแหละ
1: ได้เลยครับ
0: เราพยายามเลือกแล้วว่าอันไหนคือสาระสำคัญ
1: ครับ
0: มันสำคัญทั้งหมดเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันมันต่อเนื่องกันแล้วก็มันทำให้คุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยดีขึ้นแน่นอนนะครับ
1: ใช่คร
0: ับ อยากจะให้น้องบิ๊กได้เริ่มต้นเล่าเลยแล้วกันว่าใน5ฉบับที่ปรากฏอยู่ในราชกิจจานุเบกษาซึ่งหลายคนก็เห็นแล้วเพราะว่าเขาก็มีการแชร์กันหลังจากมีการประกาศไปแล้วเนี่ยครับ
1: ครับก็เริ่มจากเอาที่ใกล้ตัวคนพิการไปถึงไกลตัวแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตเริ่มไปที่ระเบียบนะครับคณะกรรมการนะครับส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการว่าด้วยการจัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยนะครับการจัดบริการผู้ช่วยเหลือคนพิการหรือสิทธิของผู้ดูแลคนพิการขออาจจะพูดชื่อไม่เต็มเนาะปี2569ซึ่งเป็นฉบับที่2นะครับซึ่งระเบียบฉบับนี้นะครับถือว่าเป็นที่ฮือฮาเนาะเพราะว่ามีการอัปเดตนะครับหรืออัปเกรดสิทธิของผู้ดูแลคนพิการเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองเนาะหรือยกระดับตัวเองเนี่ยเข้าไปฝึกอบรมให้เป็นผู้ช่วยคนพิการในชุมชนหรือในครอบครัวได้นะครับ ซึ่งถามว่าแตกต่างจากเดิมอย่างไรนะครับก่อนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าสิทธิของผู้ดูแลคนพิการที่จะปรากฏอยู่ในหลังบัตรเนี่ยอาจจะไม่ได้รับค่าตอบแทนนะครับในการดูแลคนพิการนะครับซึ่งผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนเนี่ยจะเป็นผู้ช่วยเหลือคนพิการหรือเราเรียกว่า PA นะครับก็จะเป็นผู้ที่จะคอยดูแลนะครับในด้านการอำนวยความสะดวกหรือการช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันของคนพิการนะครับแต่ผู้ดูแลเนี่ยจะไม่ได้สิทธินั้นนะครับรัฐเนี่ยก็เลยมองว่าเอ๊ะไหนๆก็ผู้ดูแลเนี่ยก็เป็นผู้ที่เสียสละเนาะบางความพิการที่มีความรุนแรงเนี่ยผู้ดูแลจะต้องออกจากงานนะครับหรือเสียสละนะครับในการประกอบอาชีพเนี่ยเพื่อมาดูแลคนในครอบครัวเนี่ยรัฐก็เลยมองว่าเอ๊ะเราอาจจะเอาเรื่องนี้มาผนวกรวมกันโดยให้ผู้ดูแลเนี่ยต้องไปอบรมนะครับคือต้องไปอบรมก่อนว่าผู้ช่วยเหลือคนพิการเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรบ้างนะครับก็จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยเหลือคนพิการได้ก็คือสามารถดูแลคนพิการที่เราเป็นผู้ดูแลหลังบัตรของในบ้านก็ได้นะครับหรือจะดูแลในชุมชนหรือครอบครัวก็ได้นอกเหนือจากนั้นในข้อ 17/1 เนี่ยก็มีการเขียนเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่นะครับของผู้ช่วยเหลือคนพิการเอาไว้ว่า อาจจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับซึ่งกรมเนี่ยมีอำนาจในการกำหนดเนาะในข้อตกลงว่าในการบันทึกการให้บริการของผู้ช่วยเหลือคนพิการเนี่ยว่าจะต้องครอบคลุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจวัตรประจำวันนะครับหรือการเข้าสู่สังคมที่จำเป็นของคนพิการในแต่ละบุคคลนะครับโดยอาจจะต้องมีการคำนึงถึงเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคลเนาะหรือความสะอาดในสิ่งแวดล้อมนะครับหรือที่อยู่อาศัยนะครับรวมถึงโภชนาการนะครับและรวมไปถึงเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารนะครับหรือเข้าไปรับสิทธิ์ต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการเขียนที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็ระเบียบฉบับแรกก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมคิดว่ามันดูค่อนข้างจะใกล้ตัวเนาะเพราะว่าต่อไปเนี่ยอย่างคนตาบอดเราเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราจะใช้บริการ PA เนี่ยค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ามีอยู่อย่างจำกัดต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะมี PA สำหรับคนตาบอดที่ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าต่อไปเนี่ยคนก็อาจจะมีการไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยเหลือคนพิการเนี่ยมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับ
0: ตั้งแต่ประกาศออกมาเห็นฟีดแบคหรือตีกลับจากคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้บ้างไหมครับว่าเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจหรือมันยังไงหรืออะไรเงี้ยเท่าที่เราสังเกตแล้วเนี่ยมีไหมครับ
1: ถือว่ามีค่อนข้างมากครับเพราะว่าแนวคิดของPA หรือผู้ช่วยเหลือคนพิการเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่มาสอดรับของการดูแลคนพิการที่ไม่ต้องการให้คนในครอบครัวเนาะเขามองถึงเรื่องอำนาจการปกครอง
0: ครับ
1: เขาบอกว่าถ้าเอาผู้ดูแลมาปนกับผู้ช่วยเหลือคนพิการเนี่ยอาจจะทำให้คนพิการเนี่ยถูกกำหนดหรือถูกจำกัดหรือถูกการคิดแทนครอบงำจากบุคคลที่มีอำนาจเหนือกว่าก็คือคนในครอบครัวอันนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับคนพิการที่เขารณรงค์เรื่องเรียกว่าการใช้ชีวิตอิสระหรือIL นะครับ อันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะค่อนข้างรุนแรงในการตีกลับเรื่องนี้เหมือนกันแต่ก็ อย่างที่ผมบอกครับระเบียบเนี่ยมันเป็นการเปิดสิทธิ์อยู่นะครับแต่กระบวนการหรือแนวทางการปฏิบัติเนี่ยอาจจะต้องรอทางกรมหรืออธิบดีเนี่ยประกาศใช้ออกมาอีกทีหนึ่งครับผม
0: ครับก็คงต้องรอในการเมื่อใช้แล้วมันจะยังไงนะครับแต่ว่าเขาคงคิดดีแล้วแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็คุยกับทั้งทุกประเภทความพิการอะไรแล้วด้วยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ฉบับนี้หรือถือว่าเราหยิบขึ้นมาเป็นฉบับแรกก็คือเหมือนกับอัปเกรดหรือประมาณว่าเอาให้มันเนื่องเกี่ยวเนื่องกันมากกว่านั้นได้ไหมนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อีกฉบับต่อไปครับที่เราจะคุยกันนะครับ
1: ครับอันนี้ถือว่าสำคัญนะผมมองว่าเป็นเรื่องปากเรื่องท้องเลยก็คือระเบียบนะครับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการว่าด้วยการจ่ายเงินนะครับเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการหรือการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับฉบับนี้แก้ไขบ่อยมากนะครับว่าเป็นฉบับที่7แล้วนะครับปี2569ถามว่าแก้ไขอะไรบ้างนะครับแก้ไขวงเงินการให้กู้ยืมครับพี่เอกครับอ
0: ันนี้แหละเป็นเรื่องที่ผมบอกเมื่อวานไงว่าสื่อมวลชนเขาจับ1ใน5ฉบับเนี่ยเอาฉบับนี้มาพาดหัวเลย
1: ใช่นะครับ
0: กู้เพิ่มวงเงินจาก 120,000 เป็น 300,000
1: ถูกต้องครับ
0: โดยที่ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมคือต้องเข้าใจสื่อก่อนเพราะว่าเขาจะต้องเอาอะไรที่มันเป็นไวรัลเนี่ยนะครับมาพาดหัวแต่ว่ามันทำให้เราอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ
1: ครับผมก็มันเป็นอย่างนี้ครับก็คือมีการเพิ่มวงเงินนะครับแต่การเพิ่มวงเงินนั้นก็แลกมาด้วยคุณสมบัติที่ค่อนข้างที่จะรัดกลุ่มนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังง่ายๆเลยแล้วกันเนาะก็คือแต่เดิมเนี่ยการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการเนี่ยหรือผู้ดูแลคนพิการเนี่ยสามารถกู้ได้ 120,000 บาทนะครับแต่ระเบียบฉบับนี้มีการประกาศใช้ปุ๊บเนี่ยก็สามารถกู้ได้ถึง 300,000 บาทโดยมีเงื่อนไขนะครับที่จะสามารถกู้ได้เกิน 120,000 บาทเนี่ยก็คือถ้ากู้ในวงเงิน 120,000 บาทเนี่ยก็คือใช้คุณสมบัติเดิมนะครับแต่ถ้าเรากู้ตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไปอันนี้จะมีคุณสมบัติอีก5ข้อเข้ามากำหนดเนาะหนึ่งก็คือเขาบอกว่าจะต้องเป็นลูกหนี้ของกองทุนมาก่อนด้วยนะครับพี่เอกก็คือถ้ากู้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาทเนี่ยจะต้องเคยกู้ยืมเงินกองทุนมาแล้วเนี่ยในวงเงินไม่ต่ำกว่า 60,000 บาทมาไม่น้อยกว่า1ครั้งนะครับสองก็คือถ้าจะกู้มากกว่า 200,000 บาทไม่เกิน 300,000 บาทเนี่ยจะต้องเคยเป็นลูกหนี้จากกองทุนก็คือเคยกู้เงินจากกองทุนมาแล้วไม่เกินในวงเงินนะครับไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทนะครับก็คือถ้าใครเคยกู้ 120,000 บาทเนี่ยอันนี้ก็อาจจะสามารถกู้ไปถึงมากกว่า 200,000 ถึง 300,000 ได้นะครับก็คือ เคยกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า1ครั้งนะครับโดยการเป็นลูกหนี้เนี่ยในครั้งก่อนเนี่ยจะต้องเป็นลูกหนี้ที่ประวัติดีเนาะหรือเคยผ่านการแก้ไขบัญชีให้กลับมาคืนดีแล้วไม่น้อยกว่า1ปีงบประมาณนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่เข้ามาล็อกนะครับสำหรับคนที่อยากจะกู้เงินในจำนวนมากๆก็คืออาจจะต้องเคยมีผลงานเนาะหรือเคยเป็นลูกหนี้จากทางกองทุนมาก่อนนะครับข้อ2ก็คือจะต้องมีทักษะนะครับหรือใบเซอร์ติเคตนะในการรับรองว่าเรามีทักษะในการประกอบอาชีพในเรื่องนั้นๆนะครับ3ก็คือต้องดูนะครับรายได้เนาะสมมติเราจะกู้ไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการผ่อนชำระคืนเนี่ยมันก็จะมียอดในการตั้งคืนอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้ายอดในการชำระคืนเนี่ยมีการคืนให้กับกองทุนในจำนวนที่กำหนดแล้วเนี่ยยังเหลือรายได้ในการใช้ชีวิตในแต่ละเดือนเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ทั้งหมดต่อเดือนเนี่ยก็อันนี้ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับแต่ถ้าสมมติเราต้องไปจ่ายคืนกองทุนแต่ปรากฏว่าเงินที่เหลือกินข้าวเนี่ยมีน้อยกว่า 30% ก็อันนี้อาจจะไม่ผ่านนะครับเน
0: า
1: ะต่อมาก็คือดูเรื่องเขาเรียกโครงสร้างนะหรือแผนงานโครงการที่เราขอกู้เนี่ยเขาจะประเมินว่ามันสามารถประกอบอาชีพแล้วสำเร็จได้ดีแค่ไหนเนาะหรือว่าเป็นอาชีพที่สามารถทำให้เกิดรายได้ในการนำมาคืนกองทุนได้จริงนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีการพิจารณาจากกรรมการค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัตินะครับที่มีการเพิ่มเข้ามาแต่อย่างที่ผมบอกครับว่ามันก็เป็นการนำหลักคิดของการปล่อยสินเชื่อจากสถาบันการเงินเข้ามาปรับใช้เพิ่มมากขึ้นนะครับพี่เอกครับก็ถือว่าก็จะเป็นการขยายโอกาสให้กับคนพิการด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ขยายมากกว่านั้นก็คือแต่เดิมเนี่ยถ้าเรากู้ไม่เกิน 120,000 บาทเนี่ยเราผ่อนชำระแค่5ปีนะครับไม่เกิน5ปีเนาะไม่มีดอกเบี้ยนะแต่พอเราจะกู้มากกว่า 120,000 บาทไม่เกิน 300,000 เนี่ยเราสามารถขอขยายเวลาในการผ่อนชำระเนี่ยสูงสุดได้ถึง7ปีครับพ
0: ี่
1: ไม่มีดอกเบี้ยด้วย
0: 7ปีแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยอันนี้คือสำคัญ
1: อันนี้สำคัญเลย
0: เพราะฉะนั้นเรื่องคำว่าวงเงินนะครับคำว่าวงเงิน 300,000 เนี่ยเวลาเราส่งเรื่องยื่นเรื่องไปกู้เนี่ย
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้ถึง 300,000
1: ขึ้นอยู่กับเราเขียนแผน
0: ใช่
1: แผนธุรกิจ
0: ที่ผ่านมาตอน 60,000 ตอน 120,000 ก็ไม่ได้มีใครได้จำนวนเต็มอย่างนี
1: ้
0: เขาจะต้องดูในหลายๆเรื่องนะครับอย่างที่บอกหลายคนไม่เข้าใจว่าเอ้าทำไมเวลาเรากู้ 60,000 ทำไมได้แค่ 45,000 มันก็อยู่กับบริบทต่างๆของเรานะครับ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้เอาอีกฉบับสั้นๆก่อนที่เราจะพักไหมครับ
1: ก็อีกฉบับหนึ่งถ้าสั้นๆเลยก็คือฉบับเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปครับพี่
0: อ๋ออันนี้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในก่อนหน้านี้เราได้ยินกันบ่อยมาก
1: ครับ
0: แล้วโดยเฉพาะสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเรามีศูนย์บริการคนพิการทั่วไปถึง11ศูนย์บริการ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือสาขาเดิมก
1: ็
0: เป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปคำว่าศูนย์บริการคนพิการทั่วไปก็คือว่าให้สามารถให้บริการนะครับคนพิการเฉพาะด้านเนี่ยก็ในด้านต่างๆตอนนี้เขามีการแก้ระเบียบฉบับนี้ด้วยนะคร
1: ับใช่ครับก็ค่อนข้างที่จะทำให้ดีขึ้นครับเอกก็คือ1ก็คือเพิ่มนะครับขั้นตอนหรือการยื่นขอจดจัดตั้งเป็นศูนย์เนี่ยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับอันนี้ก็เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีเนาะต้องไปยื่น
0: เมื่อก่อนต้องไปยื่นเอกสารเป็นแฟ้ม
1: ใช่ใช
0: ่เป็นเล่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ถูกต้องครับต่อมาก็คือมีการเพิ่มนะครับเกี่ยวกับข้อกำหนดของศูนย์เนาะว่าจะจัดตั้งศูนย์ได้เนี่ยจะต้องผ่านมาตรฐานนะครับองค์กรด้านคนพิการนะครับในวงเล็บ6นะครับในมาตรา6วงเล็บ10ก่อนนะครับก็คืออันนี้ถือว่าเป็นการรองรับนะให้องค์กรหรือศูนย์บริการเนี่ยที่มีการจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยได้รับมาตรฐานที่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือมีผ่านการตรวจมาตรฐานองค์กรก่อนนะครับต่อมาก็คือมีการกำหนดเนาะว่าถ้าองค์กรภาคเอกชนนะครับอันนี้เขากำหนดภาคเอกชนเนาะว่าถ้าองค์กรไหนอยากจัดตั้งศูนย์นะครับบริการคนพิการทั่วไปเนี่ยคณะกรรมการศูนย์เนี่ยจะต้องมีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเนี่ยไปนั่งเป็นกรรมการไม่น้อยกว่า1คนนะพี่เอกนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นองค์กรของคนพิการเป็นคนจัดตั้งนะครับศูนย์บริการเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการไปนั่งเป็นกรรมการไม่น้อยกว่า1ใน4ครับก็ถือว่าเป็นการทำให้กรรมการหรือผู้บริหารของศูนย์บริการคนพิการเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจประเด็นและปัญหาของคนพิการเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับก็ประเด็นในส่วนนี้ก็คือมีการปรับแก้เพิ่มเติมเพิ่มขึ้นมาเนาะเกี่ยวกับเรื่องกรรมการของศูนย์ครับ
0: แล้วอย่างนี้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่ตั้งก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยพอระเบียบใหม่ประกาศมาเราจะต้องปรับตามไหมอย่างนี้
1: ก็คือยังไม่ต้องปรับครับก็คือให้ดำเนินการไปพรางก่อนจนกว่าจะมีการจดทะเบียนหรือขอใบอนุญาตหรือตอบใบอนุญาตครับพี่เอกครับ
0: ครับ
1: ก ก็คือเขาบอกว่าในบทเฉพาะการเนี่ยเขาบอกว่าให้ดำเนินการไปได้นะครับจนกว่าจะมีการต่อใบอนุญาตครั้งใหม่นะครับก็คือให้ปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี
0: ้ใบอนุญาตก็3ปีเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: มีการเพิ่มนะครับเพิ่มเรื่องสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องบัตรคนพิการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับหรือเป็นดิจิตอลการ์ดนั่นเองนะครับก็คือต่อไปเนี่ยคนพิการสามารถขอให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยออกทั้งบัตรที่เป็นสมาร์ทการ์ดนะครับแล้วก็ออกที่เป็นหน้าบัตรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกรมเนี่ยเขามีแอปนะครับบัตรคนพิการอยู่นะครับซึ่งอันเนี้ยเราระเบียบฉบับเนี้ยก็จะมาคอยเขาเรียกว่าเหมือนสนับสนุนเนาะหรือให้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีผลทางกฎหมายนะครับสมมติวันไหนที่เราลืมบัตรสมาร์ทการ์ดที่เป็นบัตรพลาสติกไปนะครับเราก็สามารถใช้แอปได้ใช่ครับ
0: ทุกวันนี้ก็เปิดผ่านทางรัฐก็ได้
1: ถูกต้องครับ
0: มันจะมีให้เรามีเลยอะว่าเปิดดูบัตรคนพิการอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาไปไว้ในรายการโปรดซะแล้วก็เปิดได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับ
1: ใช่ครับก็อันนี้ก็จะเป็นการรับรองเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าเหมือนโกลบอลเมนต์ดิจิตอลนะครับ
0: ใช
1: ่ใช่ครับก็ต่อมาก็คือเป็นเรื่องนะครับการต่อนะครับบัตรประจำตัวคนพิการนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าคนพิการเนี่ยถ้าจะไปต่อบัตรเนี่ยจะต้องเตรียมเอกสารเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ว่าจะต้องถ่ายเอกสารนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับสำเนาใบรับรองแพทย์แล้วก็รูปถ่ายนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยระเบียบฉบับนี้เขาบอกว่าเนื่องจากรัฐเนี่ยมีข้อมูลของประชาชนเนี่ยอยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยใช้บัตรประชาชนตัวจริงใบเดียวครับในการไปขอไปขึ้นทะเบียนนะครับหรือขอบัตรประจำตัวคนพิการนะครับ
0: ก็คือฉบับนี้ค่อนข้างตอบโจทย์กับการที่รัฐบาลเริ่มที่จะปฏิรูประบบราชการ
1: ครับ
0: นะครับบางคนอุ๋ยฟังแล้วน่าตกใจสำหรับนักวิชาการหลายๆท่านที่ออกมาแสดงความเห็นแต่ว่าก็คงไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าระบบราชการมันเป็นระบบใหญ่เขาก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทำอยู่แล้วนะครับคนที่ทำงานในระบบราชการก็ไม่ต้องกลัวทีเนี้ยคือเหมือนกับว่าเอกสารต่างๆที่เขาเรียกเราเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยรัฐเนี่ยออกให้อยู่แล้ว
1: ใช่
0: แล้วทำไมเวลาเราไปต่ออายุหรือไปอะไรพวกเนี้ยเราต้องออกไปให้เขาอีกก็เนื่องจากเขามีข้อมูลเราอยู่แล้วอ
1: ่
0: ะนะครับเนี้ยผมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ดีมากเลยนะฉบับนี
1: ้
0: นะ
1: ฮ
0: ะใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใช้ใบเดียวได้มานานแล้วแหละแค่คีย์ข้อมูลเลข13หลักทุกอย่างขึ้นมาหมดเลย
1: ใช่ครับแล้วนอกเหนือจากนั้นครับพี่เอกก็คือปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเป็นคนพิการที่ไม่เห็นเชิงประจักษ์เนาะก็คืออาจจะเป็นสายตาเลื่อนล่างนะครับหรือความพิการเนี่ยมันไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์เนาะในการรับรองความพิการนะครับเขาบอกว่าถ้าโรงพยาบาลที่เราไปขอใบรับรองแพทย์เนี่ยมีข้อมูลเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของกรมคนพิการเนี่ยคนพิการไม่จำเป็นต้องถือใบรับรองแพทย์ที่เป็นรูปแบบเอกสารไปละก็คือสามารถแจ้งทางเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าเราไปขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลอะไรนะครับเขาสามารถดึงข้อมูลจากฐานโรงพยาบาลได้เลยนะครับซึ่งอาจจะตอบสนองต่อศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสที่มีการออกหน่วยบัตรออกบัตรคนพิการในสถานโรงพยาบาลของรัฐนะครับอันนี้ก็อาจจะลองไปใช้บริการได้ในอนาคต
0: เห็นพอประกาศออกมาในราชกิจจาสัก2วันมั้งฮะโรงพยาบาลกลางเขาก็ออกมาเลยนะว่ามีการออกบัตรคนพิการอะไรยังไงเป็นอิเล็กทรอนิกส์คือเหมือนกับว่าค่อนข้างตอบกับระเบียบฉบับเนี้ย
1: ครับผม
0: เขาทำเลยอ่ะนะฮะโรงพยาบาลกลางหน้านี้ซึ่งผมเชื่อว่าในอีกหลายๆที่ที่เป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยที่ออกบัตรคนพิการได้เขาก็จะทำกันต่อเนื่องแล้วก็อีกอันนึงที่ผมเจอก็คือเจอตัวเองก็คือตอนที่ไปต่ออายุบัตรครั้งล่าสุดเนี่ย บอกว่าบัตรตลอดชีพตอนนั้นผมงงมากเลยนะงงว่าเอ้ยเรายังไม่ได้60นี่แล้วทำไมเราถึงได้บัตรตลอดชีพแต่เพิ่งมารู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของเชิงประจักษ์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็อื่นต้องเล่าให้พี่เอกฟังอย่างนี้ก่อนครับว่าระเบียบฉบับเดิมเนี่ยเขาบอกว่าให้เจ้าที่เนี่ยสามารถออกบัตรคนพิการให้กับคนพิการที่ไม่สามารถทำให้ความพิการเนี่ยมันหายขาดได้ก็คืออาจจะเห็นได้เชิงประจักษ์ก็ดีหรือแพทย์รับรองว่าความพิการเนี่ยมันไม่สามารถรักษาให้หายได
0: ้ครับ
1: และมีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยเจ้าที่สามารถออกบัตรคนพิการตลอดชีพได้โดยไม่จำเป็นต้องมาต่อบัตรละทุก8ปีนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยระเบียบฉบับเดิมเนี่ยมันก็เป็นที่ทำเขาเรียกว่าเหมือนทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานยากเพราะว่าเป็นการใช้ดุลพินิจนะครับ

0: ระเบียบฉบับนี้เลยมีการเขียนใหม่ครับพี่เอกค่อนข้างจะดีมากเพราะเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราเนี่ยไปทำบัตรคนพิการแล้วครั้งแรกเนาะครั้งแรกเนี่ยโอกาสที่จะได้บัตรตลอดชีพเนี่ยยังไม่ได้นะครับจะต้องมีการขึ้นทะเบียนคนพิการก่อนอย่างน้อย1ครั้งนะครับและ8ปีต่อมาเนี่ยในการทำบัตรครั้งที่2หรือต่อบัตรเนี่ยถ้าความพิการของเราเนี่ยเป็นลักษณะเชิงประจักษ์นะครับแล้วก็เราสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าต่อให้เรามีอายุไม่ถึง60ปีเนี่ยก็สามารถขอบัตรคนพิการตลอดชีพได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนพิการของเราที่จะต้องไม่เสียสิทธิ์เนาะเพราะว่ามีคนพิการหลายคนเนี่ยบัตรคนพิการหมดอายุนะครับทำให้ไม่ได้รับเบี้ยความพิการก็มีหรือทำให้เสียเกี่ยวกับสิทธิในเชิงภาษีก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเขาบอกว่านอกจากแต่บัตรคนพิการเนี่ยเราสามารถขอเป็นตลอดชีพได้แล้วเนี่ยเราเนี่ยต่อให้ถ้าเรามีความพิการอย่างเช่นเชิงประจักษ์อย่างผมเนี่ยเป็นคนตาบอดสนิทสองข้างเนี่ยใช้ไฟฉายสองตาเนี่ย ก็รู้อยู่แล้วว่าผมไม่เห็นเนาะการไปต่อบัตรหรือการไปทำบัตรครั้งแรกเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลก็คือเราสามารถให้เจ้าที่เนี่ยเป็นผู้ตรวจวินิจฉัยได้เลยก็คือเจ้าที่ของพม.หรือของกรมคนพิการนี่แหละโดยเราโดยทางเจ้าที่เนี่ยจะขอความยินยอมให้เราเนี่ยขอถ่ายรูปเราเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับอันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับตัวคนพิการหลายๆประเภทด้วยที่เรามีความพิการเชิงประจักษ์นะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับพี่เอกก็คืออธิบดีเนี่ยมีอำนาจในการต่อเวลาบัตรคนพิการได้ด้วยนะครับเพราะปกติเนี่ยบัตรพวกเราเนี่ยจะหมดทุก8ปีเนาะแต่เขาบอกว่าในเหตุการณ์ที่มีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินเนาะอย่างโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้ระเบียบฉบับนี้ต้องมาปรับปรุงแก้ไขก็คืออธิบดีเนี่ยสามารถขยายอายุบัตรได้นะครับก็คือถ้ามีเหตุจำเป็นเร่งด่วนนะครับก็สามารถบัตรใครจะหมดในปีนี้ก็ขยายไปอีก2ปีได้อะไรเงี้ยเป็นประกาศที่ระเบียบฉบับนี้ให้อำนาจอธิบดีไว้นะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นครับพี่เอกก็คือปัจจุบันเนี่ยเรามีการขึ้นทะเบียนคนพิการประเภทเชิงสังคมเนาะเชิงสังคมเนี่ยมันก็มีการประเมินจากที่ไม่ใช่แพทย์นะครับก็คือเป็นความพิการบางอย่างที่อาจจะแพทย์เนี่ยอาจจะประเมินแล้วอาจจะยังไม่เข้าเกณฑ์ตามกระทรวงสาธารณสุขแต่ในทางสังคมในการใช้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะลำบากเนี่ยเขาบอกว่าประเภทความพิการฉบับนี้อธิบดีก็อาจจะมีอำนาจในการกำหนดวันหมดอายุของบัตรคนพิการให้แตกต่างไปจากคนพิการประเภท7ประเภททั่วๆไปได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องสำคัญที่ระเบียบฉบับนี้มีการอัปเกรดมาแล้วนอกเหนือจากนั้นครับมีการกำหนดหน้าที่นะครับของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะครับด้านงานคนพิการหรือด้านการออกบัตรเนี่ยต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ระเบียบเนี่ยออกมาเขียนรับรองนะครับให้ถือว่าสำคัญเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคนพิการด้วย
1: ครับ
0: นะครับ
1: บัตรประจำตัวคนพิการก็เรียกว่ามีรายละเอียดครบถ้วนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเวลาเราจะไปต่ออายุหรือว่ามันมีความกังวลว่าไอ้บัตรหมดอายุแล้วต้องยังไงมันมีเขามาอำนวยความสะดวกให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทีเดียวนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ฉบับสุดท้ายครับฉบับนี้แม้จะ
0: อาจจะไกลตัวเรานิดนึง
1: คือคนพิการอาจจะไม่ได้เจอเป็นบริบทประจักษ์อะไรแบบนี้แต่ว่า
0: คือ
1: จริงๆแล้วคนกลุ่มนี้เขาทำงานอยู่หลังบ้านเขาคุยทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนพิการแล้วก็ว่าไปตามระเบียบเลย
0: ใช่ครับ
1: ก็คือเรื่องของคณะอนุกรรมการจังหวัดเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยว่าเขาทำหน้าที่อะไรบ้างครับ
0: โอเคครับอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเนี่ยก็คือมีอำนาจนะครับในการทำแผนนะครับเกี่ยวกับคนพิการในจังหวัดของตนเองนะครับพิจารณานะครับโครงการหรือแผนงานรวมถึงเงินกู้ยืมประกอบอาชีพด้วยนะครับของคนพิการซึ่งก็จะมีการจัดประชุมเนาะในทุก1เดือนหรือ2เดือนครั้งแล้วอันนี้ก็แล้วแต่จังหวัดนะครับแต่ระเบียบฉบับนี้มีการเพิ่มนะครับเพิ่มกระบวนการนะครับเกี่ยวกับการจัดประชุมเนาะหรือองค์ประชุมของคณะกรรมการเนี่ยให้มันมีความยืดหยุ่นแล้วก็คล่องตัวแล้วก็เกี่ยวข้องกับงานคนพิการโดยตรงนะครับ แต่เดิมเนี่ยในฉบับแรกเนี่ยองค์กรคนพิการเนี่ยเราก็บ่นกันเยอะเลยว่าโครงสร้างขององค์กรของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอ้วนเกินไปนะครับ มีหน่วยงานราชการเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับกว่า20องค์กร20หน่วยงานเลยนะครับบางหน่วยงานก็อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องเนาะก็ทำให้การประชุมของแต่ละจังหวัดเนี่ยค่อนข้างที่จะประสบปัญหาหรืออุปสรรคในการเขาเรียกว่าเสียงของคนพิการเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยนะครับพี่เอกเขาก็เลยมีการ

0: ปรับปรุงใหม่เราก็คือมีการลดนะครับหน่วยงานที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงออกไปนะครับแล้วก็หน่วยงานไหนที่มาซับซ้อนอย่างเช่นมีเกษตรจังหวัดแล้วนะครับก็ยังมีปศุสัตว์มีอะไรซึ่ง
1: ม
0: ีประมงอะไรเงี้ยซึ่งมันจะดูซับซ้อน
1: อยู่ในเหมือนกับว่าอยู่ในกระทรวงเดียวกัน
0: ใช่ครับก็มีการตัดออกไปแล้วก็เท่าที่เห็นเพิ่มเข้ามาก็จะมีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษของประจำจังหวัด
1: เพราะว่าแต่จังหวัดเขาจะมีศูนย์การศึกษาพิเศษอยู่แล้ว
0: ใช่ครับก็อันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับคนพิการโดยตรงนะครับแล้วก็สิ่งที่มีการปรับซึ่งถือว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิสตรีครับพี่เอกก็คือตำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดครับเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีสตรีที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเนี่ยไปนั่งอยู่ในคณะเนี่ยไม่น้อยกว่า1คนครับพี่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่
1: เป็น
0: การอัปเกรดใช่ครับเพราะว่าจะได้พูดถึงเรื่องผู้หญิงพิการด้วยเพราะว่ามีความทับซ้อนในเชิงปัญหาเนาะนอกจากพิการแล้วก็ยังมีปัญหาทางสตรีอีกอะไรเงี้ยครับก็จะได้มีส่วนในการพูดคุยหรือชี้แนะให้กับอนุกรรมการจังหวัดด้วยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นอนุกรรมการจังหวัดชุดนี้หรือว่าตามระเบียบใหม่ที่ประกาศใช้แล้วเนี่ยก
0: ็
1: เขาก็จะดำเนินการไปตามระบบแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันก็ผอมลงแล้วก็มีความที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันมากยิ่งขึ้นนะ
0: ครับ
1: เอาเป็นว่าช่วงท้ายจริงๆแล้วนะครับ5ฉบับที่เราคุยกันสาระสำคัญทั้ง5ฉบับเลยบิ๊กมองว่ายังไงบ้างครับหลังจากมีการประกาศใช้แล้ว
0: สำหรับตัวบิ๊กเองมองว่าในมุมของกฎหมายครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มสิทธิแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับในเชิงของผู้เข้ารับสิทธิเนี่ยค่อนข้างที่จะมากเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นด้านของผู้ช่วยเหลือคนพิการก็ดีนะครับการออกบัตรประจำตัวคนพิการก็ดีนะครับรวมถึงการขยายวงเงินการกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพก็ดีเนี่ยล้วนเป็นสิทธิทั้งนั้นที่กฎหมายให้กับพวกเราคนพิการและผู้ดูแลคนพิการครับก็อย่างไรก็ตามนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับนอกจากจะเข้ารับสิทธิแล้วก็ขอให้ปฏิบัติหน้าที่เนาะตามกฎหมายของคนพิการเนี่ยค่อนข้างที่จะเคร่งครัดโดยเฉพาะถ้าเราเป็นลูกหนี้กองทุนแล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามสัญญา
1: ผมพูดคุยกับกฤตพงษ์เตชะพลีไว้ในรายการค้นหามาเล่าครับใครที่พลาดก็มาฟังในเสียงจากคนตาบอดไทยอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคุยกันจนหมดเวลาเลยครับวันนี้ผมก็เลยขออนุญาตนำรายการเสียงจากคนตาบอดไทยลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนวันอาทิตย์หน้านะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกาเรากลับมาเจอกันด้วยเรื่องราวดีๆอะไรต้องติดตามกันต่อไปขอบคุณครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมกันผลิตรายการดีๆแบบนี้มอบหมายให้ผมเอกพงศ์นพสกุลเป็นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับตำรวจกองปราบปรามขยายผลคดียักยอกและฟอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์หลังพบหลักฐานเส้นทางการเงินเพิ่มจากเดิม92ล้านบาทเป็นกว่า215ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคน

0: สร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่า

0: ้องระวัง
1: ตำรวจกองปราบปรามขยายผลคดียักยอกและฟอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์หลังพบหลักฐานเส้นทางการเงินเพิ่มจาก92ล้านบาทเป็นกว่า215ล้านบาทพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าพบการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสวัดหรือนายอติโชตและนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญคือประเด็นการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชตกระทำผิดวินัยสงฆ์โดยการยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและประเด็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินหาผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานเกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า215ล้านบาททั้งนี้เชื่อว่าอาจมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 รายแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคฤหัสถ์หรือพระภิกษุโดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานกรมสอบสวนคดีพิเศษพบเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายเอี่ยวขบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการหลังสอบสวนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาใช้หลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทยื่นประกันตัว
2: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด DSI 2รายที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการประกอบด้วยนายอิทธิพลอายุ49ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจากการสอบสวนทั้ง2รายทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับและนำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการส่งต่อให้นายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ซื้อสิทธิ์ที่เข้าตัวโดยอ้างว่าเป็นค่าบริการซึ่งเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสดทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญทั้งคลิปเสียงสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE พาร์ทไทม์วันเวลาและข้อมูลประกอบอื่นๆเตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานและที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเห็นด้วยกับแนวทางรัฐบาลเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนมองช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและช่วยให้มีเงินเหลือสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นของครอบครัวมากขึ้น
3: เสียงสะท้อนจากชาวสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวโดยมองว่าที่ผ่านมาโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงทั้งค่าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคทำให้สามารถนำเงินส่วนที่ประหยัดได้ไปใช้กับค่าใช้จ่ายจำเป็นด้านอื่นของครอบครัวขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มกำลังซื้อและสร้างเงินหมุนเวียนให้กับร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ทั้งนี้หากรัฐบาลขยายโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและทำให้ครัวเรือนบริหารค่าใช้จ่ายได้คล่องตัวขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่มีภาระค่าใช้จ่ายหลายด้านพร้อมคาดหวังให้การปรับเงื่อนไขครั้งนี้เอื้อต่อการเข้าถึงสิทธิ์อย่างสะดวกและทั่วถึงเพื่อให้มาตรการช่วยเหลือส่งผลต่อประชาชนและเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเต็มที่ราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตร

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะครับผมตะวันเขียววิจิตรครับรับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมด้วยกูรูด้านกฎหมายของผมในวันนี้คุณวีรศักดิ์โชติวานิชครับทนายความจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีทุกท่านครับ
1: นี่ฮะอาจารย์มาอีกวันหนึ่งแล้วครับสัปดาห์ที่แล้วเจอกันครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลายคนบอกว่าอาจารย์ให้ข้อกฎหมายให้คำอธิบายเรื่องข้อกฎหมายได้ชัดเจนดีมาก
2: ขอบคุณมาก
1: อยากจะฟังอีกนะในข้อ ในข้อความทางFacebook นี้นะฮะดังนั้นวันนี้ครับใครมีปัญหาอะไรนะครับเห็นหน้าอาจารย์มาแล้วนะครับอยากที่จะมีข้อกฎหมายอยากที่จะขอคำปรึกษาเรื่องอะไรก็พิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าโทรศัพท์มาจะง่ายหน่อยนะอาจารย์เนาะนะครับ02ครับ2769717แล้วก็022769721นะครับเฉพาะในช่วงที่รายการของเรากำลังออกอากาศอยู่นะครับถ้าเผื่อว่าหลังจากนี้ไม่มีใครรับสายนะครับจะมีผู้ดำเนินรายการท่านอื่นมาเปลี่ยนรายการไปแล้วนะครับแต่ว่าอีกหมายเลขหนึ่งครับ0817159551-3ก็ยังเป็นสายด่วนที่โทรได้ตลอดเวลาน้องๆถือโทรศัพท์ติดมือไว้เลยเผื่อมีอะไรก็กลิ้งกลางพูดคุยกันได
2: ้เพราะว่าเวลาฝากข้อความหรือประเด็นปัญหานั้นเนี่ย บางครั้งเนี่ยอาจจะต้องขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
1: ใช่
2: ทีนี้ถ้าท่านโทรสายเข้ามาม
1: ันง่ายหน่อย
2: จะได้ซักข้อเท็จจริงอะไรต่างๆเพราะการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายนั้นเนี่ยถ้าข้อเท็จจริงไม่นิ่ง
1: ครับ
2: ก็เพียงแต่การคาดการว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่างๆอาจจะไม่ตรงกับปัญหาของท่าน
1: เพราะบางครั้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบางครั้งพิมพ์เป็นข้อความมาสั้นๆ
2: ใช่ครับ
1: เราก็อ่านได้แค่นั้น
2: อ่านได้แค่นั้นที่วิทยาให้คำปรึกษานะในฐานะนักกฎหมายนะมันก็อาจจะไปหลายกรณีนะเพราะเราไม่รู้ว่าแล้วข้อเท็จจริงอย่างนี้เป็นยังไง
1: มันมีเงื่อนไขอีกเยอะแยะเลยนะรายละเอียดแบบนี้แหละครับที่เราต้องการแล้วก็ทางอาจารย์วิทยาศาสตร์เองก็ยินดีครับที่จะให้คำแนะนำปรึกษาในเวลานี้นะครับเนี่ยแหละฮะตั้งแต่16:10 เป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณ17:00 นนะครับก็ติดตามฟังรายการผ่านทาง FM 92.5 MHz ครับแล้วก็ระบบ AM ครับ891 GHz นะครับรวมถึงทาง Facebook Live นะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับติดตามกันได้อีกหนึ่งช่องทางนะฮะ YouTube นะครับเป็น channel ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ติดตามในหลายแพลตฟอร์มเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้หลายท่านหลายคนก็คงจะรอรับฟังรับชมกันอยู่นะครับอีกหนึ่งช่องทางอันนี้ย้ำเลยหลายๆคนก็บอกว่าขอเขียนมาได้ไหม ยังเป็นจดหมายได้ไหมเป็นไปรษณียบัตรได้ไหมอย่างเงี้ยอาจารย์นะครับก็จ่าหน้าซองไม่ได้นะครับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236อาคาร2นะครับอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่แหละนะครับถนนวิภาวดีรังสิตครับเขตดินแดงกรุงเทพ10400
2: ครับก็หลายช่องทางนะครับเพียงแต่ว่าการเขียนจดหมายมาเนี่ย มันอาจจะมีปัญหาบ้างการส่งการอะไรต่าง
1: ๆนะครับ
2: แต่ถ้าให้ดีเดี๋ยวนี้โทรศัพท์เนี่ยเพราะผมเข้าใจว่าคือคนไทยเนี่ยผมว่า 99% นะครับ
1: ครับ
2: มือถือ
1: ใช
2: ่สะดวก
1: ใช่ฮะ
2: แล้วก็ทุกเพศทุกวัยด้วยนะครับใช้มือถือกันผมว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นเหมือนกับปัจจัยที่6ไปละ
1: ใช่ฮะแล้วตอนนี้อย่างฟังรายการของเราปกติจริงๆเราเป็นสถานีวิทยุนะจ๊ะ
2: ครับ
1: ก็ฟังทาง FM AM ตามระบบไปแต่ว่าคนที่ฟังผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์
2: ใช่ครับ
1: เยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกๆวันนะครับตอนนี้ Facebook เอ่ย YouTube เอ่ยนะครับบางครั้งก็แพลตฟอร์ม X หรือ Instagram เนี่ยก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็มีทุกๆแพลตฟอร์มนี่แหละ
2: ใช่ครับ
1: นะก็สามารถที่จะรับชมรับฟังกันได้เห็นทั้งภาพนะฮะได้ยินทั้งเสียงเราด้วยนะอาจารย
2: ์ถูกต้องครับ
1: รู้เลยหน้าตาพิธีกรหรือหน้าตานี่กูรู้ได้กฎหมายเราวันนี้เป็นใครอย่างไรนะอาจารย์นะ เอาละครับวันนี้นะครับเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันแหมผมเห็นหัวข้อแล้ว เป็นเหมือนกับว่าต้องคนรวยเท่านั้นไหมถึงจะต้องคุยเรื่องนี้เพราะว่า คำว่ามรดกฮะ มรดกนี่ ถ้าเรานึกถึงโอ้โหใครได้มาก็คงจะดีใจเนาะนะ
2: ครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ให้มาหรือใครก็ตามให้มาเป็นมรดกตกทอดมาน่าจะเป็นทรัพย์สินสิ่งของที่มีมูลค่าต่างๆเหล่านี
2: ้
1: นะครับคราวนี้แหมเลยถามมีประเด็นหนึ่งเขาบอกว่าเอ๊ะมรดกที่ได้มานอกจากไอ้พวกที่ผมได้เกิดไปไหมแล้วหนี้ล่ะมันเป็นมรดกด้วยหรือเปล่า
2: อันนี้ครับ
1: มีหนี้ติดมันด้วยหรือเปล่าครับอาจารย
2: ์ นี่คือมรดกเนี่ยฮะหลายท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าได้รับมรดกมาเนี่ยก็คือได้ทรัพย์สินมา
1: ใช่
2: นะ
1: ฮะเป็นผมคิดอย่างนั้น
2: จริงๆแล้วเนี่ยมรดกเนี่ยฮะมันมีทั้งสิทธิและหน้าที่
1: อ๋อสิทธิและหน้าที่
2: สิทธิและหน้าที่
1: ครับ
2: ก็คือมีทั้งส่วนที่เป็นได้เป็นทรัพย์สินมา
1: ครับ
2: ก็เรียกว่ารับมรดกในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นภาระที่จะต้องไปชำระหนี
1: ้
2: แทนเจ้ามรดก
1: ครับ
2: นะก็เป็นหนี้ซึ่งมันก็ตกทอดทางมรดกด้วยเช่นกันนะฮะทีนี้ก่อนอื่นนั้นเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจของคำว่ามรดกตามกฎหมายซะก่อน
1: ครับ
2: คือมรดกทางกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับมันคือทรัพย์สินนะฮะที่ผู้ตาย
1: ครับ
2: หรือเจ้ามรดกนั้นเนี่ยมีก่อนที่ตัวเองจะถึงแก่ความตาย
1: ฮะ
2: ก็คือต้องมีทรัพย์สินมีอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
2: อยู่ก่อน
1: ครับ
2: แต่ถ้าสิทธิ์อันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากการตายเช่นที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของการทำประกันชีวิต
1: ประกันชีวิต
2: คือประกันชีวิตเนี่ยตราบใดที่เจ้ามรดกเนี่ยหรือผู้ประกันเนี่ย
1: ครับ
2: ยังไม่ตาย
1: ยังไม่เสียชีวิตนี
2: ่สิทธิ์ในการได้รับเงินที่ทำประกันชีวิตไว้เนี่ยมันยังไม่มีมันจะมีก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันหรือเจ้ามรดกนั้นเนี่ยถึงแก่ความตาย
1: ครับ
2: ทีนี้เงินที่ได้รับเนี่ยจากการทำประกันชีวิตอันนี้ไม่ถือว่าเป็นมรดกนะเพราะมันเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้ามรดกตายนะเพราะงั้นเส้นแบ่งมันอยู่ตรงที่ว่าต้องมีมาก่
1: อ
2: นที่เจ้ามรดกตายถึงจะเป็นมรดกแต่ถ้ามันเกิดขึ้นหรือสิทธิ์มันหลังจากการที่เจ้ามรดกตายแล้ว
1: อัน
2: นี้ไม่ถือว่าเป็นมรดก
1: แต่เงินก้อนที่ได้รับหลังจากที่ผู้ทำประกันนั้นตายไปหรือเจ้ามรดกตายไปแล้วตกไปสู่ทายาทอย่างเงี้ยอันนี้
2: ทีนี้มันมีปัญหาเงี้ยคือเนื่องจากว่าการทำประกันชีวิตนั้นเนี่ยมันเป็นรูปแบบตามกฎหมายนะที่จะต้องมีบุคคลเนี่ยสามฝ่าย
1: สามฝ่ายก็คือ
2: ฝ่ายที่หนึ่งก็คือผู้เอาประกันฝ่ายที่สองผู้รับประกันฝ่ายที่สามคือผู้รับประโยชน์
1: อ๋อมีรับผู้รับประโยชน์ด้วย
2: ใช่ฮะคือผู้เอาประกันเนี่ยจะต้องระบุในกรมธรร
1: ม
2: ์ว่าตัวเองนั้นประสงค์ให้ใครเป็นผู้รับประโยชน
1: ์
2: มันเป็นรูปแบบเป็นแพทเทิร์นแหละเวลาคุณมาไปทำประกันชีวิตเนี่ยเขาจะให้คุณระบุอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ไม่มีการพังเผอที่ไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน
1: ์แต่ตรงนั้นไม่ถือว่าเป็นมรดก
2: ทีนี้เงินที่ได้จากการมันเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้ามรดกตาย
1: ครับ
2: เพราะงั้นอันนี้ไม่ถือว่าเป็นมรดกอันนี้เอาแค่นี้ก่อนทีนี้เรามาคุยของเราวันนี้ว่าในเรื่องของมรดกนั้นเนี่ยนะครับมันมีอย่างที่ผมบอกแล้วใช่ไหมฮะมันเกิดขึ้นก่อนที่เจ้ามรดกตายทีนี้ถามว่าแล้วหนี้ที่เจ้ามรดกไปก่อไว้เนี่ยเมื่อเจ้ามรดกตายเนี่ย
1: ครับ
2: หนี้ก้อนนี้ใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบหรือมันตายตกไปตามเจ้ามรดกด้วย
1: ใช่ก็คนก่อนนี่ไม่อยู่แล้วไงอาจารย
2: ์นะในเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าในทางแพ่งนั้นเนี่ย
1: ครับ
2: หนี้ที่มันเกิดขึ้นในทางแพ่ง
1: ครับ
2: ในส่วนของแพ่งเนี่ย
1: ครับผม
2: มันเป็นมรดกที่ตกทอดไปยังทายาทนะที่จะต้องรับผิดชอบแทนเจ้ามรดกแต่ในส่วนของคดีอาญา
1: ครับ
2: ในทางอาญาเนี่ย
1: ครับ
2: ไม่ตกเอาผมยกตัวอย่างเจ้ามรดกขับรถประมาท
1: ครับผม
2: นะฮะขับรถประมาทแล้วก็ไปชนกับคู่กรณีแล้วปรากฏว่าเจ้ามรดกซึ่งเป็นฝ่ายประมาทนั้นเนี่ยตาย
1: ครับ
2: ถามว่าคดีอาญามันเกิดขึ้นหรือยัง
1: เก
2: ิ
1: ดข
2: ึ้
1: นแล้ว
2: นะฮะเพราะตัวเองประมาท
1: ครับ
2: แล้วก็คู่กรณีนั้นถ้าคู่กรณีตาย
1: ค
2: ู่กรณีบาดเจ็บสาหัส
1: ครับ
2: โดยหลักแล้วเนี่ยผู้กระทำโดยประมาทนั้นจะต้องมีความรับผิด ในทางกฎหมายถ้าตัวเองยังไม่ตายนะก็จะถูกฟ้องร้องฐานประมาทเป็นให้คนถึงแก่ความตายต่างๆซึ่งมีโทษจำคุกอยู
1: ่
2: ทีนี้พอผู้ก่อเหตุตาย
1: ครับ
2: หลักคดีอาญาก็คือผู้กระทำความผิดตายเนี่ยถือว่าคดีระงับเพราะไม่รู้จะเอาตัวใครไปดำเนินคดีละระงับเพราะงั้นทายาทของผู้ก่อเหตุ
1: ครับ
2: ก็ไม่ต้องรับผิดชอบในทางอาญา
1: ในทางอาญาน
2: ะแต่เนื่องจากว่าไอ้คดีประเภทนี้มันเป็นเรื่องของละเมิด
1: ครับ
2: ใช่ไหมมันเป็นทางแพ่งด้วยนะที่คู่กรณีอีกฝ่ายนึงเนี่ยนะเขามีสิทธิ์จะได้รับค่าสินไหวทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้ามรดก
1: ครับ
2: อันเนี้ยถามว่าแล้วมันจะตายตกไปตามคดีอาญาด้วยเปล่าไม่ทายาทของผู้กระทำละเมิดซึ่งถือความตายก็คือเจ้ามรดกนั้นเนี่ยจะต้องรับผิดชอบนะเพียงแต่ว่าหลักกฎหมายเนี่ยเขาวางหลักไว้ว่าในกรณีเนี้ยถ้าทายาทรับมรดกไปแล้วเจ้ามรดกมีหนี้อยู่ทายาทที่รับมรดกไปนั้นเนี่ยให้รับผิดชอบต่อเจ้าหนี้เพียงเท่าที่ตัวเองได้รับมรดกมาเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นเจ้ามรดกเนี่ยมีหนี้อยู่10ล้าน
1: ครับ
2: หนี้อยู่10ล้าน
1: ไม่รู้ว่าจะไปกู้ใครก็ตาม
2: มีหนี้อยู่10ล้านเนี่ยแล้วก็ตอนที่เจ้ามรดกตายนั้นเนี่ยมีทายาทอยู่2คน
1: ครับผม
2: ทายาท2คนเนี้ยได้รับมรดกทั้งหมดเลยเนี่ย มาเพียง5ล้านห้าล้านเนี่ยแบ่ง2ด้วย
1: ครับ
2: คนละ2ล้านห้า
1: ครับ
2: แต่หนี้ของเจ้าหนี้อ่ะที่เหนือกองทรัพย์สินเนี่ยของมรดกเนี่ยสิบถามว่าถ้าทายาท2คนเนี่ยเขาได้รับมรดกมาเพียง2ล้านห้า
1: ครับ
2: แต่เขามีทรัพย์สินของเขาอีก40ล้านเป็นทรัพย์สินของเขาเองนะไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับมรดก
1: ครับ
2: เจ้าหนี้สามารถที่จะฟ้องบังคับจากทายาท2คนเนี่ยเต็มตามจำนวนที่ตัวเองเป็นหนี้เจ้ามรดกอยู่หรือไม่ก็คือ10ล้าน
1: 10ล้าน
2: กฎหมายบอกไม่ได้เงินของทายาท2คนที่เป็นส่วนของเขาเอง
1: ครับ
2: เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ไปแตะ
1: ใช่
2: เจ้าหนี้สามารถจะบังคับได้เฉพาะส่วนที่เขาได้รับมรดกมาเท่านั้นก็คือ
1: 2ล้าน5
2: 2ล้าน5ทีนี้ถ้าเจ้าหนี้อยากจะได้เต็มตามจำนวน5ล้านที่เป็นกองมรดก
1: ครับ
2: เจ้าหนี้ก็ต้องฟ้องทายาททั้ง2คนเพราะถ้าเจ้าหนี้ฟ้องเพียงคนเดียวเขาก็ได้รับมาแค่2ล้าน5เจ้าหนี้บอกกองมรดกมี5ล้านเพราะงั้นผมฟ้องคุณคนเดียวก็ได้คนหมายบอกไม่ได
1: ้คุณก็ได้แค่2
2: ล
1: ้
2: าน
1: 5
2: นั่นแหละทีนี้ถามว่าทายาทเนี่ยของกองมรดก
1: ครับ
2: มีใครบ้างใช่ไหมเพราะว่าพอเจ้ามรดกตายนะทรัพย์สินของเจ้ามรดกเนี่ยจะตกทอดแก่ทายาททีนี้ถามว่าแล้วทายาทตามกฎหมายของเจ้ามรดกนั้นเนี่ย มีใครบ้าง
1: ครับ
2: มี2ประเภท
1: 2ประเภท
2: ประเภทที่1
1: ครับ
2: เขาเรียกว่าทายาทตามพินัยกรรมถ้าเจ้ามรดกทำพินัยกรรมนะ
1: ที่ระบุไว้ว่าใครรับใครรับใครรับ
2: ใช่แล้วก็การทำพินัยกรรมนี้กฎหมายกำหนดรูปแบบไว้ด้วย
1: ครับ
2: นะไม่ใช่ว่าเจ้ามรดกเคยพูดให้กับวงศาคณาญาติบอกว่าถ้าฉันตายแล้วเดี๋ยวลูกคนนั้นฉันจะให้อันนี้ลูกคนนี้อันนี้พูดแต่ปากไม่ได้เขียนเป็นพินัยกรรมไม่ได้ทำพินัยกรรมตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนดไว
1: ้ครับ
2: ไม่มีผล
1: อ๋อ
2: มันเคยมีกรณีที่มีปัญหาแล้วก็โทรเข้ามาในรายการ
1: ครับ
2: นะอยู่บ่อย
1: ๆครับผม
2: นะก็คือว่าเนี่ยก่อนพ่อจะตายเนี่ยพ่อบอกยกที่แปลงนี้ให
1: ้มาอ้าง
2: แต่พอพ่อตายแล้วพี่น้องคนอื่นบอกไม่รู้ก็ต้องแบ่งกันตามส่วนแล้วบอกเนี่ยพ่อเคยพูดไว้นะต่อหน้าเจ้าอาวาสบ้างต่อหน้ากำนันต่อหน้าไม่มีผลไม่เหมือนกับการอุทิศที่เราเคยพูดไป
1: ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยถ้าอุทิศให้กับสาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน
1: อ
2: ันนั้นเนี่ยมีผลทีนี้เรื่องนี้ก็คือทายาทตามพินัยกรรม
1: ครับผม
2: ทายาทตามพินัยกรรมเนี่ยมันจะมีรูปแบบของพินัยกรรมแต่วันนี้เราคงไม่ลงลึกรายละเอียดไว้นะ ทีนี้ว่าถ้าเจ้ามรดกทำพินัยกรรมแล้วพินัยกรรมนั้นเนี่ยเป็นพินัยกรรมที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย
1: ครับ
2: ถามว่าผู้รับพินัยกรรมนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นลูกหลานของเจ้ามรดกไห
1: ม
2: ไม่จำเป็น
1: นั้น
2: เจ้ามรดกจะยกให้ใครก็ได้
1: ใครก็ได้
2: จะยกให้ใครก็ได้แล้วแต่เจตนาของเจ้ามรดก
1: ครับ
2: ในขณะที่ตัวเองมีชีวิตอยู่ทำพินัยกรรมไว
1: ้ครับ
2: จะยกให้คนที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นสายเลือดไม่ได้แม้แต่เรื่องของยกให้มูลนิธิเจ้ามรดกก็ทำได้เคยมีคดีมาแล้วว่าเจ้ามรดกเนี่ยยกให้กับสภากาชาดไทยทั้งหมดเลย
1: เขียนระบุไว้อย่างเงี้ย
2: เขียนไว้เป็นพินัยกรรมเลยแล้วก็ลูกหลานไม่มีใครได้สักคน
1: ครับ
2: ปรากฏว่าพอเจ้ามรดกตายพินัยกรรมเปิดเผยมาลูกหลานก็ไม่ยอมสุดท้ายศาลพิพากษาว่าในเมื่อเจ้ามรดกสั่งไว้ถือว่าเป็นคำสั่งก่อนตายของเจ้ามรดกนะฮะมีผลยิ่งกว่าทายาทโดยธรรมตามกฎหมายเพราะงั้นอันนี้สภากาชาดไทยก็ได้รับ
1: ได้รับไป
2: ทีนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยครับมันจะมีเขาเรียกว่าทายาทโดยธรรม
1: ครับเมื่อสักครู่นี้คือ
2: ทายาท
1: โดย
2: พิน
1: ั
2: ยกรรมพินัยกรรมซึ่งทายาทตามพินัยกรรมนั้นเนี่ยผู้รับมรดกตามพินัยกรรมไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นทายาทโดยธรรมใครก็ได้ที่เจ้ามรดกพิศวาส
1: ไม่ต้องไปสืบสายเลือดไม่จำเป็น
2: ไม่จำเป็นนะครับทีนี้ในกรณีที่ไม่มีพินัยกรรม
1: ครับ
2: ก็จะมีทายาทอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าทายาทโดยธรรม
1: โดยธรรม
2: ทายาทโดยธรรมเนี่ยก็จะเรียงลำดับสายเลือดลงมาปู่ย่าตายายบุพการีผู้สืบสันดานพี่ป้าน้าอาอะไรต่าง
1: ๆ
2: พ
1: ี่
2: น้องร่วมบิดามารดาพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาน
1: ะ
2: แล้วก็เป็นลำดับมาซึ่งลำดับบนตัดลำดับล่างนะแต่มีอยู่2ลำดับที่ไม่ตัดกัน
1: ครับ
2: นะก็คือบุพการีกับบุตร
1: คำว่าไม่ตัดกันคืออะไรครับอาจารย์
2: คือโดยปกติแล้วนะลำดับเนี่ยเขาจะเรียงตั้งแต่อาวุโสสูง
1: ครับผม
2: ลงไปจนต้องต่ำสุด
1: นะ
2: ซึ่งลำดับบนเนี่ยจะตัดลำดับล่างคือถ้าลำดับบนยังมีชีวิตอยู
1: ่
2: ลำดับที่2ก็ถูกตัดลำดับที่2มีชีวิตอยู่ลำดับที่3ก็ถูกตัดตัดไปที่คือไม่มีสิทธิ์ได้รับ
1: ได้รับมรดกนั้น
2: แต่จะมี2ก็คือบุพการีกับผู้สืบสันดานชายหญิงเป็นคู่สมรสกันแล้วก็มีบุตร
1: ครับ
2: นะมีบุตรปรากฏว่าในเรื่องเนี้ยนะในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยชายหญิงเนี่ยก็มีบิดามารดา
1: ฮะ
2: แล้วปรากฏว่าสมมุติว่าฝ่ายชายตาย
1: ครับ
2: พ่อแม่ของฝ่ายชายก็ยังอยู
1: ่ครับ
2: นะแล้วก็ฝ่ายชายเองเนี่ย
1: ก็มีลูก
2: อีก
1: อ
2: ันเนี้ยทีนี้พอฝ่ายชายตายเนี่ยมรดกเนี่ยก็เป็นของพ่อใช่ไหมฮะพ่อเนี่ยมีลูก
1: ครับ
2: ในขณะเดียวกันพ่อเนี่ยคือปู่ของลูกอ่
1: ะ
2: ก็ยังอยู
1: ่
2: อันเนี้ยโดยหลักแล้วเนี่ยปู่อยู
1: ่ครับลูกก็อยู
2: ่มันควรจะตัดทั้งล่างแต่กฎหมายเนี่ยให้สองฐานะเนี่ยไม่ตัดกันก็คือในเมื่อปู่ยังอยู่ปู่ก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกเท่ากับหลานก็คือลูกของพ่อของเจ้ามรดก
1: ครับ
2: แล้วก็คู่สมรสถ้าเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: ครับ
2: เวลาแบ่งเนี่ยก็ต้องแบ่งสินสมรสเอาไว้ก่อนแล้วอีกครึ่งหนึ่งอ่ะถึงจะเป็นมรดก
1: มรดก
2: ทีพอเป็นมรดกแล้วเนี่ยในส่วนเนี้ยกฎหมายเนี่ยให้สิทธิพิเศษ
1: ครับ
2: คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายนะ
1: ครับ
2: ให้มีสถานะเหมือนกับผู้สืบสันดานก็คือมีฐานะเดียวกับลูกเพราะงั้นแล้วเนี่ยก็จะได้ส่วนแบ่งทีนี้เวลาแบ่งเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นมา
1: ครับ
2: ว่าในกรณีที่เจ้ามรดกเนี่ยก็คือพ่อเนี่ยมีปู่กับย่า
1: ครับ
2: ยังไม่ตาย
1: ครับ
2: แล้วมีลูก2คน
1: ครับ
2: แล้วมีเมียหนึ่งคนใ
1: ช
2: ่ไหม
1: ตอนนี้เป็น5แล้วถ้าดู
2: ตอนนี้ในเรื่องนี้ต้องวางหลักให้แม่นนะว่าคนที่มีสิทธิ์จะแบ่งทรัพย์มรดกเนี่ย
1: ครับ
2: ปู่กับย่าเนี่ยรวมแล้วเป็น1ส่วนหรือปู่1ส่วนย่า1ส่วนซึ่งอันเนี้ยต้องวางหลักให้แม่นก่อน
1: ครับ
2: กฎหมายบอกว่าปู่ย่า ต่างคนต่างก็ได้คนละ1ส่วนคนละ
1: 1
2: ส่วน
1: 1ส่วน
2: นะฮะลูกอีก2คน
1: ครับ
2: ก็คนละ1ส่วนเป็น4
1: คนละ1ส่วนอีก
2: แล้วก็ภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: ครับ
2: อีกส่วนหนึ่งก็ต้องกับ5
1: ดังนั้นมรดกนี้ถูกแบ่งเป็น5ส่วน
2: 5ส่วนนะอันนี้เพราะงั้นอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของทรัพย์มรดกที่จะแบ่งมันก็จะนำโยงไปสู่เรื่องของหนี้กองมรดกแต่ว่าพ่อเป็นหนี
1: ้ครับ
2: ทายาทไม่มีการทำพินัยกรรมทายาทโดยธรรม
1: ครับ
2: มี5คน
1: อย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไว้สักคร
2: ู่นี้เพราะฉะนั้นเวลาเจ้าหนี้จะฟ้องเนี่ยเจ้าหนี้ต้องฟ้องทั้ง5คน
1: เพื่อให้ได้
2: ให้ได้ทรัพย์มรดกของพ่อเนี่ยไปชำระหนี้มากที่สุดหรือเต็มจำนวนจะไปเลือกฟ้องบอกว่าปู่กับย่านี
1: ่ครับ
2: อายุเยอะแล้วอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเอาเฉพาะลูกดีกว่าหรือว่าตัวภรรยาเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นญาติกับเจ้าหนี้อีกเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าหนี้นะญาติตัวภรรยาของเจ้ามรดกเนี่ยไม่เอาเอาเฉพาะเด็กดีกว่าคุณก็จะได้เฉพาะส่วนของลูก2คนเพราะเอา5ไปหารแล้วเนี่ย
1: อ๋อฮะ
2: เพราะงั้นอันเนี้ยมันเลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าหนี้กองมรดกนั้นเนี่ยมันก็เป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทผมถึงบอกว่าเรื่องของมรดกนั้นเนี่ยมันมีทั้งสิทธิและหน้าที่
1: สิทธิและหน้าที
2: ่สิทธิก็คือทรัพย์สินของเจ้ามรดกเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะได
1: ้รับ
2: แต่นะครับการหน้าที่ที่เจ้ามรดกจะต้องรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้นะถ้าตัวเองเป็นลูกหนี
1: ้ครับ
2: ก็จะต้องรับไปด้วยเช่นกันเพียงแต่ว่ารับไปเท่าที่ตัวเองได้รับมรดกมาไม่เกินกว่าส่วนนั้นทีนี้ปัญหาว่าเจ้าหนี้เวลาจะฟ้องหนี้ประเภทนี
1: ้ครับ
2: คุณจะต้องรีบฟ้องนะคุณจะต้องรีบฟ้องเพราะว่ามันมีหลักกฎหมายเรื่องอายุความอยู
1: ่
2: นะว่าถ้าเจ้ามรดกตายเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยต้องรีบฟ้องภายใน1ปีนะ
1: 1ปีเท่านั้น
2: นับแต่ตัวเองรู้นะต่อให้หนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คือเจ้ามรดกเนี่ย
1: ครับ
2: หนี้ดังกล่าวนั้นจะมีอายุความมากกว่า1ปีเพราะมันมีหลายประเภทหนี้เรื่องของการซื้อขาย
1: ครับ
2: อายุความ2ปีจ้างทำของ2ปีสัญญากู้10ปี
1: ครับ
2: แต่ถ้าเจ้ามรดกตาย
1: ครับ
2: เจ้าหนี้เนี่ยจะต้องดำเนินการภายใน1ปี
1: นับแต่ที่ตัวเองรู
2: ้รู้ว่าเจ้ามรดกตายเพราะว่าถ้าไปคิดเฮ้ยไม่เป็นไรหนี้ของเราอายุความทั่วไปมันมี2ปีมี10ปีอยู
1: ่
2: เดี๋ยวค่อยฟ้องก็ได้ระวังเวลาคุณฟ้องปุ๊บทายาทเขาสวนกลับมาต่อสู้เรื่องอายุความเจ้าหนี้จะไม่ได้ไหลเลย
1: ถ้าเผื่อว่าเจ้าหนี้เพิ่งรู้เมื่อสมมติว่าเวลามันผ่านไปแล้วประมาณสัก4ปีแต่เพิ่งรู้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
2: ก็เจ้าหนี้ก็ต้องนำสืบให้ได้ว่าตัวเองไม่รู้ตัวเองเพิ่งจะมารู้อะไรต่างๆก็ต้องไปสู้กันแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยมันก็จะมีอายุความของมูลหนี้นั้นเนี่ย
1: ครับ
2: กันอยู่อีกชั้นนึงไงใช่ป่ะ
1: ยังไงฮะ
2: สมมติว่าคุณสมมติว่าหนี้เดิมเนี่ยมันมีอายุความของมัน2ปี
1: ครับ
2: แต่พอเจ้ามรดกตายก่อน2ปีอ่ะคุณต้องรีบฟ้องภายใน1ปีนะทีนี้คุณบอกว่าคุณไม่รู้
1: ไม่รู้มาก่อนนะ
2: แต่คุณมาฟ้อง3ปี
1: ครับ
2: มูลหนี้เดิมมัน2ปี
1: ครับ
2: มันหมดอายุความเพราะงั้นพอทายาทเขายกข้อต่อสู้นี้ขึ้นมาคุณบอกว่าคุณเพิ่งรู้ทายาทบอกคุณเพิ่งรู
1: ้
2: แต่หนี้เดิมมัน2ปีคุณฟ้องมาเกิน2ปีมันก็ขาดอายุความอยู่ดี
1: อ
2: ันนี้นะครับเพราะงั้นในเรื่องนี้นะครับมันก็เลยมีหลักกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องพวกอายุความก็ดีสิทธิ์ต่างๆก็ดี
1: ครับ
2: นะในเรื่องของการรับภาระหนี้ไปนะแล้วก็มันจะมีภาษากฎหมายอีกตัวหนึ่งเกี่ยวกับมรดกเหมือนกันรับมรดกความ
1: รับมรดกความเดี๋ยวเรื่องรับมรดกความไปเบรกหน้าอาจารย์รับมรดกความมันคืออะไรโอ้โหแม่ผมฟังอย่างนี้แล้วถ้าเผื่อว่าบ้านผมมีมรดกแล้วมีการมอบมรดกเนี่ยเอ๊ะฉันจะรับดีไหมเนี่ยหรือมันจะเป็นทุกขลาภหรือเปล่านะอาจารย์นะนะเรื่องของมรดกเดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อกันในเบรกหน้าครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
10: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
11: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
10: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: แล้วครับช่วงพักเบรกเมื่อสักครู่นี้นะครับหลังไมค์เราก็ยังคุยกันอยู่นะกับอาจารย์เรื่องของมรดกนะครับว่าโอ้โหที่อาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคนที่รับมรดกก็ไม่ใช่จะมีรอยยิ้มอย่างเดียวนะอาจารย์นะ
2: คือต้องดูครับว่าเจ้ามรดกเนี่ยมีหนี้สินด้วยหรือเปล่าเพราะถ้ามีหนี้สินเนี่ยมันก็ต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่
1: ถ้าเผื่อเจ้าหนี้เขาสืบทราบว่ายังมีทรัพย์สินอยู
2: ่
1: เจ้าลูกหนี้ของเขามอบเป็นมรดกให้กับใครเขาสามารถตามได้
2: ครับเพียงแต่ว่าทายาทที่รับมรดกมานั้นเนี่ยเวลาไปรับผิดชอบแทนเจ้ามรดกก็ไม่ต้องรับผิดชอบเกินส่วนที่ตัวเองได้รับมรดกมาเกินส่วนนะ
1: ครับครับ
2: นะไม่ใช่ว่าเกินจากทรัพย์มรดกนะเพราะทรัพย์มรดกเนี่ยมันถูกทายาทอาจจะเฉลี่ยแบ่งกัน
1: แบ่งกันไป
2: นะเพราะงั้นแต่ละคนเนี่ยรับมาแค่ไหนก็รับผิดชอบ
1: แค่นั้น
2: ต้องคืนกลับไปให้เจ้าหนี้หลักง่าย
1: ๆครับอาจารย์ครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรื่องมรดกความกันตอนนี้มีสายหนึ่งรออยู่อยากจะปรึกษาครับเรื่องที่ดินนะครับคุณณฤมลครับสวัสดีครับคุณณฤมลครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณนรุมนอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยใช่ไหมอ่ะครับเชิญครับเรื่องอะไรเอ่ย
12: คือเรื่องที่ดินนะคะพอดีที่ดินนะคะคือซื้อขายสองงานนะคะในที่ดินนะคะก็คือโฉนดของเราเนี่ยติดทางสาธารณะนะคะตอนซื้อขายกันอ่ะทางสาธารณะนี่คือเป็นทางสาธารณะของอบต.นะคะที่เขาก่อสร้างแล้วคราวนี้ต่อมาเมื่อเดือนกรกฎาคมอะค่ะโฉนดอะแปลงใหญ่อะค่ะซึ่งเราเป็นแปลงข้างเคียงค่ะเขาจะแบ่งแยกโฉนดกันแล้วก็พอมาคือเขามายิงหมุดมาหาหมุดของเราอะแต่หมุดเราเหลือหมุดเดียวนะคะไอ้สามหมุดแต่เราหายแต่คราวเนี้ยพอเขานั่นมาสรุปว่าทางสาธารณะของอบต.ที่สร้างอะ อยู่ในโฉนดเราด้วยค่ะในพื้นที่สองงานมาทำให้พื้นที่สองงานในโฉนดของเราอ่ะมันหายไปประมาณ27ตารางวาค่ะ
2: ครับทีนี
12: ้ค่ะปัญหาก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงนี้เพราะว่าเราได้ซื้อขายกันเมื่อปี49ซึ่งเราอ่ะก็ได้เขาเรียกอะไรนะคะได้ปักเสาลวดหนามันภายในพื้นที่สองงานแล้วพอเขามารังวัดแล้วมันทำให้เราต้องรื้อสิ่งปลูกสร้างของเราแม้กระทั่งศาลพระภูมิอะค่ะก็ต้องย้ายออกค่ะเพราะว่าทางศาลที่ของอบต.เขาสร้างมันรวมอยู่ในที่เราค่ะเหมือนกับว่าแล้วทำไมเมื่อปี49ถึงออกโฉนดอะที่เราถืออยู่อะมันก็ติดทางศาลนะซึ่งมันไม่ได้รวมทางศาลนะคะ
2: ครับครับผมถามก่อนตอนที่คุณไปซื้อมาตอนนั้นเนี่ยนะก่อนจะปักเสาอะไรที่คุณพูดถึงเนี่ยมีการได้รังวัดสอบเขตไหมก่อนจะซื
12: ้อรังวัดค่ะเพราะว่าตอนแรกมันอยู่ในแปลงใหญ่เลยมันเป็นแปลง11ไร่นะคะที่2งานน่ะเขาก็เลยต้องฉีกออกมาจาก11ไร่ให้เป็น2งานเพื่อที่จะทำการซื้อขายกัน
1: เขาก็ต้องมีการทำรังวัดก่อนเนาะใช่ไหม
2: ตอนรังวัดตอนนั้นเนี่ยรังวัดตอนนั้นเนี่ยที่ดินที่คุณซื้อมาเนี่ยเนื้อที่จริงนะฮะเต็มตามเอกสารถูกต้องไหม
12: ถูกต้องค่ะเพราะว่าหมุดทุกอย่างก็มีอยู่แต่ปัจจุบันอ่ะ
2: ครับเข้าใจละ
12: ที่ค่ะค
2: ่
12: ะ
2: ทีนี้ปัญหาว่าทางสาธารณะเนี่ยนะทางสาธารณะตอนที่คุณซื้อมานั้นเนี่ยก็มีทางสาธารณะอยู่แล้ว
12: ใช่ค
2: ่
12: ะ
2: แล้วก็ทางสาธารณะนั้นเนี่ยต่อมาได้มีการปรับปรุงหรือขยายแนวไหม
12: ไม่มั่นใจอะค่ะว่าปรับปรุงหรือขยายแนวหรือเปล่าแต่ว่า
2: ปัจจุบันเนี้ยปรากฏว่าทางสาธารณะนั้นเนี่ยมันกินเข้ามาในที่ของคุณใช่ไหม
12: ทางสาธารณะสภาพทางเดิมอะค่ะมันก็เป็นทางอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ปลูกบ้านอยู่แล้วค่ะแล้วมันจะมีต้นมะขาม2ต้นซึ่งมันอยู่ก็คือต้นมะขามมันอยู่พร้อมกับทางนี้อยู่แล้วค่ะซึ่งมันไม่น่าจะขยายกินเนื้อที่ของเราได้ถึง27แต่เราคือเนื้อที่เราอ่ะทั้งหมดเลยค่ะเป็นทางสาธารณะไม่มีส่วนไหนที่เป็นทางสาธารณะเลยอะค่ะ
2: ไม่ที่ผมอยากจะถามคุณก็คือว่าตอนที่คุณซื้อมาคุณบอกว่าคุณรังวัดนะแล้วก็ถนนสาธารณะมันก็มีอยู่แล้วแต่ปัจจุบันเนี้ยพอมีการรังวัดเนี่ยปรากฏว่าทางสาธารณะเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในที่คุณ
12: ใช่ค
2: ่
12: ะ
2: ทางสาธารณะเนี่ยมันมีการขยายหรือเปล่าปัญหาอยู่ตรงนี้นะฮะ
12: ไม่ได้มีการขยายค่ะถ้ามีก็น่าจะแค่นิดเดียวค
2: ่ะทีนี้ในเมื่อมันไม่มีการขยายเนี่ยนะถ้ามันอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่คุณซื้อมาปัญหาก็คือว่าแล้วทางสาธารณะในตอนนั้นเนี่ยกับทางสาธารณะในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดประเด็นอะไรขึ้นมาทำให้ทางสาธารณะเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในที่ของคุณได้ตั้งเยอะแยะอย่างนี้ตรงนี้นะครับที่มันมีปัญหาแล้วได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่รังวัดหรือเปล่าที่สำนักงานที่ดินเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
12: ก็คือสำนักงานที่ดินคือเขาประมาณว่ามีการคาดเคลื่อนในการรังวัดเมื่อปี49อะค่ะแต่ว่าเมื่อปี2542แปลงใหญ่11ไร่ที่เราเป็นคนแบ่งแยกออกมาเขาเป็นนส3เมื่อปี42นะคะแล้วเขาก็ออกโฉนดซึ่งการรังวัดแล้วก็อะไรเขาเรียกระวางแผนที่ตรงนั้นมันถูกต้องอยู่แล้วเมื่อปี42จากนส3เป็นโฉนดนะคะแต่ต่อมาเมื่อปี49ประมาณว่าปี49เราออกโฉนดก็เหมือนกับว่ามีการคาดเคลื่อนโดยไม่ได้ใช้ดาวเทียมยิงค่าพิกัดซึ่งปัจจุบันปี69เขามาแบ่งแยกออกเป็น2แปลงนะคะแปลง11ไร่อ่ะเขาก็มายิงค่าพิกัดปรากฏว่าที่ของเราอ่ะอยู่ในทางสาธารณะจริงๆแล้วอ่ะทางสาธารณะที่มีอยู่เดิมอ่ะตอนแรกมันอยู่ในแปลงใหญ่จริงๆอ่ะเขาน่าจะแบ่งหักออกจากแปลงใหญ่ค่ะที่เขาแบ่งแยกกัน11ไร่อ่ะแต่ว่าดันเอาทางสาธารณะมาหักออกจากสองงานของเรา
2: ครับนะฮะทีนี้ถ้าสภาพของทางสาธารณะตั้งแต่ปี42 49จนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแสดงว่ามันเกิดปัญหาอย่างที่ช่างเขาบอกนะฮะ มันเกิดความคลาดเคลื่อนแต่ถ้าทางสาธารณะในปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเช่นมีการขยายนะอันเนี้ยมันก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเพราะว่าในกรณีที่อบต.เนี่ยไปขยายทางแล้วปรากฏว่าไปกินเอาที่ดินข้างเคียงเกินแนวเขตเดิม
13: ครับ
2: อันเนี้ยศาลปกครองเนี่ยเคยมีคำวินิจฉัยไว้แล้วว่าอบต.ไม่มีสิทธิ
13: ์
2: นะที่จะไปทำทางขยายกว้างขึ้นแม้ว่าจะเป็นทางสาธารณประโยชน
13: ์
2: ที่ชาวบ้านในชุมชนนั้นใช้ร่วมกันก็ตามนะไปทำอย่างเนี้ยไม่ได
13: ้
2: นะต้องล้นกลับมาแต่ถ้าเป็นกรณีว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมาคือตั้งแต่42 49จนถึงปัจจุบันทางเนี่ยมันก็อยู่ของมันอย่างเงี้ยแต่พอมาใช้ GPS ในการรังวัดปรากฏว่ามันเกิดมีปัญหาคลาดเคลื่อนอันเนี้ยปัญหาใหญ่ละ
13: อ
2: ันเนี้ยปัญหาใหญ่นะครับ
13: คุณนฤมลควรจะทำยังไงดีฮะ
2: ทีนี้ปัญหาตอนนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับก็ต้องหาข้อเท็จจริงให้ได้แล้วถ้าเราเห็นว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมนี้ก็ต้องดำเนินคดีนะเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินงานของทางเจ้าหน้าที่อ่ะนะเพราะว่า
13: เจ้าหน้าที่รังวัด
2: เจ้าหน้าที่ที่ดินนะครับ
13: เจ้าหน้าที่ที่ดิน
2: นะครับแต่ต้องให้ข้อจริงนิ่งก่อนนะว่าทางมันยังอยู่ในสภาพเหมือนเดิมนะ
13: อ
2: ันเนี้ย
13: อันนี้ต้องชัดเจนนะคุณนรมนนะนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์วิศักดิ์เนี่ยได้สอบถามว่าทางเนี่ยมันมีอยู่แนวเดิมใช่ไหมไม่ได้โดนขยายเข้ามาใช่ไหมเนี่ยนะฮะ
2: เพราะถ้าทางเดิมมันมีการขยายแล้วส่วนขยายน่ะมันกินเข้ามาในที่ของเรา
13: อันนี้เราสู้ได้เลย
2: เห็นได้ว่าทางในปัจจุบันเนี่ยนะมันกว้างขึ้นแล้วปัญหาคือล้ำเข้ามาในที่ของเราแล้วเราไม่เคยอุทิศนะต้องย้ำนะ
13: ครับครับ
2: โดยปริยายเลยแต่เราไม่เคยเจงแก่นาเลยนะเราไม่เคยยินยอมต่างๆเลยเขาทำไปโดยพระการ
13: อ
2: ันเนี้ยฟ้องศาลได
13: ้
2: นะ
12: แต่ก็เคยมีข้อสังเกตตรงที่ว่าถ้าทางสาธารณะทั้งหมดเลยอ่ะมันอยู่ในที่เราทั้งหมดเลยคือซึ่งมันมีต้นมะขามนะคะที่ว่าติดทางสาธารณะแล้วทำไมแปลงข้างเคียงที่ติดกับต้นมะขามฝั่งโน้นอ่ะเขาถึงไม่เขาเรียกเนื้อที่เขายังเดิมยังเท่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะแต่มีเฉพาะที่ดินของเราอ่ะที่หายไปเท่ากับทางสาธารณะเลยนะคะคือเหมือนกับว่าทางสาธารณะทั้งเส้นและกว้าง3เมตรกว้าง4เมตรเนี่ยก
13: ็
12: คือเป็นในพื้นที่เราทั้งหมดเลยอะค่ะ
2: คราวนี้แสดงว่าเกิดความผิดพลาดในการรังวัดของเจ้าหน้าที่อ่ะตอนแบ่งแยกโฉนดอะไรต่างๆนะผมถึงบอกว่าคือถ้าข้อเท็จจริงมันปรากฏชัดเจนว่าทางสาธารณะไม่มีการขยายนะยังใช้แนวเดิมเลยอยู่นั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของความประมาทเลื่อยๆของเจ้าพนักงาน
13: ดังนั้นคุณเนื้อละมุนจะต้องทำการฟ้องก
2: ับ
13: ทางสำนักงานที่ดินนั้น
2: ใช่ครับ
13: ว่ามีการรังวัดผิดพลาด
2: ใช่ครับนะ
12: แต่ก็คือเราพอเราไปคุยกับทางที่ดินนะคะว่าเราจะขอคัดค้านการแบ่งแยกของแปลงใหญ่ค่ะที่เขาจะแบ่งแยกเขาจะขอคัดค้านค่ะคนนี้ทางที่ดินเขาก็บอกว่าถ้าเราขอคัดค้านก็ถือว่าเราอ่ะจะต้องฟ้องครอบครองปรปักษ์เพราะเราถือโฉนดอ่ะมาตั้งแต่ปี49แล้วนะคะก็คือตอนนี้ก็คือประมาณ20ปีแล้วที่เราอ่ะในส่วนตรงนั้นส่วนคือส่วนทางแปลงที่เขาขายให้เราอ่ะเขาก็จะต้องฟ้องบุกรุกเพราะว่ามันเป็นบางส่วนที่เราจะต้องรื้อเพราะว่าที่เราเหมือนกับว่าไม่พอสองงานและเราจะต้องรู้สิ่งปลูกสร้างออก
2: คืออย่างนี้ครับคุณนรมนครับผมว่าเรื่องคุณนรมนเนี่ยนะครับต้องหาทนายความนะฮะต้องปรึกษาทนายความนะครับในเรื่องนี้นะเพราะว่า
12: แต่คนนี้เราก็ไม่มีทนายคือเราก็ไม่ค่อย
2: เพราะเรื่องนี้มัน
12: มีเงิน
2: ฮะเรื่องนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวฟังก่อนเรื่องนี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่ในตัวนะครับแล้วก็มันไปเกี่ยวกับทางสาธารณะด้วยทีนี้ปัญหาว่าพอคุณไปร้องเรื่องการครอบครองปรปักษ์เนี่ยครอบครองปรปักษ์เนี่ยคือครอบครองปรปักษ์ในส่วนไหนอ่ะส่วนของทางสาธารณะหรือไปครอบครองปรปักษ์ในที่ดินของโฉนดแปลงใหญ
13: ่
2: มันมีความซับซ้อนนะครับเรื่องนี้นะฮะแล้วมันจะต้องเอาเอกสารเอาแผนที่เอาผังเอาละวางเนี่ยมากางดูเพราะงั้นเนี่ยผมว่าดีที่สุดนะครับต้องหาทนายความนะครับทีนี้ถ้า คุณนรุมนเองนั้นเนี่ยบอกว่าไม่มีเงินเองต่างคุณนรุมนอยู่สุโขทัยอำเภออะไรครับ
12: คงไกรลาดค่ะ
2: คงไกรลาดผมว่าคุณนรุมนต้องหาเวลาเข้าไปที่ตัวจังหวัดสุโขทัยนะครับไปที่ศาลนะเพราะว่าที่ศาลนั้นเนี่ยสภาในความเรามีทนายความอาสาให้คำปรึกษานะเป็นโต๊ะนั่งอยู
13: ่
2: นะครับแล้วก็ไปติดต่อที่นั่นขอพบประธานสภาทนายความจังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วเอาเรื่องเอาราวเนี่ยไปคุยกับท่านประธานประธานสภาทนายความจังหวัดสุโขทัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากสภาทนายความนะครับอันนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเอาไปหาลือนะครับแล้วก็ถ้าต้องการใช้บริการของสภาทนายความก็ติดต่อกับท่านประธานนะครับเขาจะมีแบบฟอร์มให้กรอกต่างๆแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการนะครับทางด้านการให้การช่วยเหลือถ้าเข้าหลักเกณฑ์นะทางคุณนรุมนเองเนี่ยก็จะได้รับทนายความอาสาของสภาทนายความเนี่ยเข้าไปดำเนินการในการฟ้องร้องโดยไม่ต้องเสียค่าทนายความ
13: ครับ
2: นะครับอันนี
13: ้นะคุณนรมนดำเนินการตามนี้นะเพราะว่าเรื่องราวที่คุณนรมนเล่ามาเนี่ยมันมีความซับซ้อนเยอะเลยนะฮะแล้วต้องไปพิสูจน์ความจริงกันอีกหลายๆประเด็นเลยแหละนะฮะ
2: แล้วฟังดูแล้วเนี่ยเจ้าพนักงานที่ดินเขาแนะนำเนี่ยปัญหาว่าไปร้องครอบครองปรปักษ์เนี่ยของ
13: ที่หลวงนะของหลวงนะ
2: เพราะถ้าไปร้องครอบครองปรปักษ์นะ
12: คือ
2: มันผิดประเด็น
12: เขาเหมือนกับว่าให้ครอบครองปรปักษ์คือครอบครองปรปักษ์ในส่วนที่เรากินที่ดินแปลงใหญ่อะค่ะที่เขาจะให้เราเลื้อที่เราได้เลื้อสิ่งปลูกสร้างออกค่ะก็คือจะให้เราครอบครองปรปักษ์เพราะว่าเราอะเหมือนกับว่าเราอะยึดตามโฉนดเราใช่ไหมคะเพราะโฉนดเราหมุดเราต้องดึง
13: ตั้งแต่
2: ผมว่าดีที่สุดนะครับรีบไปเลย
13: รีบไปก่อนรีบไปคุยกับทนายก่อน
2: พรุ่งนี้รีบไปเลยนะครับหาเวลาไปเลยนะครับ
13: นะฮะ
2: นะครับ
13: ครับ
12: ค่ะค่ะได้ครับ
13: ขอบคุณครับคุณนรมนครับ
12: คร
13: ับ นะอีกเรื่องนึงครับป้าน้อยรออยู่โทรทัศน์ฮะนำไปซ่อมที่ร้านซ่อมช่างเรียกค่าซ่อม 1,500 บาทป้าน้อยไม่มีตังค์ที่จะไปส่งให้รับคืนไม่ได้เป็นเวลาหลายเดือนแล้วแล้วก็ร้านเขาก็ขายไปซะแล้วป้าน้อยอยากทราบว่าทำยังไงป้าน้อยครับสวัสดีครับ
14: จ้าสวัสดีจ้า
13: โอ้โหนี่ไปซ่อมมาตั้งแต่วันไหนฮะเนี่ย
14: เดือนพฤษภาค่ะ
13: พฤษภาแล้วปักกันแล้ววันนี้เราจะไปไถคืนเหรอฮะหรือจะเอา
14: เขาเราจะไปเอาคืนจ้ะเอาของเราคืนเพราะถ้าเราไม่มีปัญญาจ่ายค่าซ่อมก็จะเอาของเราคืน
13: แล้วตอนนี้เรามีเงินห้า
14: ต้องซ่อม
13: ตอนนี้เรามีเงิน 1,500 แล้วใช่ไหม
14: รับปากแล้วว่ายังไม่ซ่อมจนกว่าป้าจะมีเงินไปเขาถึงจะซ่อมเขาพูดอย่างนี้แต่ตอนนี้เขาขายไปซะแล้วลูก
2: แล้วเขาขายไปอ่ะเขาแจ้งป้าไหมว่าเขาซ่อมแล้วหรือยังไม่ซ่อมเหมือนกัน
14: เขาไม่ได้แจ้งอะไรเลยเขาบอกว่าเขาไม่มีที่เก็บแล้วทีนี้ป้าก็บอกว่าทำไมไม่บอกล่ะลูกสาวเอ้ยหลานเอ้ยเดินผ่านที่ร้านตลอดเวลาเลยนึกว่าจะคอยตังค์ซ่อมให้เราก็ถึงไม่ไปเอากลับถ้าบอกให้เราไปเอากลับ
13: ม
14: าเราก็เอากลับมาแล้ว
2: อย่างนี้ป้า
14: ทีนี้เขาก็บอกว่าเขาให้200
2: ป้าอย่างนี้เดี๋ยวฟัง
14: เลยเราก็จะเอาโทรทัศน
2: ์ป้าฟังตอนที่ป้าเอาไปซ่อมเนี่ยเขาออกใบรับซ่อมอะไรต่างให้ป้าเป็นหลักฐานมีบ้างไหม
14: อ๋อก็ไม่มีหรอกเพราะร้านมันอยู่ใกล้กันลูก
13: ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีหลักฐานการรับของไม่มีการรับซ่อมอะไรเลยปากเปล่านะป้าเนาะ
14: จ้ะ
2: แล้วโทรทัศน์เครื่องนี้ป้าเคยมีรูปถ่ายของโทรทัศน์เครื่องนี้ไว้มีติดตัวไว้บ้างไหมมีไหม
14: มีค่ะมี
2: คืออย่างนี
13: ้
2: คือด้วยหลักแล้วนะทางกฎหมายแล้วเนี่ยถามว่าร้านเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเอาของเราเนี่ยไปขายนะ
13: ครับ
2: นะโดยอ้างว่าเขาของกองเต็มร้านเลยนะไม่มีที่จะวางละ
13: ครับ
2: เขารับงานมาอันนี้เกะกะเขาเลยเอาไปขาย
13: ครับ
2: เขาไม่มีสิทธิ
13: ์ไม่มีสิทธิ์นะ
2: ไม่มีสิทธิ์นะครับทีนี้ในเมื่อเขาอ่ะไม่ยอมแจ้งเราแล้วเอาไปขายโดยพลการแล้วจะให้เราแค่200เราแค่200แล้วป้าจะเอาเท่าไหร่ตรงเนี้ยสำคัญ
14: อ๋อเขาบอกว่าให้เราซื้อโทรทัศน์เขาเลยเขาเท่าของเราเป๊ะเขาบอกอย่างนี้นะเท่าของเราเป๊ะแล้วก็42นิ้วเท่ากันเลยแล้วเขาก็ซ่อมมาแล้วเขาซ่อมแล้วแต่เขาก็จะขายให้เรา 1,500 ทีนี้ป้าก็ขอต่อป้าคิดว่า ดีกว่าเราไม่ได้เน
2: า
14: ะถ้าเราได้มาก็เราก็นึกว่าเสียค่าซ่อมไป 1,500 เนาะทีนี้ป้าก็ขอผ่อนขอผ่อนเขาเดือนละ500
2: ครับแล้วเขาว่าไง
14: แต่เขาไม่ยอมลูก
2: คือจริง
14: แล้วเอาพันก่อนแต่พันหนึ่งป้าก็ยังไม่มีเนาะ
2: คือผมเข้าใจนะเข้าใจทั้งป้าด้วยเข้าใจทั้งร้านด้วยคือเขาเองอ่ะเขาก็พยายามหาทางออกให้ป้านะทีนี้ว่า
14: แต่ว่าท่านี
2: ้
14: ป้าอยากรู้ว่าถ
2: ้
14: าเราอีพันห้าเนี่ยที่เขาทำเขาจะขายให้เรา 1,500 เนี่ยลองซ่อมไม่ได้พูดกันแล้วเนา
2: ะ
14: แล้วเขาบอกว่าโทรทัศน์ที่ขายไปเขาให้200ป้าเรียกสามารถเรียก200ที่เขามาแล้วก็ให้เขาเราจ่ายแค่ 1,300 ได้ไหมลูกอย่างนี
2: ้คือเขาจะขายป้า 1,500 ใช่ไหมแล้วก็ป้าจะเรียกเขาเนี่ย200
13: ไม่เขาให
14: ้เขาบอกว่าจะให้200
2: คืออย่าง
13: น
2: ี
13: ้โทรทัศน์เก่าอ่ะ
2: ถ้าเขาจะให้ป้า200นะเขาจะให้ป้า200นี่นะแล้วก็เขาจะขายป้า 1,500 เนี่ยโดยหลักเนี่ยมันถือว่าต่างคนต่างก็มีภาระเขาก็มีภาระให้เรา200เราก็มีภาระต้องให้เขา 1,500 โดยหลักกฎหมายมันสามารถหักกลบลบหนี
13: ้ดังนั้น
2: ก็เหลือ 1,300 ที่เราจะต้องให้เขานะ
13: แล้วคุณป้าก็ได้โทรทัศน
2: ์ก็ได้โทรทัศ
13: น
2: ์เครื่องที่เขาซ่อมนะแต่ไม่ใช่เครื่องของเราละ
13: แต่เป็นรุ่นเดียวกัน
2: แต่มันไซส์เดียวกันเลยต่างเดียวกันคือโดยหลักเนี่ยมันทำได้นะเพียงแต่ว่าปัญหาก็อยู่ที่ว่า 1,300 อ่ะถ้าหักกลบกันอย่างนี้แล้วเนี่ยป้าจะจ่ายให้เขายังไงแล้วเขาจะยอมรับเงื่อนไขของป้าหรือเปล่า
13: ตกลงกันยังไงอ่ะ
2: ต
13: กลงกันยังไงล่ะ
14: ยังไม่พูดรอปรึกษาหนูก่อน
2: คือโดยหลักแล้วนะป้
14: า
2: โดยหลักแล้วเนี่ยนะถ้าเขาอ่ะยินดีที่จะให้ป้า200แล้วก็ป้ายินดีที่จะซื้อโทรทัศน
13: ์
2: ที่เขาซ่อมเสร็จแล้วแต่ไม่ใช่เครื่องของป้าเนี่ยในราคา 1,500
13: ครับ
2: เอาหักกลบลบกันเนี่ยแล้วเหลือป้าจ่ายให้เขา 1,300 เนี่ยมันทำได้ตามกฎหมายมันทำได้ตามกฎหมายครับนะอันเนี้ยนะผมว่าในเมื่อรู้จักกันแล้วก็เดินผ่าน
13: กันเนี่ย
2: ผมว่าลองไปคุยกับเขาดูนะลองไปคุยดูผมไม่อยากจะแนะนำให้ไปถึงตำรวจตำรวจ
13: ใช่ใช่
14: ม
13: ัน
14: ป้าก็คิดอย่างนั้นแหละ
13: ป้าเรื่องคุณป้าเนี่ยภาษาของพวกเรานะเจรจากันด้วยดีพูดคุยกันด้วยดีเอาอย่างนี้ได้ไหมเอาอย่างนั้นได้ไหมเนี่ยจ่ายก่อน
14: ป้าคิดว่าเราก็ต่างคนต่างผิดเนาะเขาผิดเราก็ผิดที
13: ่
14: ไม่เอา
13: เนี่ยน่ารักนะเนี่ย
14: แต่ว่าเขาผิดมากกว่าเราตรงเขาไม่บอกเรา
2: อันนี้แหละครับจริงๆเลยเดินผ่านหน้าบ้านทุกวัน
13: นะ
2: ไปบอกสักคำบอกว่าป้าไม่ซ่อมเรา
14: แล้วเดินผ่านทุกวันเนี่ยทำไมไม่มาเอาคืนป้าก็ด้วย
13: ต่างคนต่างบอกต่างคนต่างบอก
14: ว่าไม่ซ่อม
2: ป้าลองไป
14: ว่ารอตั้งป
2: ้
14: าก็บอกว่าจะซ่อมให้ต่อเมื่อตังป้าไปถึงแล้ว
2: แล้วใจป้านะครับถ้าเขาหักกลบอย่างนี้ได้1,300อ่ะ
13: โอเค
2: ป้าจะผ่อนเขากี่งวด
14: อ๋อป้าก็ก็จะให้เขา1,000ตามที่เขาเรียกร้องมาแล้วมีนั่นก็เอาไว้มีเม
13: ื่อ
14: ไหร่
13: ค่ะอีก300ค่อยว่ากัน
2: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าป้าลอง
14: ป้ายังไม่ได้คุยเลยนะลูก
13: อุ๊ยคุยได้เลยเนี่ยป้าฟังอย่างนี้แล้วเป็นผมเป็นช่างอะผมก็เอานะใช่ไหมอยู่ดีโทรทัศน์เครื่องนี้แล้วค้างอยู่ที่ร้านเขาแล้วไม่มีใครเอาไปใช้อ่ะเขาก็ไม่ได้เงินนะคุณป้าใช่ไหมอยู่ที่การเจรจาของเราคุณป้าพูดดีๆแล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
14: ป้าก็ขอร้องเขาไงบอกว่าสงสารป้าเธ
2: อ
14: เพราะว่าป้าก็เพื่อเอาไว้เพื่อฟังพระฟังอะไรเพราะว่าป้าอยู่คนเดียว
13: เน
14: า
13: ะ
14: อยู่คนเดียวแล้วมันก็มีสภาพที่ว่าเครียดมากลูก
2: ครับ
13: ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะจบ
14: ได้ฟังอะไรไปมั่งป้าก็ดีขึ้น
13: ครับผมว่าเดี๋ยวมันจะจบด้วยดีนะป้านะ
14: เขาก็บอกแต่เขาไม่พูดเลยว่าจะให้200อ่ะทีเนี้ยเอาโทรทัศน์ 1,500 เต็มเลย
13: เอา
14: แต่ว่าป้าก็ยังไม่ได้ต่อรอง
13: นี่แหละต้องต่อรองนี้แหละต้องต่อรองอันนี้เพราะว่าเครื่องนี้มันไม่ใช่เครื่องของเราว่างั้นไปนะ
2: ยังไงถ้าป้าไปดำเนินการแล้ว
14: ป้าคิดว่าอย่างนี้นะลูก
2: แ
14: ต่ป้าคิดว่าถ้าป้าจะไปเอาเครื่องนี้ป้าต้องให้เวลาต้องให้เวลาป้า3 เดือนเอามาดู3 เดือนถ้าเสียป้าจะไปซ่อมฟรี
13: ต้อง
2: คุยก็ดูครับป้า
13: ต้องคุยนะป้าน้อยนะ นะ
2: แล้วถ้าไปดำเนินการยังไงแล้ว
13: ฮะดีมาก
2: ขอบคุณมากเลยว่าส่งคุณข่าว
13: สวัสดีครับสวัสดีครับ
14: ไม่ใช่เดี๋ยวได้เรื่องยังไงเดี๋ยวป้าโทรบอก
13: ได้จ้าได้จ้าได้จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: น่ารักมาก
13: น่ารักน่ารักน่ารักนะครับพอฟังแล้วจริงๆแล้วไม่ได้เอาเป็นเอาตายกันนะอาจารย์นะครับจริงๆก็อยากจะพูดจะคุยกันอะไรแต่ว่าเอ้ยขอปรึกษาทนายก่อนทนายเผื่อจะมีคำแนะนำให้สุดท้ายเราก็คือต้องพูดคุยนั่นแหละ
2: ใช่ครับดีที่สุดฮะ
13: นะแล้วมันมูลค่าแค่พันห้าเองมันพูดคุยกันได้คุณป้าเนาะค่อยๆผ่อนไปก็ได้ถ้าเผื่อยังไม่มีเงินก้อนเอาพันหนึ่งส่งมาให้เขาก่อน
2: เพราะเดินผ่านหน้าร้านกันทุกวัน
13: เนี่ยผมชอบคำเนี้ยคุณป้าบอกว่าขายทำไมไม่บอกฉันล่ะคนซ่อมก็บอกอ้าวแล้วป้าทำไมไม่เอาคืนล่ะ ต่างคนต่างมีเงื่อนไขแม่เสียดายเวลาครับยัง เรายังมีเรื่องของมรดกความที่ยังติดค้ากันอยู่นะอาจารย
2: ์
13: เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าโอกาสหน้าแต่ว่าเรื่องสองเรื่องเมื่อสักครู่นี้ทำให้เราได้เข้าใจแล้วก็ผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาเราให้เขาได้เข้าใจและคลายความกังวลไปบ้างแล้วนะอาจารย์นะนะครับแหมวันนี้ต้องขอบคุณครับทุกท่านด้วยนะที่ติดตามวันนี้มาณเวลานี้ด้วยนะครับขอบพระคุณคุณวิศักดิ์โชติวานิชด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผมครับแล้วขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับก็คือเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นทนายอาสาแต่ว่าถ้าพุธพฤหัสศุกร์ก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนแบบตลอดทั้งรายการเลยนะครับติดตามกันได้นะครับวันนี้ผมตะวันเกียรติวิจิตรและอาจารย์โชติวิศักดิ์โชติวานิชลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
15: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเปิดงาน Guest Tech 2026ตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายตึงเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเปิดงาน Guest Tech Bangkok 2000

0: 26ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลก
1: แม่อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐ

0: นจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัฐมนตรีด้านพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่างานจะช่วยกระตุ้นการเจรจาธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ2 ล้านล้านบาทผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการขนส่งทางน้ำมุ่งแก้ไขข้อจำกัดท่าเรือสาลาลอยและพัฒนาร่องแม่น้ำป่าสักเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
2: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำบริเวณท่าเรือสาลาลอยอำเภอท่าเรือและโครงการขุดลอกพัฒนาร่องน้ำรวมถึงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของท่าเรือสาลาลอยทั้งเรื่องภาระค่าเช่าปัญหาระดับน้ำตื้นเขินในหน้าแล้งและสภาพโครงสร้างท่าเรือที่ชำรุดโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนพระราม6ให้มีระดับน้ำเหมาะสมต่อการเดินเรือที่ความลึกประมาณ 4.5 เมตรพร้อมหารือกรมธนารักษ์ในการลดภาระค่าเช่าเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังเร่งรัดโครงการพัฒนาร่องน้ำและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักระยะทาง52กิโลเมตรตั้งแต่หน้าวัดพนัญเชิงถึงเขื่อนพระราม6เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดปัญหาการจราจรทางบกคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2570นพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเดินหน้ามาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษามุ่งสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงบวก
3: นายยศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวถึงแนวทางการลดความรุนแรงในสถานศึกษาว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสกำหนด7 มาตรการ9 วิธีการในการดูแลเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มงวดและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาโดยสอสมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอยู่เสมอเพื่อช่วยลดสถานการณ์ความรุนแรงแม้ว่าปัจจัยบางประการจะควบคุมได้ยากสำหรับแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษามีการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชิงบวกอาทิการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเข้มข้นโดยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานกับสถานประกอบการและมีรายได้ระหว่างเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบันการศึกษาศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการร้อยเรื่องมาเล่าครับพบกับผมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับเวลานี้แหละครับหลังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกาเรื่อยไปจนถึงเวลา18นาฬิกาครับเรากลับมาพบกันพร้อมกับเรื่องเล่าดีๆจากปลายปากกาของนักเขียนที่เราคุ้นเคยกันนะครับเราก็ยังคงนำเสนอหนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับมีหลายตอนมากนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของกฎแห่งกรรมตอนชะตากรรมเป็นอย่างไรไปติดตามจากคุณชัยศิลป์คนคล่องได้เลย

ื่องของชะตากรรมเคยมีผู้เล่าและผู้เขียนกันมาแล้วโดยยืนยันว่าเป็นเรื่องที่มีผู้วิเศษหรือผู้เชี่ยวชาญในการทำนายทายทักผ่านสายตาของข้าพเจ้ามาแล้วหลายต่อหลายเรื่องข้าพเจ้าก็เพียงแต่ให้ความสนใจว่าเป็นเรื่องที่แปลกเหลือเชื่อเพราะข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่จะยอม

รับนับถือและเชื่อถือสิ่งสุดวิสัยที่ไม่ได้ประสบด้วยตนเองนั้นยากนักแทบจะกล่าวได้ว่าข้าพเจ้าไม่ยอมเชื่อวิชาไสยศาสตร์โหราศาสตร์ดูฤกษ์ยามเมื่อมีผู้เล่าก็เออครับๆไปตามเรื่องเพื่อมิให้เป็นที่ขัดใจของผู้อื่นเท่านั้นแต่ในกรณีของเรื่องที่ข้าพเจ้านำมาบรรยายสู่ท่านทั้งหลายต่อไปนี้ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของข้าพเจ้าเองและข้าพเจ้าไม่กังวลใจเลยว่าผู้อ่านหรือผู้ฟังจะเชื่อเรื่องที่ข้าพเจ้าจะบรรยายนี้หรือไม่เพราะความรู้สึกเชื่อหรือไม่เชื่อนี้ได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้ามาก่อนแล้วหากว่าเรื่องที่ข้าพเจ้านำมาเล่านี้จะมีประโยชน์ในทางคติธรรมและสาระพอที่จะทำให้เกิดความเมตตาความกรุณาแก่มนุษย์และสัตว์ผู้ร่วมชะตากรรมอยู่ในโลกเดียวพบเดียวกันกับท่านผู้อ่านผู้ฟังแล้วข้าพเจ้าก็จะมีความปิติเป็นอย่างยิ่งที่อดีตชะตากรรมของข้าพเจ้าสามารถยังประโยชน์สุขให้ชีวิตอันคับแค้นของผู้ร่วมกันในโลกนี้ได้บ้างนอกไปจากที่ข้าพเจ้าได้เคยบำเพ็ญมาแล้วดังที่ข้าพเจ้าจะขอดำเนินเรื่องต่อไปนี้

ก่อนที่มหาสงครามเอเชียบูรพาอันมีกองทัพซามูไรจะระเบิดขึ้นไม่นานนักเช้าวันหนึ่งขณะที่บรรยากาศทางการเมืองอันตึงเครียดในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ที่ข้าพเจ้ากำลังอ่านอยู่อย่างสนใจวิทยุก็ส่งเสียงตลอดเวลาให้ประชาชนช่วยกันต่อต้านผู้รุกรานภรรยาของข้าพเจ้าเดินกลับเข้ามาในบ้านหลังจากที่ได้กระทำกิจวัตรในการทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณรทุกเช้าแล้วก็ตรงมาหาที่เก้าอี้นอนที่ข้าพเจ้ากำลังสำราญอารมณ์อยู่เอ่ยขึ้นอย่างอาการตื่นเต้นว่าคุณคะคุณทราบไหมคะว่ายายแปลกกับตามีคนเฝ้าสวนที่อยู่หลังบ้านเรานี้มีโชคถูกรางวัลสลากลอตเตอรี่ที่หนึ่งค่ะข้าพเจ้าได้ฟังก็ตอบโดยไม่ละสายตาจากหนังสือพิมพ์ว่าก็ดีแล้วนี่เป็นโชคของแกภรรยาของข้าพเจ้ามีกิริยากระสับกระส่ายที่เห็นข้าพเจ้าไม่มีอาการตื่นเต้นอย่างที่เธอคาดหวังเพราะข้าพเจ้ามัวไปสนใจเรื่องสงครามทางยุโรปและข่าวทางเอเชียกำลังจะก่อความไม่สงบแล้วเธอก็พยายามพูดต่อไปอีกว่ามันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นสิคะเรื่องมันไม่ใช่อย่างนั้นหรือแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะถ้าไม่ใช่กฎธรรมชาติของคนที่มีโชคดีคนใดคนหนึ่งต้องมีโอกาสถูกรางวัลสลากกินแบ่งแต่ละงวดในเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งทุกเดือนข้าพเจ้ายังเพ่งสายตาอยู่กับหนังสือพิมพ์ต่อไปเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะภรรยาของข้าพเจ้าพยายามดำเนินเรื่องให้ข้าพเจ้ามาสนใจต่อไปเขาว่ามีอาจารย์ประขาวผู้หนึ่งมาจากเขาแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือมาพักอยู่ที่กุฏิของท่านมหาที่เราใส่บาตรท่านทุกวันนี้แหละท่านดูดวงชะตาให้ยายแปลกและตามีได้แปลกไปที่วัดเมื่อวันพระก่อนนี้ไปบ่นกับท่านอาจารย์ว่ามีความขัดสนอยากจนเลือเกินท่านก็เลยกรุณาตรวจดวงชะตาให้ท่านทำนายว่าต่อไปอีก7วันนี้จะมีลาภใหญ่บังเกิดขึ้นแก่สองผัวเมียแถมยังรับรองอย่างมั่นคงว่าจะมีลาภแน่ๆแล้วคุณก็ดูสิคะพอครบ7 วันจริงๆสองผัวเมียก็ได้ลาภอย่างที่ท่านอาจารย์ประขาวรับรองเป็นลาภใหญ่รางวัลที่1ซะด้วยแล้วเธอก็จ้องมองดูข้าพเจ้าเมื่อกล่าวจบว่าจะมีความสนใจขึ้นมาบ้างหรือยังข้าพเจ้าพอจะเดาความคิดของเธอได้ว่าเธอพยายามจูงใจให้ข้าพเจ้าเลื่อมใสในการเชื่อคำพยากรณ์คำทำนายโชคชะตาข้าพเจ้าจึงเสริมเพื่อให้ขบขันไม่ให้เป็นที่ขัดใจเธอว่าก็ดีทายแม่นดีน่าจะไปหาที่นั่งตามใต้ต้นมะขามที่ท้องสนามหลวงคงจะรวยแน่ๆแต่ภรรยาของข้าพเจ้าไม่เอาใจใส่ต่อคำพูดของข้าพเจ้ากลับอ้อนวอนว่าคุณขาดิฉันอยากจะขอให้คุณพาไปพบท่านอาจารย์ประขาวค่ะหมู่นี้ดิฉันมีความรู้สึกไม่ใคร่จะสบายใจเลยนอนหลับก็ฝันไม่สู้ดีบ่อยๆค่ะเธออย่าไปเอานิยมนิยายอะไรกับเรื่องความฝันนักเลยมันจะทำให้เกิดความกลุ้มใจเปล่าๆคนเราถ้านอนมากก็ฝันมากนอนน้อยก็ฝันน้อย

ข้าพเจ้าปลอบโยนให้เธอคลายความหงุดหงิดใจแต่ไม่เป็นผลเธอกลับรบเร้าวิงวอนข้าพเจ้าให้ไปตรวจดวงชะตาเพื่อให้เป็นที่แน่ใจและเพื่อเธอจะได้คลายความข้องใจในความฝันต่อไปทำให้ข้าพเจ้าเกิดความเอ็นดูสงสารขึ้นมาทั้งที่ในใจข้าพเจ้ายังยืนยันมติเดิมคือไม่เลื่อมใสอยู่นั่นเองหลังจากนั้นเราก็ชวนกันไปหาอาจารย์ประขาวที่วัดข้างบ้านท่านพักอยู่ที่กุฏิท่านมหาพระมหาองค์นี้มีความคุ้นเคยกับทางครอบครัวของข้าพเจ้าอย่างดีเมื่อเราไปถึงณที่นั้นท่านอาจารย์ไม่อยู่ทราบว่ามีผู้มารับไปพบปะกับท่านผู้ใหญ่คนหนึ่งจะเป็นผู้ใดข้าพเจ้าก็ไม่ได้สนใจสอบถามกลับเริ่มสนใจกับผู้คนจำนวนมากหลายที่กำลังชุมนุมรอท่านอาจารย์ประขาวอยู่นั้นข้าพเจ้าคเนว่าคงเป็นเพราะกิตติศัพท์ของการทำนายอันแม่นยำของท่านที่มีอำนาจดึงดูดความสนใจของประชาชนที่ทราบข่าวทั่วไปข้าพเจ้ายังนึกวาดภาพบุคลิกของท่านอาจารย์ประขาวไว้ในความรู้สึกก่อนที่จะได้เห็นตัวจริงว่าคงมีอายุย่างเข้าวัยชรานุ่งขาวห่มขาวถือไม้เท้ายันกายและมีรูปประคำที่คอท่องบนพระเวทมนต์ตามธรรมดาของประขาวหรือพวกโยคีฤาษีไพรเมื่อเราผ่านเวลาไปด้วยการสนทนาในเรื่องต่างๆกับท่านมหาสักพักใหญ่ท่านอาจารย์ประขาวก็กลับมาท่านมหาก็แนะนำให้เราและทำการคารวะเป็นที่รู้จักกันข้าพเจ้ารู้สึกผิดหวังที่ได้คาดคะเนรูปร่างลักษณะของท่านอาจารย์ประขาวผิดไปหมดความจริงปรากฏว่ายังไม่แก่เกินไปร่างของท่านอาจารย์มีสัดส่วนสันทัดมีท่าทีสง่าหน้ายำเกรงดวงหน้ามีแววยิ้มแย้มละมุนละไมบริสุทธิ์ปราศจากลักษณะที่เคลือบแฝงด้วยเล่ห์ซึ่งอาจจะสังเกตได้จากแววตาดูเป็นบุคคลที่มีอารมณ์เปิดเผยเยือกเย็นทำให้เกิดความรู้สึกเย็นตาเย็นจิตแก่ผู้ที่ได้วิสาสะด้วยข้าพเจ้าเกิดความเลื่อมใสขึ้นมาบ้างดีกว่าก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้พบตัวท่านอาจารย์ในเวลานั้นภรรยาของข้าพเจ้าก็เริ่มวิสาสะกับท่านอาจารย์โดยทันทีในขณะเดียวกันกับผู้อื่นที่มารอคอยอยู่ก่อนหน้าที่เราจะมาถึงก็พากันเข้ามาขอเครื่องรางของขลังต่างๆตามความต้องการของแต่ละบุคคลเมื่อได้แล้วก็ค่อยๆพากันทยอยกลับจนเหลือเราเท่านั้นภรรยาของข้าพเจ้าก็ขอร้องให้ท่านอาจารย์ทำนายดวงชะตาของเราแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้กล่าวทักท้วงว่าประการใดท่านอาจารย์นั่งพับเพียบประนมมือหลับตาสักครู่แล้วลืมตาขึ้นกล่าวว่าสามีของคุณนายมีความรู้สึกไม่สู้สนใจพอใจนักในการที่จะให้ตรวจทำนายทักดวงชะตาข้าพเจ้าสะดุ้งขึ้นในใจทันทีที่ได้ยินกล่าวเช่นนี้เพราะข้าพเจ้าก็ไม่ได้แสดงทีท่าอย่างไรที่จะให้ผู้อื่นได้ทราบว่าข้าพเจ้ามีความไม่พอใจท่านอาจารย์กลับทายความรู้สึกนึกคิดของข้าพเจ้าได้อย่างถูกต้องตรงเพ่งทีเดียวอีกใจหนึ่งยังไม่ยอมจำนนคิดไปว่าท่านอาจจะมีสายตาอันละเอียดไวพอที่จะจับพิรุษในดวงตาหรือกิริยาผิดแปลกบางประการได้จึงสามารถที่จะทำนายได้อย่างแม่นยำเช่นนี้ขณะที่กำลังครุ่นคิดอยู่ก็ได้ยินเสียงภรรยาข้าพเจ้ายืนยันกับท่านอาจารย์ต่อไปว่าดิฉันได้ตกลงกันแล้วว่าจะขอให้ท่านอาจารย์ช่วยกรุณาทำนายให้ขออย่าให้เสียความตั้งใจเลยนะคะท่านท่านอาจารย์ประขาวก็เริ่มหลับตานิ่งสักครู่แล้วก็ลืมตาอากับกิริยาตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดแววตาแห่งความยุ่งยากบ่งถึงความหนักใจฉายเด่นออกมาจากดวงตาทั้งสองของท่านอาจารย์แล้วก็ค่อยๆพูดช้าๆด้วยอาการตรีตรองอย่างหนักใจว่าความสัตย์จริงฉันไม่ใครอยากจะทำนายดวงชะตาของคุณผู้ชายในลักษณะอย่างนี้เพราะต่อแต่นี้ไปอีกหนึ่งปีหรือสองปีข้างหน้าจะต้องมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดกับตัวสามีของคุณนายมันเข้าขั้นร้ายแรงและฉันเองก็ไม่สมัครใจบอกตรงๆเพราะทำให้ไม่สบายใจเกิดขวัญเสียได้แต่ในปัจจุบันนี้ทุกอย่างเป็นปกติดีอย่างไรก็ดีในรอบปีต่อไปนี้แหละจะร้ายแรง

พูดขึ้นว่าขอท่านอาจารย์ได้โปรดแจ้งมาให้ชัดเจนเถิดครับเรื่องที่จะมีเหตุการณ์ร้ายแรงนั้นขนาดไหนผมมีความอดทนที่จะฟังได้ทั้งนั้นจิตใจผมเข้มแข็งมากพอครับท่านอาจารย์ปัดขาวนั่งคิดอยู่สักครู่ทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าท่านคงจะไม่อาจตัดสินใจอะไรลงไปได้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่แล้วก็กล่าวว่าดวงชะตาของคุณนั้นบ่งว่าจะต้องตายอย่างผีไม่มีญาติข้าพเจ้าถึงกับสะดุ้งทันทีโดยปกติข้าพเจ้ามีอารมณ์เย็นไม่เคยสะดุ้งกลัวภัยอันตรายหรือเหตุร้ายใดๆที่เกิดกับตัวข้าพเจ้ามาก่อนนี้เลยและในเมื่อได้ฟังการทำนายโชคชะตาครั้งนี้ก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าข้าพเจ้านี้จะต้องตายอย่างผีไม่มีญาติทั้งที่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ร่ำรวยนักแต่ก็ไม่ยากจนแร้นแค้นอะไรยังมีภรรยาที่รักเคารพข้าพเจ้าเป็นห่วงข้าพเจ้าดุจดังเทพของเธอฉะนั้นเมื่อมีผู้รักและห่วงใยเช่นนี้แล้วยายจะมาบอกให้ข้าพเจ้าเชื่อได้ว่าจะต้องตายและตายอย่างผีไม่มีญาติภรรยาของข้าพเจ้ามีท่าทางกระวนกระวายใจแสดงว่ามีทุกข์หนักอยู่ภายในใจเมื่อฟังคำพยากรณ์ของท่านอาจารย์ปัดขาวอย่างตรงไปตรงมารีบถามขึ้นทันทีว่าท่านอาจารย์มีวิธีใดบ้างที่จะช่วยสะเดาะเคราะห์เพื่อผ่อนให้เป็นเบากลับเหตุร้ายให้กลายเป็นดีบ้างคะได้โปรดกรุณาด้วยค่ะท่านอาจารย์ปัดขาวอธิบายว่าการสะเดาะเคราะห์เป็นเพียงการช่วยให้มีกำลังใจดีขึ้นเท่านั้นแต่ผลที่ได้รับนั้นคงจะไม่สมบูรณ์ตามที่คาดหวังนักเรื่องที่ผู้อื่นจะช่วยได้ยากนักทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามดวงชะตาของกุศลกรรมและอกุศลกรรมคือกรรมดีและกรรมชั่วบางคนอ้างว่าเคยทำกรรมดีตลอดมาแต่เหตุไฉนจึงได้รับแต่ชะตากรรมความลำบากยากแค้นเรื่องนี้กรรมเก่าที่เคยสร้างตะปางก่อนมาสนองในชาตินี้ก็ได้กว่าจะหมดกรรมเก่าหรือวิบากกรรมแล้วก็ผ่านกรรมดีบางคนที่ได้ผ่านกรรมดีแล้วก็ผ่านวิบากกรรมดวงชะตานี้เส้นทางเดินถ้าจะเปรียบก็ไม่ผิดกับทางเดินของชีวิตเราจะเดินผ่านทางราบเรียบตลอดชีวิตเหมือนเราเดินผ่านสวนดอกไม้อันสวยงามน่าชมนั้นไม่ได้การเดินทางให้ถึงจุดหมายปลายทางนั้นเมื่อเราเดินพ้นจากสิ่งที่ราบรื่นแล้วก็อาจจะถึงที่ทุรกันดารตลอดไปบางทีท่านก็ผ่านทางดีและร้ายเป็นระยะไปกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางคืออวสานแห่งชีวิตจะทุกข์จะสุขเป็นการทำของเราเองเราประกอบกรรมชั่วก็ต้องทุกข์ยากลำบากเราประกอบกรรมดีเราก็ย่อมได้รับความสุขความสบายทางเดินเส้นชะตาชีวิตกับทางเดินของชีวิตก็ไม่ผิดกันจะเปรียบได้ก็เหมือนกลางวันและกลางคืนเท่านั้นเส้นชะตาชีวิตเกิดจากอดีตนั้นเปรียบเหมือนกลางคืนซึ่งเราไม่รู้ว่าเคยสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วมากน้อยเท่าใดการเดินผ่านตำบลต่างๆนั้นเปรียบเหมือนกลางวันเป็นปัจจุบันในชาตินี้เราจะสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วก็แล้วแต่เราการจะช่วยให้เหตุร้ายให้กลายเป็นดีเราต้องพึ่งตัวเราเองการแก้ไขก็อยู่ที่ใจเราเป็นใหญ่เราจะสร้างสวรรค์หรือนรกอยู่ที่ใจเราตอนนี้อาจารย์ปะขาวก็หัวเราะสีหน้าเปลี่ยนเป็นยิ้มแย้มเหมือนกับตอนต้นแล้วกล่าวต่อไปว่าสำหรับคุณนายอีกสัก6เดือนก็จะเสียคนเก่าแก่ต่อไปจะเสียทรัพย์สินระยะติดต่อกันข้าพเจ้ารับฟังไว้โดยไม่สนใจว่าจะจริงจังอะไรนักหลังจากข้าพเจ้ากับภรรยาได้ไปหาอาจารย์ปะขาวแล้วอาจารย์ปะขาวก็เดินทางกลับไปจังหวัดภาคเหนือต่อจากนั้นมาประมาณ6เดือนนายบัวคนขับรถซึ่งเป็นคนอยู่มาเก่าแก่ก็ป่วยลงขั้นแรกเป็นไข้ธรรมดาข้าพเจ้าได้พยายามรักษาพอเกือบจะหายก็มีโรคปอดบวมเข้ามาแทรกเหลือกำลังที่นายแพทย์จะเยียวยาต่อไปหลังจากนั้นก็ถึงแก่กรรมลงข้าพเจ้าและภรรยารู้สึกมีความเสียดายอาลัยคนเก่าที่มีอายุมากแต่ซื่อสัตย์สุจริตหาไม่ได้ง่ายเราจึงเสียใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้จัดการชาปนกิจให้เรียบร้อยข้าพเจ้านึกถึงคำทำนายของอาจารย์ปะขาวเริ่มเป็นความจริงขึ้นมาแล้ว1ข้อเป็นปฐมแห่งการต้องยอมจำนน
ต่อคำพยากรณ์ที่ไม่สามารถหาเหตุผลพิสูจน์ได้เป็นครั้งแรกในชีวิตแต่ข้าพเจ้าก็อดคิดไม่ได้ว่าจะเป็นการบังเอิญ

เมื่อคนรถเก่าถึงแก่กรรมแล้วต่อมาข้าพเจ้าก็ได้คนใหม่คนหนึ่งชื่อเชิดเป็นคนหนุ่มและแข็งแรงดีอยู่ทำงานได้ 2-3 เดือนเครื่องเพชรและเครื่องทองซึ่งเป็นของภรรยาข้าพเจ้าจะเป็นโดยเผลอเรอหรืออย่างไรก็ไม่ทราบเมื่อเอาออกมาแล้วได้ลืมเอาไปเก็บเข้าที่ขโมยจึงยกเอาไปทั้งหีบเหล็กซึ่งไม่ใหญ่นักเราสงสัยคนในบ้านแต่คนเคยอยู่ในบ้านนั้นล้วนแต่เป็นคนซื่อและเก่าแก่ทั้งสิ้นไม่เคยมีอะไรหายมาก่อนจึงทำให้ไม่ระวังจะมีก็แต่นายเชิดคนขับรถคนเดียวเท่านั้นที่มาอยู่ใหม่ไม่มีใครรู้ประวัติหัวนอนปลายตีนนอกจากเป็นคนคุ้นเคยชอบพอกันกับคนที่ถึงแก่กรรมไปแล้วและภรรยาคนขับรถเก่าเป็นผู้แนะนำมาให้เหตุการณ์ครั้งนี้ภรรยาข้าพเจ้าไม่ค่อยรู้สึกเสียใจเท่าใดนักคล้ายกับรู้ตัวว่าจะต้องถูกโจรกรรมตามคำพยากรณ์ล่วงหน้าอยู่แล้วรู้สึกว่าเธอเป็นห่วงข้าพเจ้ามากกว่าเธอพูดว่าของเหล่านี้เป็นของนอกกายไม่ค่อยเสียดายเท่าใดเพราะท่านอาจารย์ประขาวได้ทายไว้ล่วงหน้าก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นบัดนี้เรื่องอะไรก็เป็นจริงขึ้นแล้ว2ประการจึงเป็นห่วงข้าพเจ้ามากกว่าและคิดล่วงหน้าว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าแน่ๆหลังจากมีการไต่สวนเรื่องของหายแล้วไม่กี่วันในเชิดคนขับรถใหม่ของเราก็หายไปโดยไม่ได้บอกให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีใครรู้จักที่อยู่บ้านช่องของเขาเลยข้าพเจ้าจึงต้องขับรถเองภรรยาของข้าพเจ้าทัดทานไม่ยอมให้ออกจากบ้านบ่อยนักเพราะยังจำคำทำนายของอาจารย์ปักขาวได้อย่างฝังใจทำให้หวาดระแวงเป็นห่วงอยู่เสมอ

วันหนึ่งข้าพเจ้าขับรถไปทางถนนสายหนึ่งในกรุงเทพบังเอิญมองไปข้างหน้ารถเห็นรถเก๋งสีดำคันหนึ่งแล่นอยู่ในระยะไกลพอจะมองเห็นได้เฉลบหลบรถสามล้อแล้วชนเอาแม่ค้าคนหนึ่งซึ่งกำลังหาบของอยู่ที่ข้างถนนแม่ค้านั้นล้มลงหาบและไม้คานกระเด็นและของหกกระจัดกระจายรถคันนั้นไม่ได้หยุดลงช่วยกลับแล่นหนีไปเป็นการกระทำของคนขับรถที่เลวที่สุดเจ้าหน้าที่การจราจรก็ไม่ค่อยเข้มงวดนักเพราะในพระนครยังมีรถน้อยไปประคองแกลุกขึ้นเห็นว่าแกไม่ได้บาดเจ็บมากนักเพราะรถเพียงแต่ชนหาบเฉี่ยวไปเท่านั้นนับว่าเป็นบุญของแกมากมีบางคนช่วยเก็บหาบไว้ข้างถนนเพื่อไม่ให้กีดขวางทางรถเผอิญขณะนั้นไม่มีตำรวจรถคันนั้นจึงลอยนวลไปได้อย่างสบายข้าพเจ้าพยุงแกไปข้างถนนและช่วยเก็บเศษสตางค์ที่ตกเรี่ยราดมามอบให้ขนมหกเกลื่อนถนนนั้นมีทั้งขนมตาลข้าวเหนียวสังขยาขนมใส่ไส้และขนมกล้วยเข้าใจว่าแกจะเข้าไปขายบริเวณโรงเรียนแห่งใดแห่งหนึ่งในแถวนั้นข้าพเจ้ารู้สึกสงสารแกมากเพราะเห็นแกมีอายุมากคเนไม่ต่ำกว่า60เป็นวัยที่ไม่น่าจะมาหาเร่ขายของเลยควรจะอยู่เฝ้าบ้านเรือนคอยดูลูกหลานมากกว่าจึงถามว่ายายเจ็บมากหรือเปล่าเพราะเห็นเสื้อผ้าแกขาดแกตอบว่าไม่มากหรอกคุณรู้สึกแขนขาถลอกแสบๆขัดยอกนิดหน่อยยายอยู่ที่ไหนฉันจะพาไปส่งบ้านให้แกจึงบอกที่อยู่ของแกให้ทราบข้าพเจ้าชวนให้แกนั่งรถจะพาไปส่งถึง

บ้านแกอิดเอื้อนอยู่สักครู่หนึ่งข้าพเจ้าจึงหอบหาบไม้คานและข้าวของที่เหลือยังไม่เสียหายใส่ในกระจาดแล้วยกขึ้นรถแกยกมือขึ้นไหว้ข้าพเจ้าแล้วร้องว่าโอ้ยทำไมคุณจึงใจดีอย่างนี้คุณไม่ได้เป็นคนชนอีฉันเลยคุณกลับช่วยเหลืออีฉันส่วนคนชนอีฉันนั้นมันหลบหนีไปแต่อีฉันไม่โกรธมันหรอกมันเป็นบาปเคราะห์ของอีฉันเองทำยังไงได้คนเรามีเคราะห์แล้วก่อนอีเคราะห์ไม่พ้นข้าพเจ้าได้ยินถึงกับสะดุ้งในคำพูดที่แกบอกว่าบาปกับเคราะห์นั้นหนีกันไม่พ้นแน่ข้าพเจ้าหวนระลึกถึงคำพยากรณ์ของอาจารย์ปะขาวแล้วก็มานึกถึงตัวเองคิดคำหนึ่งว่าก่อนที่ข้าพเจ้าจะตายจะขอทำความดีการสร้างความดีเท่านั้นจะทำให้จิตใจของเราสบายข้าพเจ้าถามว่าอย่าให้แก่แล้วทำไมถึงได้มาหาของขายอย่างนี้ล่ะลูกหลานยายไม่มีหรือลูกหลานมีเหมือนกันละคุณอีฉันอยู่กับลูกสะใภ้กับหลานๆอีก3คนลูกสะใภ้กำลังเป็นไข้ไม่สบายอยู่บ้านก่อนส่งบ้านก็พาไปแวะคลินิกซึ่งมีหมอชอบพอกับข้าพเจ้าเพื่อให้ใส่ยาแดงที่บาดแผลเล็กๆน้อยๆแล้วพาแกไปส่งตามตำบลบ้านที่แกอยู่จอดรถที่ปากซอยแคบๆพยุงแกลงมาจากรถชาวบ้านแถวนั้นถามกันเซ็งแซ่ว่ายายเป็นอะไรแล้วหันมาถามข้าพเจ้าว่าแกเป็นอะไรกับคุณคุณเป็นคนขับรถชนแกหรอยังไม่ทันจะตอบหญิงชราแม่ค้าก็ตอบเองว่าโอ้ยคุณแกไม่ได้ชนฉันหรอกคันอื่นมันชนแล้วหนีไปคุณแกเป็นคนช่วยเหลือฉันต่างหากข้าพเจ้าเปิดประตูหลังหยิบคานสาแหลกไม้คานขึ้นมาทันใดนั้นชาวบ้านที่มามุงดูก็ยกหาบตามแม่ค้าชรามีชาวบ้านคนหนึ่งช่วยประยุงแกไปข้าพเจ้าเดินตามไปพอหมดระยะถนนเล็กๆแล้วก็เป็นสะพานไม้สองแผ่นข้างล่างมีน้ำดำเหมือนหมึกซึ่งเต็มไปด้วยลูกน้ำเป็นแหล่งเพาะยุงมองดูสองข้างทางแล้วหาที่สะอาดเจริญตาไม่ได้เลยตามปกติข้าพเจ้าไม่เคยเดินตามตรอกซอยเหล่านี้เลยเมื่อมาเห็นสภาพนี้แล้วรู้สึกสมเพชคนที่อยู่ในซอยนี้มากเพราะมีทั้งเศษและกากอาหารที่ส่งกลิ่นชวนจะอาเจียนออกมาสักครู่หนึ่งก็ถึงบ้านแม่ค้าชราร้องเชิญให้ข้าพเจ้าเข้าไปในห้องข้าพเจ้ามาดูสภาพของกลุ่มชนหมู่หนึ่งซึ่งเรียกกันว่าคนในประเภทหาเช้ากินค่ำจึงไม่ได้ยินเสียงเด็กๆในซอยนั้นร้องทักตามยายแม่ค้าคนนั้นมาตลอดทางข้าพเจ้าเดินตามเข้าไปในห้องแถวมองดูรอบๆตัวรู้สึกว่าไม่มีสิ่งของใดมีค่าเลยมีลังไม้ที่ใช้ใส่ปิ๊บน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันก๊าซตั้งอยู่สองใบยายแม่ค้าลากเอามาแล้วก็เอาผ้าปัดฝุ่นละอองฝุ่นแล้วก็เชิญให้นั่งข้าพเจ้านั่งลงโดยไม่นึกรังเกียจหรือกลัวเสื้อผ้าจะเปื้อนสายตาเหลือบไปพบหญิงคนหนึ่งนอนห่มผ้าเก่าตลบมุ้งซึ่งไม่สู้สะอาดตานักแสดงว่าไม่สบายข้างตัวมีกรงบดยาและมีแก้วน้ำซึ่งมีดอกมะลิลอยอยู่ดูหญิงคนนั้นคะเนอายุคงไม่เกิน30แต่ไม่แน่ใจเพราะคนกำลังป่วยอยู่อาจจะดูแก่กว่าอายุจริงก็ได้เมื่อเห็นสภาพเช่นนั้นทำให้เกิดความสงสารยิ่งนักคิดว่าชะตาชีวิตเกิดมาไม่เหมือนกันแล้วเศร้าใจมองเห็นข้างๆตัวคนป่วยมีเด็กหญิงคนหนึ่งอายุประมาณ3ขวบและเด็กชาย2คนเด็กหญิงนั้นต้องเป็นน้องไว้จุกเด็กชาย2คนคงเป็นพี่คนโตอายุคงไม่เกิน9ขวบไม่นุ่งผ้ากำลังนั่งเล่นกระป๋องนมชนิดแขวนอยู่ตามร้านกาแฟส่วนน้องสาวมีผ้าขาวผ้าเย็บเป็นสรงนุ่งคนกลางนั้นอายุประมาณ4ขวบไม่นุ่งผ้าหญิงชราแม่ค้าไล่ให้ไปนุ่งผ้าแล้วให้มาไหว้ข้าพเจ้าทั้ง3คนหญิงที่กำลังนอนอยู่เห็นข้าพเจ้าเข้าไปนั่งพยายามจะลุกขึ้นข้าพเจ้าห้ามไว้เพราะเห็นผิวหน้าคล้ำด้วยพิษไข้หญิงชราบอกว่านี่ค่ะคุณลูกสะใภ้อีฉันมันเป็นไข้มาหลายวันแล้วนี่ก่อนหลานทั้ง3คนนี่แหละค่ะไม่ทราบว่าจะทำอะไรเลี้ยงก็ต้องรับขนมเข้าไปขายพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันตายไปวันนึงวันนึงล่ะคุณธรรมดาแกก็ไปขายขนมแต่แกป่วยอีฉันก็ต้องไปขายแทนถ้าหยุดก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาซื้อกินเลี้ยงชีวิตข้าพเจ้าถามว่าลูกชายทำงานอะไรแกบอกว่าเดิมมันขับรถแหละคุณนี่มันหายหัวไปหลายเดือนแล้วบางก็ว่ามันไปอยู่บางกะปิ
บางคนก็บอกว่ามันติดตาราง

0: มันอยู่เหมือนไม่อยู่เพราะมันไม่เคยหยิบยื่นเงินให้ใช้เลยข้าพเจ้าถามถึงลูกสะใภ้เป็นไข้ไปหาหมอรักษาหรือเปล่าแกตอบว่าเปล่าค่ะคุณเจ้าขาจะไปหาหมอที่ไหนและจะเอาเงินที่ไหนไปรักษาจะไปโรงพยาบาลหรือคนไข้ก่อนแน่นกว่าจะได้ตรวจก็ครึ่งวันค่อนวันดิฉันเลยรักษาเอาเองตามมีตามเกิดเอายาหอมบ้างยาเขียวบ้างพอระงับได้จนกว่าจะหายคนจนนี่คุณจะกินเข้าไปก็ลำบากอยู่แล้วมันหลายปากหลายท้องรักษากันไปตามบุญตามกรรมมองดูแล้วอดสังเวชใจไม่ได้ข้าพเจ้านั้นมีพอจะช่วยเหลือแกได้บ้างจึงอยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้และภายหลังข้าพเจ้าได้ทราบว่าแกชื่อโฉมลูกสะใภ้ชื่อชมชื่นข้าพเจ้าจึงบอกกับยายโฉมว่ายายฉันจะช่วยหาหมอรักษาให้ส่วนค่าหยุกยาค่ารักษาเป็นหน้าที่ของฉันเองฉันสงสารยายและฉันไม่ต้องการอะไรตอบแทนประเดี๋ยวฉันจะให้หมอมารักษาลูกสะใภ้ของยายข้าพเจ้าพูดพลางหยิบเงินจำนวนหนึ่งให้แกนี่ยายฉันมอบเงินนี้ไว้ให้ใช้ก่อนนะรับเอาไว้เถิดแล้วฉันจะช่วยเหลือต่อไปอีกให้ซื้อเสื้อผ้าให้เด็กๆซื้ออาหารดีๆให้ลูกสะใภ้แล้วข้าพเจ้าก็ลุกมาโดยไม่ต้องการจะรับการขอบใจจากแกถึงกระนั้นหญิงชราก็รีบกอดขาข้าพเจ้าน้ำตาไหลพูดออกมาอย่างเสียงสะอื้นให
1: ้โอ้พ่อคุณพระมาโปรดยายแล้วยายดีใจจนพูดไม่ออกท่านให้เงินยายมากมายอย่างนี้ยายขายขนมตั้งกี่ปีก็เก็บไม่ได้วันนี้ยายนึกว่าจะอดแล้วขายขนมก็ขาดทุนข้าวสารก็ไม่มีค่าเช่าก็ยังไม่ได้ให้เขาเหมือนกับฝันไปค่ะ
0: ความจริงเงินที่ข้าพเจ้าให้นั้นไม่มากมายสำหรับคนธรรมดาแต่สำหรับคนจนอย่างหญิงชราผู้นี้ข้าวสารก็ไม่มีฐานและอะไรๆ อีกหลายอย่างแกยังไม่มีจึงเห็นเป็นของมากมายและมีค่ายิ่งแกพร่ำบ่นถึงบุญคุณที่ข้าพเจ้าได้ช่วยหลังจากนั้นข้าพเจ้าได้ไปตามนายแพทย์ที่เป็นเพื่อนแล้วนำไปดูอาการของลูกสะใภ้ยายโฉมเมื่อหมอตรวจเรียบร้อยก็บอกว่าเป็นไข้มาลาเรียจัดการให้ยาและฉีดยาเสร็จดูหมอรู้สึกงงเหมือนกันไม่คาดว่าข้าพเจ้าจะพามารักษาคนไข้ในบ้านสัปปะรังเคเช่นนั้นข้าพเจ้าจึงได้อธิบายให้เข้าใจหมอจึงรู้สึกโมทนาในความมีใจกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ที่ข้าพเจ้ากระทำไปวันนั้นข้าพเจ้ากลับบ้านด้วยความอิ่มเอมสบายใจเล่าเรื่องให้ภรรยาฟังเธอก็พลอยแสดงความยินดีด้วยต่อมาข้าพเจ้าพยายามช่วยเหลือยายโฉมตามมีตามเกิดเท่าที่สามารถจะช่วยได้โดยไม่ได้ทอดทิ้งนานๆข้าพเจ้าก็ไปเยี่ยมแกสักครั้งหนึ่งสภาพของเด็กก็มีเสื้อผ้าสวมใส่ดีขึ้นบ้านช่องก็ดูจัดเรียบร้อยมีของใช้ที่จำเป็นมากขึ้นทำให้ข้าพเจ้าอิ่มเอมใจและพอใจในการช่วยเหลือครั้งนี้มากส่วนลูกสะใภ้นั้นเมื่อหายเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนอยู่กับบ้านออกค้าขายเล็กๆน้อยๆตามอาชีพเดิมเป็นการช่วยเหลือให้ยายโฉมได้หยุดพักอยู่กับบ้านได้

วันหนึ่งหลังอาหารเย็นมีเด็กเข้ามาบอกว่ามีคนมาหาข้าพเจ้าจึงบอกให้เชิญเข้ามาในห้องรับแขกเมื่อแขกผู้นั้นเข้ามาข้าพเจ้าจำได้ว่าผู้มาเยี่ยมเคยเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนกันมาตั้งแต่เล็กๆและข้าพเจ้าทราบข่าวว่าเขาอยู่ภาคเหนือและทำการค้าใหญ่โตแต่เราไม่ค่อยติดต่อกันมานานนับสิบปีเมื่อข้าพเจ้าพบเขาก็มีความยินดีมากในฐานะที่ได้พบเพื่อนเก่าซึ่งจากกันไปนานๆจะได้พบสักครั้งแต่พอข้าพเจ้าสังเกตดูสีหน้าและดวงตาของเพื่อนหมองคล้ำมากเข้าใจว่าเพื่อนคนนี้คงเจ็บป่วยหรือมีทุกข์ร้อนอะไรสักอย่างจะพูดจาก็มีอาการอึกอักกระสับกระส่ายเหมือนหวั่นกลัว

ัวหรือหนีภัยอะไรสักอย่างเมื่อรู้สึกดังนี้จึงชวนเข้าไปในห้องเขียนหนังสือส่วนตัวซึ่งไม่มีคนพลุกพล่านเมื่อเราอยู่ด้วยกันสองคนข้าพเจ้าจึงพูดนำขึ้นก่อนว่ารู้สึกว่าเพื่อนจะมีทุกข์อะไรมาถ้าช่วยได้ขอให้บอกเถิดยินดีจะช่วยเหลือดวงตาของเพื่อนมีความแจ่มใสขึ้นมาทันทีหลังจากที่ข้าพเจ้าได้พูดจบเขาพูดอย่างตะกุกตะกักผมกำลังมีทุกข์หนักจริงๆคนงานและกรรมกรประมาณ200กว่าครัวเรือนกำลังคอยความหวังจากผมถ้าผมผิดหวังพวกนี้จะได้รับความลำบากมากถึงกับอดอยากตายแน่ทุนของผมหมดสินค้าส่งออกไม่ได้เพราะติดสงครามผมมากรุงเทพสักสิบกว่าวันแล้วได้เที่ยววิ่งเต้นหาเงินแต่ก็ไม่สำเร็จสักรายผมได้พยายามอ้อนวอนเพื่อให้เขาเห็นใจในความทุกข์ยากลำบากครั้งนี้เพื่อนฝูงที่รักใครพอที่จะช่วยเหลือผมได้และทั้งที่ผมเคยช่วยเหลือเขามาแล้วทุกคนไม่มีใครเห็นใจผมมาหาคุณเป็นคนสุดท้ายแล้วทั้งที่เราออกจากโรงเรียนก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันเลยมาบัดนี้ผมร้อนมากขอพึ่งความร่มเย็นจากคุณสำหรับผมเองนั้นไม่มีความหมายอะไรแต่สงสารอีก200กว่าครอบครัวมีทั้งเด็กๆผู้หญิงจะต้องอดอยากได้รับความลำบากข้าพเจ้าบอกให้เขาทราบว่าข้าพเจ้าเห็นใจและอนุญาตว่าเขาต้องการจะให้ข้าพเจ้าช่วยอย่างไรถ้าสามารถช่วยได้แล้วก็ไม่มีอะไรขัดข้องเขาจึงบอกจำนวนเงินที่เขาต้องการให้ข้าพเจ้าทราบเป็นจำนวนเงินไม่น้อยถ้ายามปกติแล้วข้าพเจ้าก็ต้องบอกปัดทันทีในโอกาสเช่นนี้ข้าพเจ้าต้องการสร้างความดีไว้ก่อนที่จะตายเพื่อนคนนี้เคยทราบว่าเป็นคนดีและคนซื่อเมื่อคิดได้ว่าข้าพเจ้าตายแล้วเงินก็ไม่มีประโยชน์ต่อไปสู้ช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันในยามยากดีกว่าข้าพเจ้าตอบตกลงว่าจะให้เงินจำนวนนั้นทันใดนั้นดวงตาของเพื่อนแจ่มใสด้วยความดีใจและพูดเสียงสั่นโอ้ท่านช่วยชีวิตผมไว้ได้แล้วพรุ่งนี้ผมจะนำหลักฐานและทนายความมาพร้อมกับทำสัญญาข้าพเจ้าบอกว่าไม่ต้องแล้วก็ไขโต๊ะเขียนหนังสือหยิบเช็คธนาคารมาเขียนจำนวนเงินตามที่เพื่อนต้องการลงนามแล้วยื่นให้เขารู้สึกว่าเขาตกตะลึงเหมือนถูกผีหลอกหรือฝันไปฉะนั้นเมื่อหยิบเช็คออกมองดูอย่างงงๆแล้วก็ทอดตัวลงกอดขาข้าพเจ้าไว้น้ำตาลูกผู้ชายไหลออกมาด้วยความดีใจได้ยินเสียงเขาสะอื้นน้ำตาไหลหยดลงต้องเท้าข้าพเจ้าหลายหยดตัวเองก็พลอยอดน้ำตาคลอไม่ได้พยุงให้ลุกขึ้นนั่งเมื่อค่อยสางความดีใจเขาก็เน้นพูดว่าท่านได้ช่วยผมคราวนี้ที่ช่วยชีวิตผมไว้ในนาทีสุดท้ายที่ผมมาหาคุณครั้งนี้นึกไว้ก่อนว่าความสำเร็จนั้นมีหวังน้อยมากเพราะผู้ที่ผมไปขอความช่วยเหลือมานั้นต่างมีฐานะดีมีความชอบพอกันมากเป็นส่วนที่มีความหวังได้มากมายกลับผิดหวังเมื่อผมว่าจะมาหาคุณยังมีคนบอกว่าจะไม่ได้ผลเพราะคุณเป็นคนตรงและคุณก็ไม่ให้ใครคุณไม่ต้องการของใครแต่ผมก็บอกว่าคนกำลังจะจมน้ำตายแม้จะเป็นต้นอ้อที่ลอยน้ำมาเมื่อไม่มีอะไรก็ต้องจับไว้ก่อนแต่เมื่อมาถึงคุณกลับได้ผลเกินคาดคุณได้ชุบชีวิตของผมให้เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาต่อสู้กับโลกอีกผมคิดว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแห่งชีวิตของผมแล้วข้าพเจ้าถามว่าเพราะเหตุใดจึงว่าเป็นวันสุดท้ายแห่งชีวิตของคุณเพื่อนตอบว่าเมื่อผมมาหาคุณเป็นคนสุดท้ายและผิดหวังครั้งนี้ผมกลับไปโรงแรมผมจะยิงตัวตายทุกสิ่งทุกอย่างผมได้เตรียมไว้แล้วพรางก็หยิบปืน 6.35 มม.จากกระเป๋าพร้อมด้วยจดหมาย3ฉบับให้ข้าพเจ้าดูเป็นหลักฐานฉบับ1ถึงตำรวจอีก2ฉบับถึงมารดาและภรรยาจดหมายถึงตำรวจนั้นมีใจความว่าตัวเขาสมัครใจฆ่าตัวตายเองอย่าเอาผิดสงสัยผู้อื่นเลยส่วนจดหมายถึงมารดาและภรรยามีใจความว่าขอลาตายสั่งเสียอะไรหลายอย่างข้าพเจ้าเห็นหลักฐานเช่นนั้นแล้วก็ขนลุกดีใจที่ได้ช่วยชีวิตมนุษย์ไว้อีกผู้หนึ่ง
หลังจากเพื่อนผู้นั้นกลับไปแล้วได้เล่าเรื่องที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนผู้นั้นให้ภรรยาฟังภรรยาข้าพเจ้าพลอยดีใจด้วยและเมื่อเล่าถึงกิริยาของเพื่อนที่แสดงความดีใจแกเลยพลอยน้ำตาไหลกล่าวได้ว่าไม่มีครั้งใดที่ข้าพเจ้าจะมีความอิ่มเอมใจและสบายใจที่ได้รับเหมือนครั้งนี้ในชีวิตข้าพเจ้าสบายใจมาก

ท่านผู้ฟังครับกฎแห่งกรรมสำหรับสัปดาห์นี้เราเสนอตอนชะตากรรมครับยังไม่จบนะครับติดตามชะตากรรมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับก็จะเป็นตอนจบแล้วล่ะนะครับเราจะมาติดตามกันต่อว่าชะตากรรมหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่มีสามีภรรยาแต่ไม่มีบุตรครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับจะตายอย่างผีไม่มีญาติจริงหรือไม่ตามที่อาจารย์ประขาวได้ทำนายเอาไว้นะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้ทำนายไว้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับสุดท้ายฝ่ายสามีก็ทำความดีไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะเห็นผลไปเรื่อยๆคำตอบก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับตอนจบในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรกลับมาติดตามรับฟังกันใหม่กฎแห่งกรรมตอนชะตากรรมนะครับวันนี้ร้อยเรื่องมาเล่าเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการสัปดาห์หน้าผมมีกระพงนพสกุลจะนำรายการร้อยเรื่องมาเล่ามาให้ฟังกันใหม่นะครับโดยยังคงนำเสนอหนังสือกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียนพิบูลและผู้ที่จะนำเสนอก็คือคุณชัยศิลป์ขนคล่องวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะในวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพรศิริคำวังและคุณเลอลักษณ์จันทร์เทพสวัสดีค่ะคุณเลอลักษณ์คะ
2: สวัสดีค่ะคุณพรศรีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีคุณผู้ฟังในวันที่ตื่นมาจะงงอากาศฤดูไหนไม่รู
1: ้หนาวเหรอคะ
2: เขาบอกว่าคล้ายๆหมอกแต่ยังไม่ใช่ฤดูหนาวมันเหมือนแบบจากจีนแผ่ปกคลุมอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟัง
1: ก็ยังดี

0: ก็เดี๋ยวฝนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดงงไหม
1: สามฤดูครบ
0: สามฤดู
1: แต่อยากให้มีฤดูหนาวด้วยเลย
0: อยากยังขาดแล้วนะนะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่อากาศเราบ้านเราดีละกันนะคะกับที่ต่างประเทศตอนนี้ก็มีทั้งพายุมีทั้งอะไรอย่างเช่นนาโกย่าญี่ปุ่นเนี่ยเม
1: ื่อ
0: วาน
1: ได
0: ้คุยกันโอ้โหพายุแล้วต้องอพยพนักกีฬาอีกเขาจะมีแข่งขันใช่ไหมทีมไทยแลนด์ก็จะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าต้องเตรียมการกันนิดนึงแต่ว่าบรรยากาศวันนี้สำหรับประเทศไทยก่อนคงจะโฟกัสหรือว่าไม่จับตาใครเป็นไปไม่ได้คุณพรศิริใครล่ะ
1: ใช่ค่ะก็ทั้งม็อบทั้งวันเกิดท่านนายกเนี่ยมาอยู่วันเดียวกันเลย
0: เหมือนให้เป็นของขวัญ
1: ไม่รู้ว่าจะเป็นของขวัญหรือจะเป็นอะไรนะแต่ว่าของขวัญ

0: พอดีคุณอนุทิน60ปีนะคะก็วันนี้ก็เป็นการทำบุญครบรอบวันเกิดที่เขาเรียกว่าเป็นงานภายในครอบครัวแต่ก็มีกระเช้าจากท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีนะคะแล้วก็มีการ์ดอวยพรส่งมาให้ด้วยนะทันทีที่ได้รับเนี่ยคุณอนุทินก็เปิดอ่านทันทีเป็นคำอวยพรที่มากับแจกันดอกไม้นะคะแล้วก็ยังมีของคุณหญิงพจมานดามาพงศ
1: ์
0: อันนี้เหมือนน่าจะส่งทุกๆปีนะของคุณหญิงพจมานเนี่ยนะคะ
1: แล้วก็ของอาจารย์เชน
0: อาจารย์เชนยศชนันวงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีการอุดมศึกษานี่แหละนอกจากนี้ก็ยังมีผ
1: ู้
0: บริหารระดับสูงคนใกล้ชิดรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยก็มีทั้งคุณพิพัฒน์รัชกิจประการคุณเอกนิตินิติธันประภาสคุณพลพีสุวรรณชวีนะคะก็มาอวยพรมันเกิดถึงที่บ้านเช่นเดียวกัน
1: ปลัดมหาไทยอธิบดีทุกกรมเลย
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหนะ
0: ของท่านปลัดมหาไทยนี้รู้สึกว่าจะเป็นการมอบแผ่นป้ายที่มีข้อความที่เป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร
1: ์
0: พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาล อันนี้ก็เหมือนเอา
1: เหมือนจะไปติดไว
0: ้เอามามอบให้นายกเป็นที่ระลึกเหมือนแบบว่าแหมยึดคำนโยบายนายกนะทำนองนี
1: ้
0: นอกจากนี้ก็ยังมีท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาร
1: องผบ.ตร.
0: ใช่ค่ะก็นำคณะเข้าอวยพรวันเกิดวันนี้ก็เห็นท่านนายกใส่เสื้อสีฟ้าเนาะ
1: ฟ้าหรือน้ำเงินเอาดี
0: ๆฟ้าหรือน้ำเงิน ก็น่าจะเป็นฟ้าอมน้ำเงินไม่ได้แบบน้ำเงินจัดจ้านเป็นฟ้าแบบว่าฟ้าเสื้อโปโลอ่ะสีแบบจางๆหน่อยเขาไม่รู้เขาเรียกยังไงก็สีฟ้านั่นแหละนะคะ
1: แต่วันนี้เนี่ยท่านนายกก็ยังมีโอกาสนักข่าวก็ยังคงไปตามอยู่นะขนาดไพรเวทแล้วนะไพรเวทแล้วแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์หลากหลายประเด็นเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: นะคะทั้งที่เป็นวันเกิดของตัวเองเหมือนกันนะคะก็บอกว่าผู้สื่อข่าวหลังจากที่ทำบุญครบรอบ60ปีที่บ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีเนา
0: ะ
1: บ้านแกอยู่แถวสมุทรปราการใช่ไหม
0: โอ้โหไกลมากบ้านเลยนะ
1: แต่ใหญ่โตมโหฬารนะเคย
0: ธนาซิตี
1: ้อ่า
0: ดิฉันเคยไปดิฉันเคยไป
1: ก็เคยโอ้โหใหญ่บันไดต้องเวียนนะแล้วก็เป็นโนอะไรเงี้ยนะ
0: หลายห้องหลายหับ
1: ถ้าเป็นทองละก็บรรยากาศที่บ้านก็บอกว่าตนยังไม่อายุ60นะต้องรอ4ทุ่มคืนนี้22นาฬิกาใส่เวลาเก
0: ิดแสดงว่าเก
1: ิด4ทุ่ม
0: ตกฟ้าใช่ไหมเขาเรียกเวลาตกฟ้า
1: 4:22:00 นเป๊ะเลยเนี่ยถึงจะ60นะยังใส่ยีสต
0: ์
1: ผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วอายุ60ปีในฐานะนายกรัฐมนตรีอ่ะอยากส่งสัญญาณการทำงานให้กับประชาชนทราบยังไงบ้าง
0: ค่ะ
1: ท่านนายกก็บอกว่าก็ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีจากการที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเนาะ
0: ค่ะ
1: ที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามาแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากสภา
0: ค่ะ
1: ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะตราบใดที่ยังคงอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศและเพื่อประชาชนไม่มีหน้าที่อื่นนอกจาก2เป้าหมายหลักนะคะนี่แหละก็คือเพื่อประเทศแล้วก็เพื่อประชาชน
0: ค่ะ
1: ผู้สื่อข่าวถามอีกบอกว่าโอ้โหนี่ก็ถามในวันเกิดนะถามว่าประชาชนยังรู้สึกว่าไม่สามารถแก้ปัญหาในบางเรื่องได
0: ้
1: นายกก็บอกว่าก็ต้องดูตัวเลข GDP ที่เป็นตัวชี้วัดที่ผ่านมาตั้งรัฐบาลชุดนี้เข้ามาก็มีตัวชี้วัดที่เป็นการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเม็ดเงินการลงทุนต่างประเทศอะไรเงี้ยรวมไปถึงการจ้างงานด้วยซึ่งตัวชี้วัดเนี่ยก็ขยับขึ้นก็มีถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็ต้องมีสิ่งที่ยังไม่ดีอยู่บ้างดังนั้นก็แก้ไขกันไปก็เป็นเรื่องปกติในประเทศเนี่ยก็มีการเติบโตทางเศรษฐกิจขนาดประเทศมหาอำนาจก็ยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจขนาดเดียวกันก็มีคนตกงานคนจนแล้วเรื่องที่ต้องแก้ไขเหมือนกันนี่ก็ทั้งก็เปรียบเทียบเปรียบเปรยอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็บรรยากาศ
0: ค่ะโอ้โหบรรยากาศวันเกิดนี่ก็ถามกันรุนแรงเลย
1: ปรับครม.ก็มี
0: ปรับครม.ท่านนายกก็พูดถึงเหมือนกันนะหลังที่พรบ.งบประมาณจบแล้วเนี่ยจะมีการปรับหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็มองว่ามี
1: นี่คำถามวันเกิดใช
0: ่
1: ไหมนะ
0: ใช่วันเกิดเป็นจังหวะที่ได้ไปพบเจอท่านนายกก็ไม่ได้หลังจากไปอะไรนะ
1: ต่างประเทศ
0: แล้วเมื่อวานก็มีสัมภาษณ์

0: วันนี้ก็มีสัมภาษณ์มาอีกเหมือนกันเมื่อวานอาจจะลืมถามประเด็นนี้หรือเปล่าก็เลยตามไปถามเพราะว่ามีพรรคฝ่ายค้านเนี่ยร่วมโหวตให้ด้วยนั่นก็คือพรรคกล้าทำ
1: ต่อยอดประเด็น
0: ท่านนายกก็บอกว่าการเมืองก็เป็นพลวัตแบบนี้ตลอดก็ต้องดูว่ารัฐบาลเนี่ยนำสิ่งที่เสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือเปล่าเพราะว่าถ้านำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ยแม้กระทั่งฝ่ายค้านบางพรรคก็เห็นชอบด้วยหมายความว่าจากที่มีเสียงสสอยู่290เสียงในฝั่งรัฐบาลเนี่ยหากทำในสิ่งที่ดีคนที่เป็นผู้แทนเขาก็จะให้การสนับสนุนก็แสดงว่ารัฐบาลนี้มาถูกทางแล้วนะคะแล้วก็ได้รับเสียงสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นมากกว่าที่คิดว่ามีอยู่จึงสะท้อนอย่างอื่นไม่ได้เพราะสิ่งที่รัฐบาลนำเสนอไปแล้วแม้กระทั่งสสฝ่ายค้านอย่างพรรคกล้าทำเนี่ยก็เห็นว่าร่างพรบงบประมาณเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วเกิดประโยชน
1: ์
0: ต่อประชาชนส่วนรวมก็ให้การเห็นชอบถือเป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลมีกำลังใจและก็มั่นใจว่าได้นำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจริง
1: ๆ
0: การปฏิบัติก็จะยิ่งมั่นใจขึ้นคนที่นำไปปฏิบัติก็จะหมดห่วงหมดกังวลนะคะเม็ดเงินเหล่านี้ก็จะถูกนำไปใช้เพื่อประชาชนโดยเร็วก็เลยมีคำถามว่ามีสัญญาใจร่วมรัฐบาลกันหรือเปล่า
1: ในอนาคตใช่ไหม
0: ในอนาคตอันใกล้หรืออันไกลก็ว่าไปนะคะคุณอนุทินบอกว่ายังไม่ได้คุยกันในเรื่องนี้แต่ก็เป็นท่าทีที่เห็นแก่ประเด็นประโยชน์ประเทศชาตินะคะก็ให้ความร่วมมือเกิดขึ้นก็ถามถึงสัญญาณการปรับครม.นะคะคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที
1: ่
0: รัฐมนตรีหลายคนก็เริ่มที่จะเข้ารูปเข้ารอยมีความมั่นใจในภารกิจบางคนไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือแกนนำก็ทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ออกมาทำความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นที่มีข้อสงสัยทุกคนออกมาชี้แจงหาคำตอบให้ประชาชนทุกเรื่องก็ถามถึงการทำงานของรัฐมนตรีลูกเทพนี่แหละท่านนายกก็บอกไม่มีหรอกลูกเทพรัฐมนตรีโลกเทพใครบัญญัติก็ไม่รู้นะคะเพราะว่ารัฐมนตรีทุกคนเนี่ยท่านนายกบอกว่าคัดเลือกมาเองกับมือนะคะเป็นอันเข้าใจว่าทุกคนจะมีภารกิจมีตัวชี้วัดในการปฏิบัติหน้าที่หากยังทำงานได้อย่างเต็มที่เกิดประโยชน์ก็ยังดำรงรัฐตำแหน่งได้เรื่อย
1: ๆ
0: ก็ถามย้ำนะคะการทำงานของรัฐมนตรีลูกเทพเนี่ยน่าประทับใจหรือเปล่านายกก็บอกว่าขยันกันทุกคนนะ
1: ชื่นชมเหรอ
0: ชื่นชมแล้วก็เริ่มเข้าใจระบบราชการแสวงหาความร่วมมือกับฝ่ายข้าราชการประจำในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันตอนนี้ก็เห็นอย่างชัดเจนว่างานของแต่ละคนขับเคลื่อนไปด้วยความมั่นใจมีการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมร่วมกับทุกฝ่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการแบ่งเรียกได้ว่าแบ่งเบาภาระของนายกได้เยอะก็เรียกว่าแม่อวยอวยอวยอวยรัฐมนตรีรัฐบาลตัวเองอยู่พอสมควร
1: ก็เมื่อวานเขาบอกไงแฮปปี้อยู่กับลูกพัก
0: อืม
1: ฮะแฮปปี
0: ้แฮปปี
1: ้แฮปปี้
0: แฮปปี้แฮปปี้ก
1: ็เมื่อวานยังปล่อยมุกนี่ยังตลกอยู่เลยนะปล่อยมุกคนเนื้อดวงแจกสอสอเกิน
0: แม่เมื่อวานเขาห้อยพักกลิ่งแล้วนี
1: ่ห้อยพักกลิ่งห้อยพักกลิ่ง
0: ค่ะ
1: นะ
0: ส่วนคุณเท้งล่ะมีของขวัญวันเกิดให้คุณอนุทินด้วยนี่อวยพรวันเกิดเนี่ย
1: ใช่ก็คือต้องบอกว่าจริงๆในประเด็นนี้เอาในส่วนของที่ท่านนายกพูดถึงคุณเท้งก่อนละกัน
0: ค่ะ
1: นะคะก็คือว่าบอกว่าวันนี้เองเนี่ยในส่วนของเรื่องของที่คุณเท้งออกมาลงถนนเดินกดดันกกต.เนี่ยท่านนายกก็บอกว่ามันเป็นสิทธิ์นะ
0: ค่ะ
1: มันเป็นสิทธิ์ของที่ใครก็จะทำก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าแต่ขอให้เคารพกฎหมาย
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็ตอบคำถามอย่างหนักหน่วงแม้จะเป็นวันเกิดก็ไม่อ่อมเลยเหมือนกันกับผู้สื่อข่าวนะคะพูดถึงกรณีวันนี้เนี่ยที่คุณเท้งเนาะเป็นผู้นำฝ่ายค้านเองลงเองแล้วก็ร่วมกิจกรรมกลุ่มไอลอต้องบอกคุณผู้ฟังว่าวันนี้เดินเป็นระยะทางประมาณ12กิโลน
0: ะ
1: มี3เส้นทางมี3กลุ่มคนก็เยอะนะ
0: คนเยอะ
1: ถ้าเราเห็นที่หอศิลป์เนี่ย
0: แต่เขาก็ปรับเส้นทางไม่ได้เดินแล้วขึ้นรถไฟฟ้า
1: ด้วยแล้วก็มีกลุ่มวิ่งอ่ะกลุ่มวิ่งก็ยังวิ่งอยู่น
0: ะ
1: นะคะเขาก็บอกว่าท่านนายกบอกว่าการกรณีที่มาเรียกร้องให้กกต.สั่งฟ้องผู้ต้องหาคดีโกงเลือกตั้งเลือกสว.เนี่ยทั้ง229คนเนี่ยนายกบอกว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนแหละในความที่เป็นประชาชนหรือในบทบาทอะไรก็แล้วแต่ขอให้เคารพแล้วก็อยู่ใต้กฎหมายถ้าอยู่แบบเนี้ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนมองว่าแปลกหรือไม่ที่ผู้นำฝ่ายค้านลงถนนเองเนี่ยโดยไม่ใช้เวทีสภานายกก็บอกว่า วันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดราชการ
0: ทำได้ใช่ไหม
1: แต่ละคนอาจจะมีอุดมการณ์มีความคิดอะไรของตัวเองอะเรื่องแบบนี้เราก็ต้องยอมรับหรือว่ารับฟังเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี้ก็มุมมองคือของท่านนายกก็ยังไม่ได้ตอบโต้เท่าไหร่นะเหมือนยังคงอาจจะรอดูท่าทีหรือเปล่าก็เหมือนประมาณว่าไม่ได้ขัดอะจะมาลงถนนบีบกกต.จะอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็เปิดทาง
0: ค่ะ
1: ให้เดินข้างสื่อให้เดินข้ามมวลชนอ่ะนะเป็นสิทธิ์ที่ควรจะต้องเคารพกันนะคะแล้วก็วันนี้ส่วนคุณเท้งเนี่ยต้องบอกว่าการที่มาลงถนนวันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะก็เหมือนของขวัญวันเกิดนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งคุณเท้งเองก็บอกว่าสิ่งสำคัญวันนี้ที่ทำเนี่ยคือให้ประชาชนมารวมตัวกันเนี่ยทั้งตนเองแล้วเพื่อนส.ส.ที่มาวันนี้ในฐานะประชาชนไม่ได้มาในฐานะตัวแทนพรรคการเมืองนะสิ่งที่ประชาชนต้องเรียกร้องคืออยากให้องค์กรอิสระอย่างกกต.ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสให้กับประชาชนเชื่อมั่นได้ดังนั้นคำวินิจฉัยของกกต.จะออกมาเป็นอย่างไรจะออกมาเป็นเช่นไรคิดว่าต้องโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะส่วนกรณีที่คุณภูมิธรรมออกมาล่ะใช่คุณทำมาโพสข้อความใช
0: ่ไ
1: หมที่เกี่ยวเรื่องของผ่านแอปพลิเคชัน X เนาะหรือ Twitter เนี่ยแหละก็บอกว่าไม่อยากไปมองว่าเป็นประเด็นที่ตอบโต้กันวันนี้ทุกอย่างเรียกร้องกันระหว่างพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งวันนี้เรามาในฐานะประชาชนที่แสดงพลังของตัวเองส่งเสียงเรียกร้องถึงประชาถึงกกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนอันนี้อาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียคือคุณสุภชัยใจสมุทรที่ท่านก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูเรื่องของกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วนะคะท่านก็บอกว่าพื้นที่ในการพิสูจน์ตัวเองให้ดีสุดสำหรับตนเองเนี่ยหรือองค์กรเนี่ยจะมีอำนาจชี้ขาดว่าใครถูกหรือใครผิดคือศาลดังนั้นวันนี้ไม่ว่าจะเป็นใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นตัวแทนจากพรรคภูมิใจไทยที่กำลังจะบอกว่ามันมีกล่าวหาเนี่ยเขาไม่ได้ทำแบบนั้นนะคุณเท้งบอกนะคะว่าไม่ได้กล่าวหานะซึ่งตอนคิดว่าวิธีการเดียวคือการแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ออกแสดงให้ออกมาแสดงจุดยืนน่ะพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ศาลเป็นคนตัดสินจะได้สิ้นข้อสงสัยได้มากที่สุดนะคะนักข่าวไปถามคุณเท้งอีกนะบอกว่าไอ้วันที่14กันยาเนี่ยหรือว่าพรุ่งนี้ใช่ป่ะพรุ่งนี้เนี่ยถ้ากกต.ไม่ส่งชื่อทั้ง229คนไปศาลเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรต่อ next step นะคะคุณณพงศ์ก็บอกว่าเรายังเหลือเวลากันอีกไม่กี่ชั่วโมง
0: ค่ะ
1: ก่อนกกต.จะมีมติประมาณ10โมงในวันพรุ่งนี้เนาะแล้วก็แถลงช่วงบ่ายก็เลยตอนนี้อยากให้ประชาชนรวมตัวกันแสดงพลังให้มากที่สุดใช้สิทธิอย่างตรงไปตรงมาเรียกร้องให้ได้มากที่สุดอย่าปล่อยให้วิธีการโกงที่ใหญ่มากที่สุดครั้งนึงในประวัติศาสตร์เมืองไทยเนี่ยถูกเป่าออกไปโดยไม่มีใครต้องถูกรับผิดชอบนะแล้วก็บอกว่าจะทำยังไงต่อกับการใช้หน้าที่ของกกต.อะไรเงี้ยคุณเท้งก็บอกว่าก็การใช้อำนาจของกกต.ต้องรับผิดชอบอ่ะหน้าที่ของตัวเอง
0: ค่ะ
1: ซึ่งคุณเท้งเองก็บอกวันนี้อย่ามองไปไกลขนาดเลยวันนี้เหลือเวลาไม่กี่ชั่วโมงเหมือนรอดูอ่ะก็ยังไม่ได้บอกว่า next step ถ้ามันไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยเนา
0: ะ
1: ไม่ได้บอกว่าแนวทางจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะประเด็นนี้ล่ะนักข่าวถามอีกวันนี้เป็นวันเกิดคุณอนุทินนะ
0: ค่ะ
1: คุณเท้งก็บอกว่าในโอกาสวันเกิดนายกนี่แหละหากวันนี้นายกมองว่าตัวท่านรวมถึงพรรคภูมิใจไทยกำลังถูกกล่าวหาของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดที่จะเป็นการล้างข้อครหาต่อตัวท่านเองและพรรคภูมิใจไทยคือแสดงจุดยืนส่งเรื่องนี้ไปให้ศาลในการวินิจฉัยว่าตัวท่านน่ะบริสุทธิ์ซึ่งตนเองเนี่ยคุณเท้งคิดว่าเนี่ยคือของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละคือคุณเท้งก็บอกว่าของขวัญวันเกิดวันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดคือแสดงจุดยืนแล้วก็ออกมาแสดงตัวตน
0: อะ
1: ให้ชัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็
0: ค่ะ
1: ดูเดือดนะมันเกิด13อาทิตย์ที่13ดีนะไม่สุก13
0: แม
1: ่นี่ขนาดอาทิตย์ที่13นะมันเกิดคุณอนุทินยังพูดได้ครบทุกประเด็นขนาดนี้นะ
0: โอ้แต่เมื่อคืนเขาก็ดึกกันนะเนี่ย
1: ใครอะ
0: ที่พรรคภูมิใจไทย
1: โอ้โหคุณมันมีหลากหลายเรื่องหลากหลายราวนะมันไม่ใช่แค่กกต.ใช่ไห
0: ม
1: มัน
0: แต่ส่วนใหญ่น่าจะว่าเราวันเกิด
1: ว่าเราวันเกิดเหรอโอ้โหนี่ฉันก็พูดถึงงานนะเพราะเดี๋ยวมันจะมีอภิปรายอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะที่เขาไปล็อกเป้าทั้งคุณชัยชนกทั้งคุณอนุทินแต่คงไม่ได้ พูดนะนะคงจะเป็นวาระวันเกิดใช่ไหม
0: ใช่ก็เห็นสามทุ่มเมื่อวานนี้ก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่เรื่องของที่ภรรยาคุณนันทีเขาทำป๊อปคอร์นแจกป๊อปคอร์นคาราเมลมะม่วงหิมพานต์จากระนองนี่แหละ
1: จาริสต้า
0: ใช่
1: น่ารักนะไม่รักยังไงไหวทำออกมาน่ารักขนาดน
0: ี้
1: แ
0: ล้วก็น่าจะเป็นการอวยพรกันหลังจากนั้นนะคะ
1: ก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวเนี่ยหลังจากวันพรุ่งนี้พอสิ้น
0: วันเกิดปุ๊บเนี่ย
1: พอสิ้น4ทุ่มไปปุ๊บเนี่ย
0: 60
1: เดี๋ยวรอดูว่าดวง
0: 14
1: ดวงจะเป็นยังไงอาจจะไม่ได้เหนือดวงหรอกแต
0: ่ก็ไม่แน
1: ่เออมาเหนืออยู่นะ
0: ค่ะก็หลายคนก็บอกว่าองค์พ่อจตุคามดีนะพุทธคุณเลิศเหมือนกันนะ
1: จริงบ้านที่ฉันก็นับถือคนชาวนครเนี่ย
0: ค่ะ
1: จริงนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันพอเราพูดถึงสิ่งที่คุณเท้งได้ออกมาพูดวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามบรรยากาศกันนะคะ
0: ค่ะพักสักครู่กันก่อนค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็อย่างที่บอกว่าเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องของม็อบที่อะไรนะ
1: หอศิลป์
0: หอศิลป์
1: ม็อบหอศิลป
0: ์ดิฉันก็เกือบไป3อย่าง
1: ไม่ได
0: ้
1: คนละที่เดี๋ยวเขาไปผิด
0: ค่ะ
1: คือบรรยากาศคึกคักแต่ก่อนที่เราจะไปดูบรรยากาศการคุยกับฟานดิฉันขอโจหัวด้วยข่าวม็อบกันหน่อยเขาไปติดตามเกาะติดมาตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะคะทางสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตออกสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องการชุมนุมทางการเมืองนะวันนี้แหละ กลุ่มตัวอย่าง 1,149 คนนะ
0: คะ
1: ประเด็นคือการชุมนุมการเมืองณวันนี้ก็คือคำถามแรกเลยถามว่าประชาชนสนใจติดตามสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงนี้มากน้อยแค่ไหนก่อนน
0: ะคะ
1: เกี่ยวเรื่องของความสนใจพี่น้องประชาชนก็บอกว่าสนใจบ้างแต่ไม่ได้ติดตามรายละเอียดอยู่ที่ 44.65% บางส่วนก็บอกว่าสนใจและติดตามอย่างต่อเนื่อง 30.02% ไม่ค่อยสนใจ 17.15% แล้วก็ไม่สนใจเลย 8.18% นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วถามว่าประชาชนคิดว่าประเด็นใดเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การชุมนุมทางการเมือง
0: อ
1: ันดับแรกเลย 69.54% ว่าฟังปัญหาเรื่องเศรษฐกิจกับค่าครองชีพ
0: ค่ะ
1: นะคะอันดับ2ห่างกันนิดเดียวคดีทางการเมืองคือหัวสว อยู่ที่ 68.76% และตามกันมาติดๆไม่ได้ห่างกันมากเลย 68.32% คือเรื่องของความโปร่งใสและการทุจริตนะคะแล้วก็มีการถามอีกนะคะบอกว่าประชาชนคิดว่าการชุมนุมทางการเมืองจะส่งผลต่อสถานการณ์การเมืองหรือไม่อย่างไรนะคะอันดับ1เลยค่ะส่งผลคือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะไปในทิศทางใด
0: ค่ะ
1: คือ 41.86% อันดับ2นะคะทำให้ความขัดแย้งทางการเมืองเพิ่มขึ้น 24.98% นะคะแล้วก็อันดับ3คือไม่น่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะคะหรือว่าในทิศทางที่ดีขึ้น
0: ค่ะ
1: ก็คือ 18.71% และสุดท้ายอันดับ4อาจทำให้สถานการณ์ทางการเมืองดีขึ้นก็เมบีนะอาจจะก็ได้ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีการทำความเข้าใจกันหรือไม่อย่างไรนะคะ
0: ค่ะ
1: พอถามถึงเรื่องของประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองนะคะอันดับแรกเลย 47.95% ก็บอกว่าการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยมันจะช่วยสะท้อนปัญหาที่สังคมควรให้ความสำคัญ เนาะอันดับ2ตามมาติดๆคือ 46.74% เขาก็บอกว่ากระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศล่
0: ะ
1: นะคะตามมาติดๆไม่ได้ห่างกันมากเลยอันดับ3 46.48% มีความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งหรือว่าความรุนแรงนั่นเองค่ะส่วนข้อคำถามที่ถามว่าเอ๊ะแล้วประชาชนน่ะคิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองขนาดนี้เองเนี่ยถึงเวลาเหมาะสมที่จะชุมนุมทางการเมืองแล้วหรือไม่อย่างไรนะคะโอ้โหนี่เลย 40.56% ก็คือยังไม่เหมาะส
0: ม
1: ส่วน 35.60% อันดับ2เหมาะสมแล้วนะคะไม่แน่ใจก็คือ 23.84%
0: ค่ะ
1: นะอันนี้ก็คือผลพวงของในส่วนของเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองวันนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ช่วยสะท้อนอะไรหลายๆอย่างน
0: ะ
1: ทางดร.พรพันธ์โบทองประธานสวนดุสิตก็บอกว่าบรรยากาศการเมืองก็มีแรงกดดันสะสมมาตั้งแต่ปัญหาปากท้องความเชื่อมั่นระบบการเมืองผลโพลที่ออกมามันก็เลยสะท้อนว่าการชุมนุมเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่คำตอบในขณะนี
0: ้
1: แม้จะมีการแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตยโดยกังวลว่าสถานการณ์อาจจะนำไปสู่ความไม่ชัดเจนหรือขัดแย้งมากกว่าเป็นทางออกสิ่งสำคัญก็เลยอยู่ที่ทุกฝ่ายต้องเร่งแก้ปัญหาที่เป็นต้นเหตุแล้วก็ไปเปิดพื้นที่ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นร่วมกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นผลโพล
0: ค่ะก็ดูบรรยากาศน่าจะมีคนเข้าร่วมกันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็วันนี้ก็เห็นทางคุณเจิมศักดิ์ปิ่นทองค่ะอดีตสมาชิกวุฒิสภานะคะก็มีการเผยแพร่แถลงการร่วม4เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมและผู้ทรงคุณวุฒินะคะเรื่องขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เนี่ยส่งสำนวนคดีทุจริตการเลือกตั้งของสว.เนี่ยเข้าสู่พิจารณาของศาลฎีกานะคะโดยมีเนื้อหาก็ระบุบอกว่าอยากให้มีการเร่งรัดส่งสำนวนคดีบล็อกโหวตสู่ศาลฎีกาให้นำสำนวนการสืบสวนและหลักฐานเกี่ยวกับบุคคลที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติการทุจริตหรือสมยอมคะแนนรวมทั้งผู้วางแผนสนับสนุนแบ่งงานกันทำเพื่ออำนวยให้เกิดความทุจริตส่งฟ้องต่อศาลฎีกาทันทีข้อที่2นะคะให้มีการดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกับขบวนการทุจริตเร่งรัดเอาผิดทางอาญากับผู้สมัครผู้สนับสนุนและผู้อยู่เบื้องหลังกระบวนการหัวเลือกตั้งทุกคนอย่างไม่มีข้อยกเว้นเพื่อไม่ให้เกิดการครอบงำอำนาจนิติบัญญัติและองค์กรอิสระซึ่งเป็นต้นน้ำของการตรวจสอบถ่วงดุลของรัฐนะคะวุฒิสภาเนี่ยเป็นสภาของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระปราศจากการครอบงำของพรรคการเมืองการปล่อยให้ผู้ที่มาจากการทุจริตทำหน้าที่ในวุฒิสภาเลือกกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญถือเป็นการทำลายระบบการตรวจสอบถ่วงดุลในระบบประชาธิปไตยดังนั้นก็เลยเห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยไม่ควรปล่อยให้พรรคการเมืองที่หวังผูกขาดอำนาจรัฐร่วมกับส่วนหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาและองค์กรอิสระผูกขาดการบริหารประเทศซึ่งเป็นการล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะคะขอให้กกต.เนี่ยบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วก็กล้าหาญด้วยก็มีคนลงชื่อเยอะนะคุณเลอลักษ
1: ์
0: ชื่อแรกนี่เห็นเป็นด็อกเตอร์อาทิตย์โอไรรัตอันนี้เป็นอดีตประธานรัฐสภาเป็นอดีตรัฐมนตรีแล้วก็นักวิชาการอาวุโสคุณวิชามหาคุณด้วยอันนี้อดีตกรรมการปปช.นะคะคุณวิวัฒน์สัลยะกำธรคุณนวรัตน์พงไพบูลย์อันนี้ก็เป็นอดีตสว.เหมือนกันคุณรสนาคุณอลงกรพลบุตรคุณมานิตสุขสมจิตธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์พลเดชปิ่นประทีปโอ้ชาติชายนะเชียงใหม่โอ้เยอะเยอะ
1: รู้เลยอ่านชื่อมาขั้วไหนเนี่ย
0: คมสันโพคงอภิชาติดำดีนะคะธีรยุทธหล่อเลิศรัตธรรมรักษ์การพิสิทธิ์โอ้เยอะๆเป็นนับไม่ถ้วนเลยค่ะคุณผู้ฟังก็ค่อนข้างเยอะที่เข้าร่วมกันออกแถลงการจี้ไปยังกกต.ส่วนทางด้านม็อบเนี่ยเห็นทางอดีตสว.เหมือนกันนะฮะศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ซึ่งเป็นนักวิชาการและก็นักขับเคลื่อนสิทธิคนพิการผู้ก่อตั้งมูลนิธิสากล
1: อาจารย์เขาแก้จบฮาร์วาร์ดนะเก่งๆนะ
0: ค่ะก็ถือว่าแกทั้งเก่งทั้งมีความพยายามนะคะก็เป็นผู้มีความพิการทางสายตาครั้งหนึ่งก็เคยทำหน้าที่ในสภาแล้วก็ทำหน้าที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะ ซึ่งแกก็เป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ของธรรมศาสตร์ด้วยก็มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าวันนี้ผมอยู่ที่หน้าหอศิลป์กรุงเทพเพราะเชื่อว่า

0: เมื่อมีคำถามเกี่ยวกับความถูกต้องและความเป็นธรรมในบ้านเมืองประชาชนไม่ควรนิ่งเฉยการออกมาแสดงจุดยืนในวันนี้ไม่ใช่เพราะต้องการความขัดแย้งแต่เพราะอยากเห็นกระบวนการที่โปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมกับทุกคนจึงขอเป็นอีกหนึ่งเสียงของประชาชนที่อยากเห็นประเทศไทยเดินไปข้างหน้าด้วยความถูกต้องและเป็นธรรมนะคะ อันนี้ท่านอาจารย์วิริยะ
1: ไหนว่าอาจารย์แล้วมาต่อเนื่องด้วยอาจารย์เลยละกันนะคะหลากหลายวิชาการนะคะแน่นอนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยเราจะมีคณะนักวิชาการที่เขาทำกรรมการพัฒนาการเมืองสื่อมวลการสื่อมวลชนแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนน
0: ะ
1: มีทั้งอาจารย์โคธมอริยาอดีตกกต.ด้วยน
0: ะ
1: นะคะที่แล้วก็มีอาจารย์มุนินพงษาปานอย่างงี้นะคะก็อาจารย์ชัยพลสะท้อนดีสสกทมพระประชาชนก็ออกมาพูดเกี่ยวเรื่องนี้กันนะคะก็มองไปในที่ทางเดียวกันก็คือเกี่ยวเรื่องที่คดีหัวสวกตเนี่ยควรส่งศาลฎีกาตัดสินแต่ถ้าไม่ส่งฟ้องเนี่ยเรื่องอาจจะบานปลายได
0: ้
1: นะคะซึ่งก็เนี่ยแหละมันก็อาจจะน่าจะตรงกับสิ่งที่ความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนออกมาอยู่ในขณะนี้ด้วยเหมือนกันส่วนอีกท่านนึงที่อาจจะแบบว่าดูห่างๆจากการเมืองบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ในแวดวงคือคุณหญิงสุดารัตน
0: ์
1: ท่านก็มาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะนะคะก็บอกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจริงๆมันคือบทพิสูจน์กกต.ล่ะว่าจะเลือกความถูกต้องเที่ยงธรรมหรือจะเลือกอุ้มทุรชนในคดีสว.ถ้าหากว่ากรรมการทำงานผู้มีพระคุณก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะคะกรณีนี้เนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์นะคะก็บอกว่าจะเป็นบทพิสูจน์เลยล่ะว่ากกต.เองจะเลือกความถูกต้องเที่ยงธรรมโดยยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดหรือจะเลือกอุ้มทุรชนผู้มีพระคุณและโปรดอย่าลืมว่าใช้อำนาจโดยไม่สุจริตจะมีผลต่อตัวท่านในวันข้างหน้า อันนี้ก็เปลยๆออกมาเหมือนกันนะคะซึ่งคุณหญิงเองก็ย้ำอีกนะคะว่าวันนี้ท่านเป็นคนตัดสินแต่วันนึงท่านอาจจะกลายเป็นผู้ถูกตัดสินถึงวันนั้นผู้มีอำนาจผู้มีพระคุณก็ช่วยท่านไม่ได้เมื่อกรรมและความยุติธรรมมันทำงานนี่ก็แรงอยู่น
0: ะ
1: ใช้เรื่องของกรรมเข้ามาแบบพูดคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งราวแต่ว่าต้องบอกว่าถามว่าหลายๆคนอาจจะแบบไม่ได้ติดตามข่าวนะคืออาจจะย้อนกลับไปนิดนึงว่าการความเคลื่อนไหวของวันนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือวันพรุ่งนี
0: ้
1: มันจะมีถือว่ามันเป็นวันชี้ชะตาคุณผู้ฟังชี้ชะตาสำคัญทางการเมืองเมื่อกกต.ทั้ง7คนเนาะเขาได้ลงแบบมีนัดกันอะลงมติในการสำนวนคดีกล่าวหาการทุจริตและหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.รวมทั้งสิ้น229รายหลังจากกกต.เนี่ยใช้เวลาพิจารณาสำนวนหลายเดือนนะนาน
0: นานใช่ไหม
1: นานหลายเดือนแล้วแล้วก็พร้อมกับสั่งรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกเพื่อที่จะประกอบการวินิจฉัยอย่างรอบคอบนะคะและความชัดเจนของกกต.ก็จะมีการแถลงขึ้นจากฝ่ายสื่อสารองค์กรกกต.ที่เขามีแจ้งสื่อมวลชนว่าเมื่อไหร่พรุ่งนี
0: ้ค่ะ
1: บ่ายสามที่ห้องประชุม201ชั้น2นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แน่นอนล่ะวันพรุ่งนี้เราจะเห็นในเรื่องของท่ามกลางมาตรการการรักษาความปลอดภัยล่ะคุณผู้ฟังเข้มงวดแน่นอน
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เองอ่ะที่กกต.เขาได้มีนำแผงเหล็กปิดล้อมพื้นที่สำนักงานกกต.นะนะคะแล้วก็ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ในช่วงเช้าเลย
0: ค่ะ
1: คือคุณแถลงบ่ายสามอ่ะคนนอกจะมาไม่ได
0: ้
1: นะคะแล้วก็โดยเฉพาะเปิดให้สื่อมวลชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังแถลงกกต.ในช่วงบ่ายเท่านั้นได้ข่าวว่าเขาให้สำนักรับไม่เกิน3คนไหม
0: ก็จะเป็นไปได
1: ้นะคะซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นมาตรการระดับเข้มข้นคล้ายคลึงกับการพิจารณาคดีสำคัญของศาลรัฐธรรมนูญเลยล่ะนะคะและการลงมติครั้งนี้เนี่ยต้องมันไม่ได้เป็นเพียงคำถามว่าจะเอาผิดใครบ้างนะแต่ยังเป็นบททดสอบของกกต.ทั้ง7คนน่ะคุณพรศรีว่าเอ๊ะในการวางน้ำหนักหลักฐานพยานเป็นยังไงท่ามกลางความเห็นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงของ2คณะทำงานภายในเนาะ
0: ค่ะ
1: ก็คือในเรื่องของถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าคณะทำงานคณะสืบสวนแล้วก็ไต่สวนกลางเนี่ยคณะที่26เนี่ยก่อนหน้านี้เห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดเนี่ย229รายถูกมั้ย
0: ค่ะ
1: ใช่มั้ยคะ ในขณะที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเนี่ยคณะที่36คือต้องบอกว่าคณะนี้มาพิจารณาภายหลังคณะนี้เนี่ยมีมติ5-2
0: ค่ะ
1: เห็นว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดไม่มีมูลและเสนอให้ยุติดังนั้นความท้าทายสำคัญมันเลยตกอยู่ที่กกต.ทั้ง7คน
0: ค่ะ
1: ซึ่งแน่นอนถ้าเราไปคือเวลาเราจะไปดูว่าใครจะแถลงใครจะมีมติอะไรจะไปดูภูมิหลังนะของแต่ละคนที่อยู่ในคณะนั้นใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ก็ถ้าหากว่าเรามาเจาะดูเนี่ยคือน่าจับตาคือ4คนในคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยที่ให้ความเห็นชอบจากวุฒิสภาชุดปัจจุบันเนี่ยก่อนเข้าดำรงตำแหน่งก็มีความน่าจับตาดูอยู
0: ่
1: นะคะก็รอดูว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงมีภูมิหลังกันยังไงแล้วผลออกมามันจะเกี่ยวข้องกันไหมก็ไม่ได้อยากจะวิเคราะห์ลึกกันขนาดนั้นนะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้บ่าย 3ว่าจะเป็นยังไงแต่ต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นแรงกระเพื่อมไม่ว่าจะออกมาหัวหรือก้อยหรือจะออกมาสูตรไหนเพราะมันมีการพูดคุยถึงหลายสูตรเนา
0: ะ
1: 2 สูตร 3 สูตร 4 สูตรบ้างก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งเขาบอกว่ามันอาจจะส่งแรงกระเพื่อมถึงสภาสูงถ้าสมมติมันเชื่อยกเข่งเนี่ยสูตรยกเข่งก็สภาก็มีผลเยอะนะมันต้องโอ้โหเรื่องหลากหลายเรื่องราวเลยล่ะนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงคือมันมีหลายฉากทัดล่ะว่าใจกกต.เนี่ยมันมีไม่ว่าจะเดินหน้าส่งศาลฎีกาก่อนเบื้องต้น229รายหรือว่าอีกสูตรหนึ่งคือฟ้องเฉพาะบางรายนะแล้วก็ยกคำร้องทั้งหมดเลยซึ่งถ้าหากว่ายกคำร้องทั้งหมดเนี่ยหากกกต.ให้น้ำหนักความเห็นของคณะที่36เนี่ยหรือว่าคณะที่พิจารณาภายหลังเนี่ยว่าหลักฐานไม่เพียงพอแล้วมีมติให้หยุดเรื่องทั้งหมดเนี่ยแน่นอนกระแสสังคมคำถามจากทางการเมืองสังคมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคุณถูกปะว่าเหตุใดผลสรุปของ2ชุดนึงจึงแตกต่างกันมันจะย้อนกลับไปแต่ฉากที่ฉากทัดหรือว่าสูตรอีกสูตรนึงที่เขาบอกว่าน่าจับตามองมากที่สุดคือฟ้องเฉพาะบางราย
0: ปลาซิวปลาส้อย
1: อันนี้ฉันไม่ได้พูด
0: ฉากทัดสามฉากทัดคือ1ส่งไปศาลฎีกา
1: 2บางราย3ยกร้องแต่เขาบอกว่าบางรายเนี่ยถูกจับตามากสุดเขาบอกว่าเนื่องจากไอ้กกต.เนี่ยลงมติเป็นรายบุคคลผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยอาจอยู่ตรงกลางซึ่งไม่จำเป็นต้องฟ้องเนี่ยทั้ง229คนถูกไหม
0: ค่ะแต่ก็น่าจับตาในขณะที่ถ้าออกใน3ฉากทัศน์นี้เขาบอกว่าใน2และ3ข้อเนี่ยก็คือยกคำร้องเลยหรือเฉพาะบางรายเนี่ย
1: ยกเข่งเลยเหรอ
0: ผลที่ตามมาคือฝ่ายค้านหรือองค์กรอื่นๆเนี่ยอาจจะไปยื่นเอาผิดกกต.ฐานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ157
1: ต่ออีกบานปลายอีก
0: ใช่
1: แต่ถ้าเซฟสำหรับกกต.ส่งไปศาล
0: ส่งไปศาลเลยโยนเผือกร้อนไปเลย
1: ใช่ใช่ไหมมันจะบอกว่าเผือกร้อนออกไปนะถ้าตรงนี้เองเนี่ยกกต.เห็นตามมติแรกก
0: ็
1: คือคณะที่26เนี่ยที่พิจารณาแรกว่าพยานหลักฐานเพียงพอเนี่ยก็จะส่งไปศาลฎีกาพิจารณาตามกระบวนการกฎหมายเนาะซึ่งการส่งไปที่ให้ศาลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดทันทีนะคุณผู้ฟังแต่มันเป็นการเริ่มต้นของการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไปนั่นเองก็รอดู3สูตรหรือว่า3ฉากทัศน์ว่ามันจะไปในทิศทางไหนซึ่งในแต่ละทิศทางมันก็จะมีผลออกมาที่มันเหมือนกัน
0: มันมีเรื่องต่อเนื่องไปหมด ไม่ว่าจะออก ออกยังไงออกแบบให้ฟังหนึ่งโล่งใจแต่สุดท้ายกกต.นี่แหละที่จะไม่โล่งเองหรือว่าโยนไปก็ไม่รู้มันมีเหตุอะไรที่จะต้องไป
1: เก็บไว
0: ้อะไว้อย่างนั้น
1: อ
0: ะ
1: มันในเมื่อมันแบบซึ่งจริงนะถ้าเราวิเคราะห์กันอะคณะ1กับคณะ2ที่มันมีความเห็นต่างกันนะถ้าเป็นเราเนี่ยก็สงสารมั้ย
0: สงสารเลยเพราะว่าให้ศาลท่านตัดสินเลยเพราะว่าทุกคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยมันคือไอ้ข้อกรณีที่บอกว่ามีเหตุอันควรสงสัยเนี่ยมันสงสัยแล้วมันมีเหตุครบถ้วนแล้วเข้าประเด็นหมดแล้วเหลือแต่กกต.ที่จะทำหน้าที่ตรงนี้แหละนะคะเพราะว่าเขาก็บอกว่าไม่ว่า14 กันยายนนี้มติจะออกมาเป็นในทิศทางไหนสุดท้ายเนี่ย ก็จะเป็นจุดชี้วัดกลางเมืองอีกครั้งหนึ่งฉากจบไม่ได้อยู่ที่กกต.แต่จะไปสามศาลไปถึงสามศาลด้วยกันจะต่อยอดกันไปอีกนะคะก็คือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาแผนกคดีเลือกตั้ง

0: ะแล้วก็ศาลฎีกาแผนกคดีทุจริตแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญ
1: ซึ่งมันก็ตรงกับที่คุณไอติมพริศวัชรสินธุเนี่ย พูดออกมาว่าการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้มันไม่ได้มองเป็นการกดดันแต่มองว่าเป็นการเรียกร้องให้กกต.ทำหน้าที่ตรงไปตรงมายกตัวอย่างคดีนึงที่กกต.รับฟ้องเพียงเพราะหลักฐานเพียงพอแค่ข้อความเดียว
0: ค่ะ
1: แต่คดีสว.เนี่ยมีหลักฐานจำนวนมากนะแล้วเหตุผลอะไร
0: ไม่ควรที่จะมีม็อบเพื่อมาเรียกร้องเรื่องนี้ด้วยซ้ำ
1: เขาก็เลยถามว่ามันจะมีเหตุผลอะไรที่กกต.จะไม่ส่งต่อพิจารณา
0: ใช่
1: เขาไม่ได้ให้กกต.ทำอะไรนะส่งต่อ
0: ส่งต่อเฉย
1: ส่งเธอเพราะเดี๋ยวรอดูวัดใจพรุ่งนี้วัดใจ
0: บ่ายสามใช่ไหมรู้เรื่อง
1: รู้เรื่องคุณจะไปเกาะอยู่รั้ว
0: อ๋อยังไม่รู้เรื่องหรอกเขาเริ่มเพิ่งเริ่มเปล่าบ่ายสาม
1: เริ่มอาจจะรู้ว่าสี่โมงอ่ะ
0: อ๋อมันใช่เหรอสี่โมง
1: คุณลงทะเบียนเลยยัง
0: เวลาไป
1: ถึงเมื่อถึงมันดึงแค่ไหนมันก็ได้แค่นั้น
0: อ
1: ่ะตัดสินแล้วอ่ะนะ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่เบรกหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจอยู
1: ่
0: พักสักครู่ค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะไปดูเรื่องระทึกกันอีกครั้งคุณเลอรักเกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาวันนี้
1: เกิดกับคนเหนือด้วงละ
0: อ่า
1: จะ60แล้วนะยังจะเกิดไม่หยุดไม่ย่อนเนาะ
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแม่อย่าโยงอย่าโยง
1: ไม่โยงไม่โยงแซวแซวของขวัญ
0: เหตุก็คือเพดานฝ้าเพดานโรงอาหารชั้น B2ของอาคารรัฐสภานะคะพังถล่มมาโอ้โหเห็นภาพแล้วก็ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างที่จะหนักเลยนะเรียกได้ว่าเป็นอุบัติเหตุระทึกนะคะภายในอาคารรัฐสภาฝ้าเพดานบริเวณห้องอาหารชั้น B2 นี่แหละพังถล่มลงมากองกับพื้นเลยค่ะแรงกระแทกเนี่ยส่งผลให้ชุดโต๊ะแล้วก็เก้าอี้รับประทานอาหารที่อยู่บริเวณด้านล่างเนี่ยพังเสียหายยับเยินเลยก็เรียกว่าโชคดีนะในโชคร้ายก็ยังมีโชคดีที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดก็เลยไม่มีข้าราชการไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีบุคคลภายนอกในพื้นที่ที่เกิดเหตุไม่อย่างนั้นก็จะเรียกได้ว่าเป็นโศกนาฏกรรมก็ได้เขาบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เรียกว่าเฉียดฉิวต่ออุบัติเหตุครั้งใหญ่เนื่องจากในวันทำการปกติเนี่ยชั้น B2 เนี่ยนะคะตรงที่ฝ้าถล่มลงมาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานหนาแน่นเลยมีข้าราชการพนักงานรัฐสภาบุคลากรรวมถึงบุคคลสำคัญทางการเมืองทั้งส.ส.ว.และผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมสภาเนี่ยใช้เป็นจุดพักผ่อนแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันเป็นจำนวนมากด้วยนะ หากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันทำการปกติเนี่ยส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากแน่นอนเลยนะคะดูจากภาพแล้วก็น่าห่วงใหญ่โดยเบื้องต้นนะหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทีมวิศวกรของอาคารรัฐสภาเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปสำรวจความเสียหายและพื้นที่เกิดเหตุเร่งตรวจสอบเสียหายสาเหตุของการพังถล่มนะคะว่าเกิดจากปัญหาโครงสร้างความชื้นหรือวัสดุเนี่ยเสื่อมสภาพพร้อมทั้งเตรียมสั่งปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวชั่วคราวเพื่อที่จะซ่อมแซมแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยที่อาจสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ในอนาคตนะคะก่อนที่จะมีการใช้งานในวันพรุ่งนี้แหละก็ดูกันเอานะคะเพราะว่าที่อาคารรัฐสภาเนี่ยป
1: ั
0: ญหาเกิดบ่อยมากนะอันนี้ถือว่าเป็นเหตุที่ค่อนข้างรุนแรงเลยก่อนหน้านี้ก็มีน้ำรั่วนะน้ำรั่วปุ๊บเพดานถล่
1: ม
0: เอากันเข้าไป
1: ดิฉันเนี่ยพาคนเข้าไปดูงานบ่อยนะ
0: ต่อไปนี้คุณจะไปกินข้าวโรงอาหารหรือเดินไปจุดไหนเนี่ย
1: แงนมองก
0: ่อนแงนดูหน้าดูหลังดูฝ้าให้ดี
1: คุณแต่ไปตึกนั้นเนี่ยสมมติโรงอาหารอยู่ชั้นล่างใช่ไหมแล้วดิฉันประชุมชั้นบนเนี่ยกลิ่นนะ
0: ค่ะ
1: โอ้โห
0: หอม
1: อยู่สักครึ่งชั่วโมงถึงจะชินอ่ะขายถ้าใครสั่งบาซิลนี่ขึ้นมาเลยนะ
0: เออดียังไม่ให้ขายปลาเค็ม
1: คุณมันยังไงอ่ะแต่ก็ตั้งใจก็เข้าใจความตั้งใจดีแหละทำโรงอาหารข้างล่างเนาะแต่กลิ่นมัน
0: ไม่มีการ
1: ไม่ได้อ่ะ
0: ก็คือระบบการจัดการยังไม่ได้มาตรฐาน
1: แต่มัน
0: กลับบ้านต้องสระผมเลยไม่งั้นกลิ่นผัดซีอิ๊วติด
1: มันเออมากกว่ากลิ่นผัดซีอิ๊วครึ่งชั่วโมงแล้วก็โดมอยู่ดงแล้วก็แซวกันกับคนในนั้นก็บอกเออเดี๋ยวคุณก็ชินอยู่แป๊บนึงอ่ะก็ถามท่านเจ้าหน้าที่ว่ามันจะหายไหมไม่หายครับเปลี่ยนห้องก็เหมือนเดิม
0: เป็นแล้วไม่หาย
1: เป็นแล้วไม่หายนะอันนี้ก็เออนะก็คือปัญหาวุ่นๆของรัฐสภามีไม่จบไม่สิ้นอ่ะ
0: ค่ะ
1: ยิ่งเหลือในช่วงของฝนฟ้าอะไรเงี้ยนะเออมันก็เป็นทุกที่แหละเรื่องการก่อสร้าง
0: ก็มีมาแล้วฟ้าลงก็มาแล้ว
1: นะอ่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เรามาดูกันต่อเนื่องเลยทีนี้อาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวนิดนึงใครเติมน้ำมันหรือไม่เติมน้ำมันอย่างไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตามราชกิจจานุเบกษาที่เขาออกมาประกาศเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องของการปรับลดราคาณโรงกลั่นเนา
0: ะ
1: สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วโดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตอนออกกลางระหว่างสหรัฐอิสราเอลแล้วก็อิหร่านเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายผู้ฟังมันก็เลยส่งผลกระทบนะคะต่ออุปทานน้ำมันดิบแล้วก็น้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกรวมถึงส่งผลกระทบให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศเนี่ยผันผวนสูงมากนะคะก็เลยเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.เนี่ยเขาก็มีมติการประชุมครั้งที่11/2569เมื่อวันที่3 กันยาเห็นชอบปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเนี่ยลง2.40 บาทต่อลิตรนะคะตั้งแต่วันที่16 กันยาเป็นต้นไปจนถึง31 ตุลาก็อาศัยอำนาจความในมาตรา3(1) นี่แหละนะคะต่างๆก็เลยออกมาประกาศปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเนา
0: ะ
1: นะคุณไม่เดือดร้อนสิเพราะคุณใช้ไฟฟ้
0: า
1: ใช่ไหมซึ่งมันก็จะส่งผลแบบนี้ราคาณโรงกลั่นนะสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 ลดลง2.40 บาทต่อลิตรราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา B7 ลดลง 2.40 บาทต่อลิตรราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ลดลง2.40 บาทต่อลิตร
0: ม
1: ีผลตั้งแต่16 กันยาแต่ก็มีการรายงานข่าวค่ะว่าการปรับลดราคาณโรงกลั่นครั้งนี้เป็นมาตรการต่อเนื่องในการเพื่อผลประโยชน์จากการค่ากลั่นเนาะมาให้เกิดประโยชน์ประชาชนโดยเฉพาะในช่วงพลังงานที่มีความผันผวนเนี่ยแหละเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าของชีพส่วนราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊มวันที่16เนี่ยจะลดทันทีหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: 2.40 บาทอ่ะ
0: เยอะนะ
1: ต้องรอก่อนคุณอย่าเพิ่งเฮไป
0: ออ
1: รอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
0: ค่ะ
1: กบง.เมื่อสักครู่อะไรกบง. อันนี้คือกบง. เอ้ยกบน. เขาต้องประชุมก่อนติดตามสถานการณ์อีกครั้งว่าจะมานำมาลดทันทีหรือไม่หรือจะนำมาชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อตรึงราคาต่อไป เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกยังพุ่งอย่างก้าวกระโดดอ่ะ
0: ค่ะ
1: อย่างเช่นเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังราคาสูงถึง 191.91 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะ
0: ค่ะ
1: นะคะแต่ทางคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากมน.ก็บริหารตามต่างๆอ่ะก็เอาไว้ก็ยังตรึงราคาไว้ก่อนขณะที่ก็เป็นที่รู้กันว่าสถานการณ์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่6เนี่ยที่เขาติดตามวันที่6กันยาที่ผ่านมาเนี่ยมันติดลบไปตั้งเท่าไหร่ 80,000 กว่าล้านบาทนะ
0: โอ้โห
1: โดยเป็นการติดลบบัญชีน้ำมันเนี่ย 43,552 ล้านบาท LPG ติดลบ 39,739 ล้านบาทนะยอดล่าสุดก็ติดตามวันพรุ่งนี้เหมือนกันว่าต้องรอเหมือนกันนะก็อย่าเพิ่งเฮไปนะ
0: อย่าเพิ่งเฮเพราะว่าเรืออิหร่านเนี่ยยังถูกโจมตีกลางฮอร์มุซดับเจ็บเอ้ยดับ1เจ็บ4
1: เห็นไหม
0: นะคะก็ยังคงมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอยู่นะคะสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยเขาบอกว่ายังทวีความรุนแรงนะคุณผู้ฟังแม้ก่อนหน้านี้เราอาจจะได้ยินข่าวว่าเขาพักรบกันทำสนธิสัญญาโน่นนี่นั่นมีเงื่อนไขอะไรต่างๆแต่ว่าล่าสุดเนี่ยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เห็นมีการยังโจมตีกันอยู่นะแล้วล่าสุดของวันนี้เนี่ยก็มีรายงานนะคะโดยสำนักข่าวอัลจาซีราก็บอกว่าสำนักงานปฏิบัติการทางการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักรเนี่ยรายงานการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่13กันยายนก็ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้แล้วก็ลูกเรือเนี่ยต้องอพยพอย่างเร่งด่วนในเวลาไล่เรียกกันเนี่ยสถานีโทรทัศน์ที่เป็นทางการของอิหร่านก็มีรายงานผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็บาดเจ็บอีก4รายนะคะก็มีการประณามการโจมตีครั้งนี้บอกว่าเป็นศัตรูผู้ก่อการร้ายสหรัฐนับซึ่งนับเป็นความรุนแรงล่าสุดที่เกิดขึ้นในเส้นทางเส้นทางน้ำเนี่ยสายสำคัญท่ามกลางการตอบโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านผ่านการโจมตีเรือบรรทุกสินค้านะคะก็เรียกได้ว่ามันยังคงคุกรุ่นอยู่ค่าน้ำมงน้ำมันอะไรต่างๆนี่ก็คงจะต้องแบกรับกันอีกสักระยะ
1: ใช่ก็อย่างที่บอกอ่ะอย่างเช่นราคาพวกเนี้ยก็ยังไม่มีการปรับนะทั้งเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอลเช็คให้หน่อยละกันดิฉันเอาที่คนเขาใช้กันเยอะๆเนี่ยนะราคาน้ำมันมันพรุ่งนี้เนา
0: ะ
1: วันที่14เนี่ยเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอลเนี่ยถ้าดีเซลเนี่ยพรุ่งนี้ก็ยังอยู่ที่ 39.84 บาทต่อลิตร
0: ดีเซล
1: นะแต่ถ้าเกิดดีเซล B20ก็ราคาอยู่ที่ 34.84 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 ก็ 34.09 บาทต่อลิตรเบนซินก็อยู่ที่ 48.08 บาทต่อลิตรส่วนที่ฉันเติมแก๊สโซฮอล์91เนี่ยก็จะอยู่ที่ 38.72 บาทต่อลิตร95ก็ 39.09 บาทต่อลิตรก็ยังไม่ได้มีผล
0: ยังรับได้อยู
1: ่มันรับไม่ได้แล้วล่ะแต่ว่ามันก็ต้อง
0: เด็กก็ต้องรับ
1: ก็ต้องรับเพราะว่าคือมันนอกเหนือการควบคุมจริงนะ
0: ค่ะ
1: คือด้วย
0: ปัจจัยภายนอกด้วย
1: ปัจจัยภายนอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคือตอนนี้ต้องบอกว่าต้องเผชิญแรงกดดันอย่างหนักอะทั้งในตลาดราคาน้ำมันในตลาดโลกผันผวนราคาในตลาดสิงคโปร์เองอ
0: ะ
1: ก็ดีดตัวสูงขึ้นรุนแรงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยก็อย่างที่เรารู้กันอะว่าในเรื่องของการสู้รบในตะวันออกกลางเนี่ยอย่างที่คุณบอมก็ยังรุนแรงอยู่เลย
0: ค่ะ
1: ทองยังผันผวนเลยวันนี้กำไร100 200คืนกำไรติดลบเป็นหลักพันหลักหมื่นเงี้ย
0: เออจริงก็ยังติดลบอยู
1: ่ได้200ไม่เอาอย่างเงี้ยมีบ้าง
0: แม่เข้าเข้าออกออกทีละ100นี่แหละเอามาดูลมฟ้าอากาศกันบ้างนะ
1: อุ
0: ตุนิยมวันนี้ก็บอกว่าได้มีการประชุมติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเพื่อประเมินทิศทางสภาพอากาศแล้วก็แนวทางการแจ้งเตือนของกับประชาชนนะคะก็มีรองอธิบดีกรมอุตุนี่แหละฝ่ายวิชาการมานั่งเป็นประธานเลยนะคะโดยมีมิติสำคัญในการติดตามสภาพอากาศในช่วงท้ายของมรสุมนะคะที่ส่งผลกระทบตามประกาศเตือนภัยของกรมอุตุโดยเป็นการประเมินภาพรวมสภาพอากาศในระดับภูมิภาคนะคะก็พบว่าเนี่ยกลุ่มฝนเริ่มมีปริมาณลดลงในหลายพื้นที่ก็ส่งผลให้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเป็นฉบับสุดท้ายแล้วนะของรอบมรสุมปีนี้แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่ากลุ่มฝนโดยรวมจะเริ่มคลี่คลายแต่ในบางภูมิภาคก็ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดฝนตกสะสมและก็ฝนตกหนักในพื้นที่ได้เช่นกัน โดยก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลนะพบว่าสภาพอากาศในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยมีรายละเอียดที่จะต้องระมัดระวังโดยภาคตะวันออกและภาคใต้เนี่ยยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงต้องเผชิญกับฝนตกหนักมากนะคะเนื่องจากว่ามีอิทธิพลของร่องมรสุมส่วนภาคกลางภาคอีสานกรุงเทพมหานครก็สภาพฝนลดลงแต่ก็ยังมีบางแห่งที่จะได้รับผลกระทบการเดินทางในช่วงนี้ก็จะต้องมีการระมัดระวังด้วยพื้นที่แม่น้ำโขงนะให้ระมัดระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่นะคะก็ยังจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวแต่ว่าก็เรียกได้ว่าอุ่นใจได้ว่าช่วงท้ายแล้วมรสุมไม่มี
1: ซึ่งถ้าหากว่าเราสังเกตว่าประเทศไทยเนี่ยคุณเวลาน้ำมากก็มากเกิน
0: ค่ะเกิน
1: เกินไปเลยอ่ะ
0: แล้วก็แล้งเลย
1: แล้วก็น้อยไปเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: จนฤดูกาลแต่ละฤดูกาลของแต่ละปีเนี่ยมันยากเกินจะคาดเดาคุณผู้ฟัง
0: ค่ะ
1: นะคะนั่นแสดงว่ามันกำลังกลับมาสะท้อนในเรื่องของเอลนิโญเนาะว่ามันกำลังตอกย้ำว่าแม้ภาพรวมฝนจะลดลงก็จริงฝนตกหนักเฉพาะบางจุดก็จริงอะไรอย่างเงี้ยน้ำท่วมขังก็ยังเกิดขึ้นได้พร้อมกัน
0: ค่ะ
1: แต่ถามว่ามันไม่ใช่แค่เอลนิโญจะรุนแรงแค่ไหนแต่คือเราจะเอาข้อมูลความเสี่ยงมาวางแผนกันยังไงเนี่ยเนาะมันจะต้องเป็นข้อมูลให้กับประชาชนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของสภาพอากาศทั้งรอดการปรับตัวของประเทศไทยเพราะนี้จริงๆแล้วสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันต้องเป็นบอกว่ามันเป็นความเสี่ยงใกล้ตัวมากๆนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของปกติใหม่อ่
0: ะ
1: เพื่ออาจจะชินบ้างแต่มันชินแบบนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนยังไงวางแผนชีวิตยังไงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปก็เดี๋ยวต้องมีการออกมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงจังกันเหมือนกันเนาะกับเรื่องของปัจจัยการเฝ้าระวังอ่ะ
0: ปีนี้จะหนาวหรอคุณบอกว่าหนาว
1: จริงไหมเมื่อเช้าดิฉันเห็นนี่ไงดิฉันเห็นช่อง 3plus.com นะคะก็ขึ้นเหมือนกันว่ามันรู้สึกอากาศเย็นมีหมอกตอนเช้าอ่ะ
0: ที่คุณบอกเหรอ
1: แต่ว่าคุณตื่นไม่ทันใช่ไหมเขาก็บอกว่าแต่จริงๆอ่ะมันเหมือนมันเป็นไออ่ะแต่จริงๆแล้วมันยังไม่เข้าฤดูหนาวนะแม้ว่าเขาบอกว่าปีนี้มวลอากาศเย็นอาจจะมาเร็วผิดปกติก็ได้นะก็เดี๋ยว
0: ไม่ว่าขอให้อยู่นานๆสักหน่อย
1: รอคุณหน้าหนาวมันก็มันส่งผลกระทบเหมือนกันนะหลายอย่าง
0: ค่ะแต่หน้าร้อนก็
1: ความเหงา
0: ความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบ
1: อ่ะหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟัง
0: ค่ะ
1: นะมันก็ทุกๆอย่างที่เราพูดคุยกันเรื่องของข่าวคราวใกล้ตัววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญเนาะก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
1: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
0: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
1: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
2: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026ในวันพรุ่งนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรสวีเดนจัดการเลือกตั้งทั่วไปท่ามกลางคะแนนความนิยมที่สูสีระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026วันที่14ถึง17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแก๊สเทค2026จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงานนี้ถือเป็นมหกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG และเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัฐมนตรีพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่างานนี้จะช่วยกระตุ้นการเจรจาธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2ล้านล้านบาทขณะที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ CSEP ประเมินว่างานแก๊สเทค2026จะสร้างเงินหมุนเวียนเข้าสู่เศรษฐกิจไทยทันทีไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศทั้งค่าที่พักอาหารการเดินทางและการท่องเที่ยวรวมถึงงบประมาณการจัดงานการจัดแสดงสินค้าและระบบขนส่งโลจิสติกภายในงานยังมีบริษัทพลังงานชั้นนำกว่า800บริษัทวิทยากรระดับโลกกว่า 1,000 คนและหัวข้อเสวนากว่า200หัวข้อครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไฮโดรเจน LNG และการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในภาคพลังงานผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ไทยผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างการประชุมกลุ่มผู้นำบริกพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
3: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับซาอิดบินมุบารอกอันฮายารีรัฐมนตรีแห่งรัฐประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และดร.สานีบินอามัดอัสไซยูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในห้วงการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือถึงแนวทางกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งฝ่ายไทยยินดีที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มองไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันให้สมดุลยิ่งขึ้นผ่านการเร่งรัดการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อพัฒนาการในตะวันออกกลางและย้ำความสำคัญของการเคารพหลักการในเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือและการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติผ่านการเจรจาและการทูตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนบริหารทรัพย์สินทางปัญญา5ปีชูยุทธศาสตร์ดูแวลูผลักดันสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่สากลนางสาวสุภ

0: ไปเผยแพร่และต่อยอดเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างเป็นระบบภายใต้ยุทธศาสตร์ดูแวลูที่มุ่งสร้างคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันโดยมีเกณฑ์การประเมินผลงานใน3มิติได้แก่ผลตอบแทนทางการเงินมูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมซึ่งจะช่วยยกระดับและขยายโอกาสสื่อสร้างสรรค์ของไทยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้กว้างขวางขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยจะเปิดรับคำขอผ่านเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและคาดว่าจะจัดทำสัญญาให้ทุนได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์2570กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกร
1: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนิโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปจนถึงซูเปอร์เอลนิโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังคงต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
2: ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประเมินเรื่องของปริมาณฝนตกนะครับแล้วก็เรื่องสภาพเอลนิโญก็เป็นที่รับทราบกันทั่วไปแล้วสำหรับน้ำในเขื่อนในช่วงนี้เราก็บอกแล้วน่าจะพอสำหรับดูแลชาวเกษตรกรทำไร่ข้าวได้เพียงแต่ว่าช่วงที่จะทำในด้านของนาปรังเนี่ยตอนนี้ต้องดูที่ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็ได้สั่งการให้กรมชลนะครับดูแลในส่วนพื้นที่ชลประทานเองแล้วก็นอกเขตชลประทานให้เตรียมดูแลประชาชนครับ
1: นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการขนส่งทางน้ำเพื่อแก้ไขข้อจำกัดท่าเรือศาลาลอยและพัฒนาร่องน้ำในแม่น้ำป่าสัก
3: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำบริเวณท่าเรือศาลาลอยอำเภอท่าเรือและโครงการขุดลอกพัฒนาร่องน้ำรวมถึงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของท่าเรือศาลาลอยทั้งเรื่องภาระค่าเช่าปัญหาระดับน้ำตื้นเขินในหน้าแล้งและสภาพโครงสร้างท่าเรือที่ชำรุดโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนพระราม6ให้มีระดับน้ำเหมาะสมต่อการเดินเรือที่ความลึกประมาณ 4.5 เมตรพร้อมหารือกรมธนารักษ์ในการลดภาระค่าเช่าเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังเร่งรัดโครงการพัฒนาร่องน้ำและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักระยะทาง52กิโลเมตรตั้งแต่หน้าวัดพนัญเชิงถึงเขื่อนพระราม6เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดปัญหาการจราจรทางบกและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2570พร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ตลิ่งพังบริเวณวัดคลองน้ำชาและหมู่บ้านอรัญยิกเพื่อจัดทำงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนริมน้ำนพศรแก้วคำรายงาน
0: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งตรวจสอบสิทธิ์การถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่บริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ย้ำหากพบการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะต้องรื้อถอนและออกจากพื้นที่ทันทีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระ

0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยระบุว่าขณะนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเบื้องต้นทราบว่าเป็นพื้นที่สปก.ที่ยังไม่ได้จัดสรรสิทธิ์หากภายหลังกระบวนการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าครอบครองไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่จะต้องให้รื้อถอนและออกจากพื้นที่ตามกระบวนการทางกฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นซึ่งสปก.จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะต้องถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรอย่างเคร่งครัด
1: ท่านเลขาสปก.ได้เอาเรื่องมารายงานแล้วก็มาทีมงานก็ต้องดำเนินการก็คือดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยถ้าครอบครองโดยที่ไม่ได้จัดสรรเนี่ยก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยท่านเลขาเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ถ้าตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยว่าเรามีเขามีสิทธิ์ครอบครองหรือไม่ถ้าไม่มีก็ต้องให้รื้อถอนแล้วก็ออกจากพื้นที่
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยการถูกตัดงบประมาณปี2570กระทบการออกสมุดคู่มือทำกินให้ประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าน
2: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของกระทรวงที่ถูกตัดไปกว่า 3,129 ล้านบาทเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจซึ่งทุกกระทรวงถูกตัดงบประมาณด้วยเช่นกันจึงต้องมาจัดสรรตามลำดับความสำคัญแต่ยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหลายส่วนเช่นการเดินสำรวจออกคู่มือสมุดทำกินให้กับประชาชนที่จำเป็น1ล้านกว่าครัวเรือนที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเพราะหากเข้าระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปจะต้องมีที่มาแหล่งผลิตของผลผลิตทางการเกษตรเช่นอยู่ในพื้นที่บุกรุกป่าหรือเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้สมุดคู่มือทำกินที่รับรองจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้จะไม่สามารถส่งออกผลผลิตไปยังต่างประเทศหรือไม่สามารถขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ได้จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
3: ก็ได้โดนปรับลดไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องจัดสรรกันให้เพียงพอกับพาริตี้ความสำคัญนะอันนี้ต้องยอมรับก็ยอมโดนปรับลดไปตามสภาวะซึ่งทุกกระทรวงทุกวงกลมก็โดนแต่ของเราก็โดนเยอะหน่อยนะฮะก็ไม่รู้ทำไงแต่ว่าก็ขอความเห็นใจ
2: นายสุชาติกล่าวด้วยว่าการปรับลดงบประมาณยังส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่ป่าทั่วประเทศอยู่บ้างแต่ยืนยันจะมีการบริหารจัดการอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนย้ำไม่มีข้อกำหนดต่อใบอนุญาตทุก 1-2 เดือนส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาอย่างครอบครองและพกพาได้ตามที่กฎหมายกำหนด
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันจะมีการปรับปรุงกฎหมายโดยเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนข้อมูลที่ระบุว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่เป็นไปตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังคงดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้การมีใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเงื่อนไขแต่การครอบครองและการพกพายังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งการปรับปรุงกฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยทุกคนควบคู่กับคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและกระบวนการกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
0: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้มงวดมาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงบวก
5: นายทศพลเวโนโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาย้ำว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้กำหนด7มาตรการ9วิธีการในการลดความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเข้มงวดและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาปัจจุบันเหตุการณ์ความรุนแรงจากการใช้กำลังในสถานศึกษาเกิดขึ้นน้อยมากโดยสอสมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอยู่เสมอเพื่อช่วยลดสถานการณ์ความรุนแรงแม้ว่าปัจจัยบางประการจะควบคุมได้ยาก
6: ทางสำนักงานคณะกรรมการเราก็มีมาตรการซึ่งดำเนินการคู่ขนานมาเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับในการกำหนด7มาตรการ9วิธีการในการดูแลเรื่องพวกนี้สิ่งต่างเหล่านี้เราทำอย่างเข้มงวดเพราะว่าเราก็พยายามที่จะทำให้มันไม่เกิดภาพลักษณ์นี้สิ่งต่างเหล่านี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ทำงานร่วมกันอยู่ครับในการที่ช่วยกันในการที่จะลดภาวะความรุนแรงแต่อย่างที่ว่าและปัจจัยต่างๆมันก็อาจจะเกิดการควบคุมได้ยากหรือไม่ยากเนี่ยก็อยู่กับจุดนั้นดังนั้นในส่วนของอาชีวะเรายืนยันว่าเราทำอย่างเต็มที่และแทบจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากแทบจะไม่มีนะครับ
5: ส่วนแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้มีการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชิงบวกอาทิการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเข้มข้นโดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการและมีรายได้ระหว่างเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาอาทิโครงการฟิกอิสเซนเตอร์ที่คอยให้บริการช่วยเหลือประชาชนเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบันการศึกษาโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รับทักษะความรู้และสามารถนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ตำรวจกองปราบปรามตรวจสอบพบเส้นทางเงินของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาคนสนิทกว่า215ล้านบาท
7: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าพบการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสวัดหรือนายอติโชตและนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญซึ่งประเด็นแรกคือการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชตกรณีถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวจะมีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและส่วนประเด็นที่2เป็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินและหาผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานเกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและเงินร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมมูลค่ากว่า215ล้านบาทผู้บังคับการกองปราบปรามยังกล่าวว่าจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 รายแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคารวาสหรือพระภิกษุเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขณะเดียวกันกองบังคับการปราบปรามได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเพื่อชุมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรอบเวลาการตรวจสอบยังไม่สามารถระบุได้แต่ตำรวจจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายเกี่ยวข้องขบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการแต่ยังให้การปฏิเสธกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด2นายที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการประกอบด้วยนายอิทธิพลอายุ49ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจากการสอบสวนพบทั้ง2รายทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับและนำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการส่งต่อให้นายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ซื้อสิทธิ์อีกเท่าตัว โดยอ้างว่าเป็นค่าบริการซึ่งเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสดทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญทั้งคลิปเสียงการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลประกอบอื่นๆเตรียมขยายผล

0: ลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและขอยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานและที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆ 19:22 นต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสวีเดนเริ่มต้นลงคะแนนการเลือกตั้งทั่วไปในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการชิงชัยกันระหว่างนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตอร์สันพรรคโมเดเรตฝ่ายขวากลางกับนางมักดาเลนาแอนเดอร์สันพรรคสังคมประชาธิปไตยซึ่งเป็นฝ่ายซ้ายกลางของสวีเดนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนก่อนการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายซ้ายของนางแอนเดอร์สันมีคะแนนความนิยมนำหน้ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายขวาของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันอย่างไรก็ตามคะแนนขออภัยครับอย่างไรก็ตามคะแนนความนิยมของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันกลับเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการหาเสียงทั้งนี้ผลการเลือกตั้งทั่วไปอาจตัดสินที่พรรคเสรีนิยมฝ่ายขวากลางที่จะสามารถทำคะแนนเสียงผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ4เพื่อคว้าที่นั่งในรัฐสภาหรือไม่ท่ามกลางประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มงบประมาณสวัสดิการและรายจ่ายสาธารณะนโยบายผู้อพยพและเศรษฐกิจในประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโฮเซนอามีเตมูรีผู้ว่าการเกาะเกชของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือสินค้าลำหนึ่งของอิหร่านถูกโจมตีเมื่อช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ 5:00 นบริเวณนอกชายฝั่งเกาะเฮงกัมและเกาะเกชในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ3รายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างอิหร่านและกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับที่โอมานเพื่อเจรจาเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดล้อมนับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซและโจมตีเรือทุกลำที่แล่นผ่านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่14ในวันที่13กันยายน2569 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะสัปดาห์นี้ใบชวนคุยกันเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารของคนไทยเรานี่แหละค่ะเป็นเรื่องที่คุยผ่านประวัติศาสตร์ที่เขาบันทึกเอาไว้จากบันทึกของเฟรเดริกอาร์เธอร์นินนะคะสู่การเป็นสตรีทฟู้ดแห่งสยามพาคุณผู้ฟังไปย้อนอดีตไปสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอาหารการกินของคนไทยผ่านสายตาชาวต่างชาตินะคะวันนี้เรื่องราวเหล่านี้ค่ะเราจะได้ไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิษภูมิวิถีนะคะอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะจะได้พูดคุยเรื่องเหล่านี้กันในช่วงต่อไปก่อนอื่นที่เราจะพักแล้วก็ไปติดตามเรื่องนี้กันเนี่ยฝากกันหน่อยรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักนะคะจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะอย่าลืมนะคะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวง4กันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะส่วนผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะได้แก่คุณธัญลักษณ์ทองสถิตจากจังหวัดนนทบุรีค่ะเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะคะช่วงที่2เราจะไปเจาะลึกเรื่องราววัฒนธรรมอาหารผ่านบันทึกประวัติศาสตร์ที่สำคัญกันพักสักครู่ค่ะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่สองนะคะอย่างที่เราได้เกริ่นกันตั้งแต่ช่วงแรกนะว่าเราจะไปเจาะลึกเรื่องราววัฒนธรรมอาหารผ่านบันทึกประวัติศาสตร์ที่สำคัญนะคะจากบันทึกของเฟรดริกอาร์เทอร์นินนะคะสู่การเป็นสตรีทฟู้ดแห่งสยามค่ะเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนมุมมองได้กับรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิชภูมิวิถีนะคะอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพร้อมอยู่ในสายอาจารย์ปรีดีคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊เฟรเดริกอาร์เทอร์นินเป็นใครแล้วบันทึกเรื่องราวสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับอาหารความเป็นอยู่ของไทยได้อย่างไรคะอาจารย
2: ์ครับนิวเนี่ยนะครับหรือว่าที่ชื่อเต็มๆก็คือเฟรเดริกอาร์เทอร์นิวเนี่ยนะครับเขาเป็นชาวอังกฤษนะครับเขาเป็นชาวอังกฤษซึ่งเดินทางเข้ามาในสยามหรือว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยช่วงรัชกาลที่3คือเดินทางเข้ามาประมาณปี2383นะครับก็คือยังอยู่ในช่วงรัชกาลที่3ในกรุงรัตนโกสินทร
1: ์
2: นะครับรัชกาลที่3เนี่ยท่านครองราชตั้งแต่2367ถึง2394นะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนิลเนี่ยก็จะเข้ามาในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงครองราชแล้วก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมสยามนะครับหรือว่าบางกอกเนี่ยในช่วงที่มันอาจจะเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบตะวันตกนิดๆหน่อยๆแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ตะวันตกเท่าไหร่เขาเข้ามาอยู่ที่ประมาณปีเดียวนะครับ2384ก็เดินทางกลับแล้วแต่ว่าในช่วง1ปีเนี่ยก็มีผลงานที่บันทึกเอาไว้เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนสยามแล้วก็คนหัวเมืองนิดหน่อย
1: ค่ะ
2: ซึ่งทำให้เราพอเห็นภาพของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในกรุงเทพในยุคนั้นได้ดีเพราะว่าเราเองก็ขาดเอกสารต่างๆที่อยู่ในช่วงรัชกาลที่3อยู่พอสมควรคือเขาเองเนี่ยได้มีโอกาสเข้ารับราชการในกลุ่มของทหารนะครับ
1: ซึ่ง
2: สังกัดอยู่กับใช่ครับซึ่งสังกัดอยู่กับวังหน้าหรือว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนนั้นเนี่ยท่านยังไม่ได้เป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวหรอกท่านยังเป็นเจ้าฟ้าจุฑามณีอยู่เพราะว่ายังอยู่ในช่วงรัชกาลที่3เจ้าฟ้าจุฑามณีก็คือพระอนุชาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยรัชกาลที่4หรือว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเนี่ยทรงพระผนวดเป็นพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนนั้นก็คือเจ้าฟ้ากรมกรุงอิสราเอลดังสันนะครับก็ทรงรับราชการอยู่เหมือนกันแต่ว่าทรงดูแลเรื่องทหารม้าดูแลเรื่องทหารบกนิลเนี่ยอาเซนนิลก็เข้ามาพูดง่ายๆว่าช่วยรับราชการบางส่วนนะครับก
1: ับ
2: พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวครับผม
1: อ๋อมารับราชการที่นี่แล้วก็เลยได้เขียนบันทึกความทรงจำโอ้แต่ย้อนกลับไปนานมากทำให้พวกเราได้รู้ตรงนี้ไว้เลยนะคะอาจารย
2: ์ใช่ครับใช่
1: ค่ะ
2: เขาอาจจะบันทึกในสิ่งที่เอกสารในสมัยนั้นมันไม่ได้บันทึกเอาไว้นะครับเพราะบางทีแล้วเราจะเจอแต่พวกส่วนที่สัญญาซึ่งมันเป็นเรื่องราชการใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: เราอาจจะรู้จักแต่เอ็ดมันโรเบิร์ตบ้างแหละรู้จักจอห์นครอฟเฟิร์ดบ้างแหละนะครับหรือว่าที่สำคัญคืออาจจะรู้จักเฮนรี่เบอร์นีย์ซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่สำคัญแล้วก็เป็นฉบับแรกก่อนเบลริงที่เข้ามานะครับแต่ว่าอาร์เธอร์นิลเนี่ยเขาไม่ได้บันทึกอะไรที่มันเป็นเอกสารทางราชการเพราะว่าเขาไม่ได้ไปสัมพันธ์กันกับตัวระบบการปกครองนะครับเขายังใช้ชีวิตความเป็นทหารแล้วก็เดินทางเป็นนักเดินทางสัญจรตามปกติเพราะฉะนั้นเขาก็จะเขียนเหมือนกับเราเขียนไดอารี่นะครับว่าพบเจออะไรได้ไปกินอะไรได้ไปเที่ยวที่ไหนซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ขาดสำหรับเอกสารประวัติศาสตร์ไทยพอเราได้เอกสารของเฟเดริกอาร์เธอร์นิลมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามีประโยชน์ต่อการที่ทำให้เราเห็นวิถีชีวิตของคนในสมัยรัชกาลที่3เพิ่มมากขึ้น
1: ค่ะ
2: นี่คือประโยชน์ของเอกสารฉบับนี้นะครับ
1: ค่ะเขาได้บอกเล่าไว้หรือไม่คะว่าได้แบบลิ้มลองอาหารในประเทศไทยของเรายังไงหรือว่าชาวต่างชาติในยุคนั้นรู้สึกยังไงกับอาหารของไทยทำให้เตยรู้สึกเหมือนตอนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่รีวิวอาหารนะแต่เป็นภาพของไดอารี่ที่เขาเขียนใช่ไหม
2: ค่ะเขาก็คืออินฟลูเอนเซอร
1: ์ใช่ไหม
2: แต่ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์เท่าไหร่เพราะเขาอาจจะไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงมาก
1: ใช่
2: แต่ว่าถ้าเป็นปัจจุบันเขาคงจะเป็นบล็อกเกอร์
1: ใช่ค่ะ
2: นะที่เดินทางไปแล้วก็ไปชิมอาหารเพราะการที่เขาได้สัมผัสกับคนในอีกชนชั้นหนึ่งที่ไม่ใช่ชนชั้นการปกครองเนี่ยครับมันทำให้ผลงานของเขาเนี่ยเป็นการให้ข้อมูลกับเราในเรื่องของสังคมที่ไม่ใช่สังคมของราชสำนักเขาได้มีโอกาสชิมอาหารนะครับเนื้อหาของหนังสือของเฟเดริกอาร์เทอร์นิลเนี่ยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่า Narrative of a Resident in สยามนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยนะครับชื่อว่า ชีวิตความเป็นอยู่ในกรุงสยามในทัศนะของชาวต่างประเทศ
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีเนื้อหาเยอะมากเลยตั้งแต่เดินทางเข้ามาถึงที่สยามจนกระทั่งเดินทางกลับนะ
1: ครับ
2: สิ่งหนึ่งที่เขาจะสนใจมากก็คือการไปเจอคนแล้วก็ไปกินข้าวอ่ะว่ากันง่ายๆนะอาหารสำคัญที่เขาเจอก็คืออาหารไทยกับอาหารจีน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับตัวอาหารจีนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องบอกว่า amazing มากเพราะว่าเราได้เหมือนกับสตรีทฟู้ดของอาหารจีนในเมืองไทยในยุคที
1: ่นานมาก
2: แล้วก็บอกว่าเอ๊ะในช่วงรัชกาลที่3เน
1: าะ2395นะถ้าในช่วงนั้นที่ว่าตีพิมพ์นะคะอาจารย์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่2395โดยประมาณนะครับแต่ก็คือเราบอกว่าเอ๊ะรัชกาลที่3ท่านก็เป็นเจ้าสัวใช่ไหมครับท่านสัมพันธ์กับคนจีนเยอะมากเพราะฉะนั้นบทเขาเรียกไงบรรยากาศของความเป็นจีนที่ปรากฏในอาหารก็ปรากฏอยู่เหมือนกันในเอกสารของอาเธอร์นีนเป็นอาหารของคนจีนที่เขาพบในเมืองไทยที่บางกอกแล้วก็เมืองอื่นๆที่เขาไปเที่ยวเช่นที่จันทบุรีหรือเขาเรียกว่าจันทบูรนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มที่มีคนจีนอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่นทีเดียว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแล้วก็คงเป็นจีนแต้จิ๋วนั่นแหละนะครับที่เดินทางเข้ามาแล้วก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ในขณะเดียวกันก็คงทำอาหารขึ้นมาเขาเห็นในสิ่งที่มันประหลาดใจหรือว่าประหลาดตาสำหรับเขานะครับเช่นการพายเรือขายอาหารการที่กลางลำเรือของคนจีนเนี่ยมีหม้ออาหารตั้งอยู่แล้วก็พายไปแล้วก็มาจอดริมตลิ่งแล้วก็ขายอาหารด้วยซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่มีอยู่ในประเทศอังกฤษที่เขาจากมาม
1: ันก็แสดงว่าเป็นเรื่องแปลกๆของเขา
2: เรื่องแปลกใช่ครับเราก็ได้ข้อมูลเรื่องของอาหารบางประการจากหนังสือเล่มนี้แหละเป็นสตรีทฟู้ดจริงๆคำว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยปัจจุบันเราหมายถึงอาหารที่อยู่ที่ถนนใช่ไหมคร
1: ับ
2: ถนนแต่ในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยถนนก็คือคลอง
1: อ๋อต้องพายเรือขายเงี้ยนะคะ
2: ก็จะเป็นเรือสินเรืออาหารที่พายเรือมาขายนะครับ
1: ค่ะนอกจากนั้นเห็นบอกว่าเรื่องอาหารแล้วก็คืออุปนิสัยบันทึกเรื่องอุปนิสัยคนไทยในการกินด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่คือมีบางประการที่เขาสนใจในทั้งในเรื่องของหน้าตานะครับหน้าตาสีผิวอย่างเช่นเขาพรรณนาว่าเราเป็นคนผิวเข้มผิวคล้ำนะ
1: ครับ
2: รูปร่างไม่ได้สูงใหญ่ถ้าเราจินตนาการก็คล้ายๆกับคนในปัจจุบันนะคนไทยที่ตัวไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับหรือว่าผมหยิกหยักศกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเขาก็ให้ภาพของความแปลกประหลาดซึ่งเขาเป็นคนตะวันตกที่ไม่เคยเห็นอะไรต่างๆเหล่านี้มาก่อนเมื่อมีโอกาสที่จะได้เดินทางเข้ามาในโลกตะวันออกเนี่ยภาพเหล่านี้เนี่ยมันจะถูกเก็บไปเป็นบันทึกแล้วก็กลายเป็นฐานข้อมูลของคนที่จะเข้ามาในลำดับต่อไปนะครับอาหารก็เช่นเดียวกันนะครับเราเจอว่ามีการพูดถึงอาหารประเภทคล้ายๆกับต้มซุปนะครับซึ่งมีผักแต่ละอย่างเลยมีเนื้อสัตว์มีผักแล้วก็อาจจะมีของที่โรยหน้าเพื่อให้มันกลิ่นหอมขึ้นเช่นใบสะระแหน่อะไรอย่างนี้เป็นต้นอาหารสำคัญอันนึงเนี่ยมันเป็นแกงจืดนะครับแต่เป็นแกงจืดของคนจีนซึ่งอาร์เธอร์นิวส์เนี่ยเรียกว่าชูชูนะครับชูชูเนี่ยอาร์เธอร์นิวส์บอกว่าอาหารประเภทนี้มันเป็นต้มจืดที่มันมีหมูไก่เผือกมันเทศปลาเห็ดหอมกระเทียมสะระแหน่พริกไทยเกลือการพลูเห็นไหมถ้าเรามานึกในปัจจุบันเราไม่เคยทาน

0: เราไม่เคยทานน
1: ะ
0: ครับเราไม่เคยทานแต่มันก็คือต้มออกมาเป็นเหมือนกับน้ำซุปที
1: ่
0: มีเป็ดมีไก่มีปลาเป็นส่วนประกอบ
1: รวมทุกอย่างไปเลยเน
0: า
1: ะ
0: เออแล้วก็เป็นน้ำซุปใสที่แต่ที่สำคัญคือเวลาที่จะทานเนี่ยก็จะโรยใบสะระแหน่หั่นฝอยลงไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ทั้งกลิ่นแล้วก็จะได้ทั้งรสมันอาจจะจืดเพราะว่าก็ปรุงด้วยแค่พริกไทยกับเกลือเท่านั้น
1: ค่ะ
0: เป็นซุปแบบจีนที่เราเคยเห็นกันนี่แหละนะครับ
1: ค่ะเขารวมเหมือนเวลาเราสั่งต้มยำรวมทะเลอย่างเงี้ยมันก็เป็นแกงจืดรวมสัตว์สารพัด
0: ใช่ใช่เป็นแกงจืดรวมนะครับจริงๆเขาอาจจะเขาบันทึกเอาไว้ว่าเขาได้เห็นอีกหลายอย่างนะครับเช่นเขาบอกว่าเขาเห็นข้าวสวยของคนสยามนะเขาเห็นมะม่วงดองเขาเห็นน้ำพริกนะครับซึ่งเขาใช้ในภาษาของเขาว่าบาลีชุงหรือว่าบาลีชองซึ่งมันก็คือตัวอย่างของน้ำพริกกะปินี่แหละแล้วก็แสดงว่าชาวสยามเนี่ยก็บริโภคของแบบเดียวกันกับที่เราเนี่ยได้รับมรดกมาจนกระทั่งถึงสตรีทฟู้ดในปัจจุบันนี้แหละ
1: ค่ะอาหารพวกจีนก็มาตั้งนานแล้วเหมือนกันเนาะตั้งแต่สมัยนั้นเลย
0: ถ้าเราคิดจำนวนคนจีนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยนั้นเราต้องบอกว่าน่าจะเป็นประชากรเกือบจะกึ่งหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่ากรุงเทพมหานครก็ได้นะครับเพราะว่าคนที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีนต่อให้ไม่ใช่ชาวจีนแท้ๆก็ตามเถอะแต่ว่าก็เป็นลูกหลานของชาวจีนทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าบรรยากาศของการมีวัฒนธรรมแบบจีนในประเทศไทยเนี่ยมันปรากฏอยู่มานานมากถามว่าจีนมีเยอะแค่ไหนในสมัยนั้นนะครับนิวเองก็บอกว่ามีคนในบางกอกเนี่ยมีเรือนแพนะเขานับเรือนแพมีเรือนแพประมาณ 70,000 หลัง
1: ค่ะ
0: 70,000 หลังเนี่ยเขาประมาณว่าหลังนึงมันอยู่5คนเท่ากับว่าในกรุงเทพตอนนั้นน่ะมีอยู่ประมาณ3ล้าน5คน3ล้าน5แสนคนเองใน3ล้าน5แสนคนเนี่ยเป็นคนจีนประมาณ 70,000 คนเข้าไปละ
1: ก็เยอะมากแล้วนะตอนน
0: ั้
1: น
0: โอ้ก็ถือว่าหลายเปอร์เซ็นต์ทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่เขาได้เจออาหารจีนก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าในสตรีทฟู้ดสมัยนั้นเนี่ยตามคลองหรือว่าตามตรอกซอกซอยหรือว่าตามชุมชนเนี่ยก็คืออาหารจีนซะเป็นส่วนใหญ
1: ่ค่ะทุกวันนี้ก็ใช่
0: ทุกวันนี้การที่เรายกย่องสตรีทฟู้ดให้เป็นอาหารจีนก็ไม่แปลกเพราะว่าเมื่อ200กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็อาหารจีนก็เป็นสตรีทฟู้ดที่มีบทบาทแล้วก็ทำให้ฝรั่งหรือตะวันตกเนี่ยระลึกได้ว่านี่คือเมืองบางกอกเพราะฉะนั้นบางกอกเนี่ยไม่ใช่เป็นเมืองที่มีแต่คนสยามอยู่เพียงแต่ฝ่ายเดียวเรามีความเป็นวัฒนธรรมที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วเราก็กลืนวัฒนธรรมที่ดีงามหรือว่าที่เราคิดว่าเราสามารถจะเอามาปรับใช้ได้กับสังคมสยามเนี่ยเอามารวมอยู่ในความเป็นคนไทย
1: ค่ะ
0: นะครับเราพบว่าเขาไปที่จันทบุรีแล้วเขาก็บันทึกอาหารที่จันทบุรีเหมือนกันนะครับแต่อาหารที่จันทบุรีเนี่ยเขาก็พูดถึงต้มซุปแบบเดียวกันเพราะว่าน่าจะเป็นคนจีนกลุ่มเดียวกันที่อาศัยอยู่ที่นู่น
1: ค่ะ
0: แล้วก็อาจจะมีพวกของที่แปลกๆที่เขาพบเช่นกระเทียมดองหรือว่าขิงดองซ
1: ึ่
0: งเขาก็บอกว่ามันอร่อยที่สุดคือการเอากระเทียมมาดองขิงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ผลไม้ที่เขาพบซึ่งผลไม้เนี่ยเราเข้าใจว่าเขาได้เห็นที่จันทบุรีมากเพราะว่าเขาพูดถึงทุเรียน
1: โอ้นี่ทุเรียนอยู่ตั้งแต่วีสมัยนู้นก็
0: ใช่ที่มีรสชาติอร่อยเนี่ยที่จันทบุรีนะครับมีมะม่วงมีขนุนแล้วก็มีทุเรียนอย
1: ่
0: างที่เขาบอกว่าขนุนเนี่ยเขาว่าอร่อยมากแต่ว่าในบันทึกของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ทานแค่เนื้อขนุนเหลืองๆเหมือนกับที่เราทานอย่างเดียวนะเขาบอกว่าอันที่อร่อยกว่าเนื้อมันก็คือเมล็ด
1: เอาไปต้ม
0: ใช่แต่ว่าในสมัยเราเอามาต้มใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปซื้อของนีนเลยบอกว่าเอาไปเผาไฟซะก่อนเผาไฟแล้วเนี่ยเม็ดขนุนเนี่ยจะมีกลิ่นและรสชาติเหมือนเกาลัดในยุโรป
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นของที่เขารู้สึกว่ามันทำให้เขาล้ำลึกถึงความเป็นบ้านของเขาได้แม้ว่าเขาจะอยู่ที่ต่างประเทศก็ตามคือเรามีฐานข้อมูลของฝรั่งอยู่แล้วว่าฝรั่งเมื่อ200ปีเคยบันทึกอะไรนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาเมนูพวกนี้กลับไปหลังสารย้อนยุคกลับไปได้อีกเพราะว่าเรามีหลักฐานรองรับว่าครั้งหนึ่งมันเคยถูกสร้างขึ้นมาโดยคนในกรุงเทพจริงๆถ้ามีใครที่คิดอยากจะทำอย่างนี้ครับนำเม็ดขนุนไปเผาไฟขายแล้วก็บอกว่านี่งานเป็นเมนูสูตรเดียวกันกับที่เมื่อ200กว่าปีที่แล้วเคยทานเอาไว้ก็จะทำให้มีมูลค่าของสินค้าชิ้นนั้นเพิ่มมากขึ้นแต่มีขนมบางอันที่เราเข้าใจว่าคนสยามเป็นคนทำขนมอันนี้อาเทเนียสบอกว่าเป็นขนมที่ใช้แป้งข้าวเจ้ากับกะทิเนี่ยผสมกันแล้วก็ทำให้มันเป็นน้ำแล้วก็หยอดลงไปในกรวยแล้วก็หยอดลงมา ขนมอันนี้เราเข้าใจว่าจะเป็นขนมครกอันนี้คือข้อสันนิษฐานนะครับก็แปลว่าขนมครกเองก็เป็นขนมที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่หลายร้อยปีเหมือนกันแล้ว
1: ค่ะโอมีหลายอย่างเหมือนกันนะคะอาหารไทยอะไรบ้างคือที่มาถึงปัจจุบันตะกี้มีน้ำพริกไม่นับผลไม้นะแล้วก็มีขนมครกมีอะไรบ้างจากบันทึกที่คิดว่ามาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
0: เท่าที่ดูข้างในนะครับเป็นอาหารลูกผสมซะมากกว่ายกตัวอย่างเช่นเป็ดย่างอย่างเงี้ย
1: เป็ดย่าง
0: เนี่ยเป็ดย่างซึ่งเขาก็พูดขึ้นมาว่าเป็ดย่างนั้นเป็ดย่างเนี่ยคงไม่ใช่อาหารไทยแท้ละคงจะเป็นอาหารตระกูลจีนซะมากกว่านะครับหรือแม้กระทั่งน้ำพริกเองที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดว่าน้ำพริกเนี่ยใช้กุ้งที่อบแล้วก็ตากแห้งแล้วก็ตำผสมด้วยหัวหอมแล้วก็กระเทียมแล้วก็เครื่องเทศแล้วก็ใส่น้ำส้มนิดหน่อยให้มันเปรี้ยวเข้าใจว่าน่าจะเป็นเมนูน้ำพริกของไทยนี่แหละแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นมันคงเขาคงไม่ได้พรรณนาที่ถูกต้องทั้งหมดแต่จากว่าองค์ประกอบหรือว่าวัตถุดิบที่เอามาใช้เนี่ยมันน่าจะเป็นน้ำพริกมากกว่าที่จะเป็นอย่างอื่นส่วนเมนูอื่นๆเนี่ยเราไม่พบในบันทึกของอาร์เธอร์นิวนะครับเพราะว่าคือเข้าใจอย่างที่ผมเรียนว่าเขาน่าจะได้สนทนากับชาวจีนมากกว่าเพราะว่าในการเดินทางของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการเดินทางทางเรือซึ่งคงได้พบเห็นชาวจีนที่มาขายของเพราะว่าเราต้องนึกว่าคนจีนน่าจะเป็นคนที่ทำกับข้าวมาขายมากกว่าที่จะเป็นคนไทยที่ทำกับข้าวอยู่บ้านก็แลกกันเพราะว่าอาหารมันก็คือความรื่นรมย์อย่างหนึ่งในการที่เราจะลิ้มลองความอร่อยใช่ไหมเพราะว่าเราจะมีความสุขทุกครั้งที่เราได้กินอาหารถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปทานอาหารจีนแล้วเราชอบเราก็จะนิยมอาหารจีนเหมือนกับที่ชาวต่างชาติหรือคนจีนชอบอาหารไทยเพราะว่ามันคือสุนทรียะอย่างหนึ่งที่เราได้รับรสที่มันแปลกออกไปหรือว่าอร่อยถูกกับลิ้นของเรา
1: ค่ะอย่างทุเรียนที่อาจารย์พูดถึงอ่ะคนจีนเขาก็ชอบนะอาจารย์นะที่คอนโดที่เตยอยู่ก็คืออยู่ใกล้กับตลาดรถไฟที่สมัยก่อนที่ฮิตๆคือเขาก็เผาทุเรียนอ่ะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เคยกินทุเรียนเผาเลยก็คือคนจีนชอบค่ะคือเข้าแถวกันแบบว่าที่จะกินทุเรียนเผาทุเรียนที่แบบนิ่มๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเอาไปเผาอะไรเงี้ย
0: ครับผมนีนเองก็พูดเหมือนกันนะเรื่องทุเรียนแต่ว่านีนไม่ได้พูดทั้งหมดนีนบอกว่าทุเรียนเนี่ยมีมากนีนบอกว่ามีชาวต่างประเทศเยอะเลยที่ไม่ชอบกลิ่นและรสของมันพูดแค่นี้แต่ถ้าพูดอย่างนี้ต้องแปลว่าตัวเขาชอบ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเขาก็ได้มีโอกาสลิ้มลองทุเรียนแล้วก็คงถูกใจรสชาติอยู่เหมือนกันแหละคืออาหารไทยๆและเทศที่เป็นสตรีทฟู้ดนะครับเป็นคาเนลสตรีทฟู้ดของสยามในช่วงประมาณรัชกาลที่3
1: ก็เลยทำให้ไม่แปลกใจเหมือนกันนะคะว่าในยุคปัจจุบันนี้คือเวลาที่เขาออกมาพูดเกี่ยวกับอาหารของเราก็ติดอันดับนะอาหารสตรีทฟู้ดข้าวเหนียวมะม่วงหรืออะไรก็แล้วแต่อาหารที่ขึ้นชื่อคือไทยก็ติดหนึ่งในนั้นนะอาจารย
0: ์ใช่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ฝรั่งรู้จักกันดีไม่ใช่ในปัจจุบันไม่ใช่แค่การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 60-70 ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าถ้าเราดูเอกสารย้อนไปตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่เราเริ่มมีฝรั่งเข้ามาเนี่ยน
1: ะ
0: ทุกคนก็พูดในทางเดียวกันทั้งหมดถึงรสชาติการจัดแต่งการประดับการทำของอาหารไทยที่ประณีตดังนั้นเนี่ยก็เป็นทางที่ถูกแล้วที่เราพยายามยกย่องอาหารไทยให้เป็นที่เราบอกว่าครัวไทยไปครัวโลกนะครับทำให้อาหารไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในระดับสากลซึ่งจริงๆแล้วเขารู้จักกันมาดีมากเลยแต่เราก็ต้องพยายามที่จะทำให้มาตรฐานแล้วก็ความสะอาดของอาหารไทยเนี่ยมันคงอยู่เหมือนกับที่ฝรั่งเมื่อ200ปีเขาเนี่ยเคยบันทึกไว้ในแง่ที่ดีอ่ะนะครับ
1: ค่ะแล้วทุกวันนี้ก็มีฝรั่งบางท่านนะคะชาวต่างชาติที่รีวิวอาหารไทย ให้เราด้วยเหมือนกัน เพราะมันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วคน ก็บอกว่านี่อร่อยมากอร่อยมากอันนี้ทั้งหมดนี้ก็รู้สึกภูมิใจอาจารย์ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่อาหารการกินของคนไทยเป็นยังไงคะอาจารย์สุดท้ายอาจารย์มอง
0: อาหารไทยเป็นอาหารที่เรารับความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาผสมนะคร
1: ับ
0: เราไม่ได้อาหารไทยแท้ๆอาจจะมีอยู่เพียงไม่มากเพราะว่าวัตถุดิบในประเทศไทยเรามีไม่มากมายนักแต่เมื่อเรารับวัฒนธรรมแล้วก็วัตถุดิบมาจากต่างประเทศเช่นเครื่องเทศก็ดีการแต่งเติมรสชาติก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งพืชพันธุ์บางประการที่เราเอามาเติมอาหารของเราเนี่ยทำให้อาหารไทยเนี่ยปรุงขึ้นมาโดยจิตวิญญาณของความเป็นไทยจิตวิญญาณของความเป็นไทยเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดอ่อนมากด
1: ัง
0: นั้นเวลาที่เราทำอาหารเนี่ยเราจะประณีตมากเราจะค่อยๆแกะสลักเราจะค่อยๆปรุงรสทีละน้อยจนกว่ามันจะได้รสที่พอดีอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยที่เราจะต้องพยายามเก็บรักษาแล้วก็เชิดชูแต่อย่างน้อยถ้าเรามีบันทึกของชาวต่างชาติเหล่านี้อีกหลายๆฉบับเนี่ยเราอาจจะต้องไปดูว่าเขาได้ชอบเมนูอาหารไทยอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นเราคงต้องมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์เช่นเราต้องมาทดลองทำเราต้องมาทำเป็นหลักสูตรเพื่อให้โรงเรียนสอนอาหารเนี่ย ได้ทดลองดูว่าถ้าทำออกมาแล้วมันจะเป็นรูปร่างหน้าตารสชาติยังไง
1: ค่ะ
0: จะเป็นทางที่ถูกในการยกระดับอาหารไทยให้มันเป็นสากลมากขึ้นนะครับ
1: เพราะมันก็จะแตกต่างนะอย่างที่เขาบอกว่าอาหารไทยแต่ว่าถ้าไปอยู่ต่างประเทศแล้วคนเวียดนามทำมันก็รสชาติก็ไม่ได้เหมือนอย่างเงี้ยอาจารย์ทำให้คิดถึงแบบนั้นนะ
0: ความประณีตคือถ้าเราจะบอกว่าความประณีตคือสายเลือดของคนไทยก็ว่าได
1: ้ถูกต้อง
0: นะเพราะฉะนั้นอันนี้คืออันที่เราต้องพยายามปลูกฝังลงไปตลอดเวลาเลยว่าแม้ว่าจะอยู่ในครัวเรือนหรือว่าจะอยู่ในโรงเรียนสอนอาหารก็ตามก็คือความประณีตเราไม่ได้รีบใส่เครื่องปรุงรสเราไม่ได้รีบแต่คนไทยจะค่อยๆใส่ไปทีละน้อยแล้วชิมเราจะเห็นปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราเนาะเวลาทำกับข้าวเนี่ยจะค่อยๆใส่น้ำปลาทีละนิดแล้วชิมนะใส่น้ำตาลทีละนิดเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะแก้ลำบากมันจะแก้ไม่ได้อันนี้คือความประณีตเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้คนไทยประณีตนะครับในเรื่องของอาหารเนี่ยอาหารไทยเนี่ยจะกลายเป็นจุดเด่นที่ประเทศอื่นใดในโลกเนี่ยลบล้างไม่ได้
1: ค่ะนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ปรีดีนะคะ
0: ยินดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอาเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยทีเดียวนะคะผู้ฟังรู้สึกภูมิใจแล้วก็นั่งฟังอาจารย์ไปแล้วก็มานั่งรำลึกถึงมันมีอะไรสมัยก่อนเนี่ย200กว่าปีที่มันผ่านมาเนี่ยคือคนไทยอาจจะไม่ได้บันทึกตรงนี้ไว้เป็นหลักฐานแต่ชาวต่างชาติกลับเสนอเป็นมุมมองให้ได้เห็นนะคะและอาหารไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในทุนทางวัฒนธรรมที่มีความแข็งแกร่งนะแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับโลกด้วยอาหารแต่ละจานจะมีทั้งวัตถุดิบมีทั้งภูมิปัญญามีวิถีชีวิตแล้วก็เรื่องราวของชุมชนล้วนเป็นเสน่ห์สำคัญของอาหารไทยเรานั่นแหละนะคะที่ต่างชาติเขาชื่นชอบนะทิ้งท้ายกันหน่อยนะคะสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักนะคะจากธนาคารออมสินให้1รางวัลส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะวันนี้ดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่วันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารัฐบาลเปิดตัว One Platform for Skill Development รวม967หลักสูตรเสริมทักษะแรงงานไทยไว้ในที่เดียวรองรับงานยุคดิจิทัลสรัญรักษ์วิทิศสารคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 100รายการเวียดนาม Open 2026ที่ประเทศเวียดนามได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธ์ไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระสกนิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

0: และเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยถือโอกาสใช้เวลาในวันหยุดเดินทางมาถวายสักการะพร้อมต่างบอกเล่าความประทับใจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการราชทานปันสุขซึ่งภาพความทรงจำที่พระองค์ทรงเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิดจะคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรตลอดไป
1: ชื่นชอบพระองค์ท่านดูแลห่วงใยประสบกรณิกรประชาชนชาวไทยครับที่ดูแลกลุ่มสตรีแม่บ้านนะครับที่ทำงานเกี่ยวกับผ้าไทยนะครับ
2: เรื่องผ้าไหมเรื่องสอนให้นี่แหละค่ะรักบ้านรักแผ่นดินป่าไม
3: ้พระองค์พานี่ก็รักพระท่านเห็นมาตั้งแต่เด็ก
4: ประทับใจท่านก็เสด็จไปโครงการท่านเยอะแยะดูแล้วประทับใจดูท่านก็ท่านเล็กแล้วท่านก็เรียนเก่งมั้งล่ะท่านก็เก่งไรท่านก็ขี่ม้ามั่งวิ่งมั่งขี่จักรยานเลยนะก็ดูโครงการของท่านนะแล้วก็ช่วยเรื่อยมาพวกที่ราชทันจะเทินนะแล้วก็ช่วยเรื่อยมาน้ำท่วมแล้วก็ไปช่วยเรื่อยมา
0: ขณะที่นางสาวปทุมวดีหลานลมผู้แทนประชาชนจิตอาสาจากมูลนิธิสัจเทพที่ได้นำเครื่องดื่มเย็นมาให้บริการประชาชนที่มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกล่าวว่ามูลนิธิมีความตั้งใจให้บริการประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยในแต่ละวันได้ให้บริการน้ำดื่มประชาชนไม่ต่ำกว่า 1,000 แก้วและตั้งใจว่าจะร่วมให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีทั้งนี้สำนักพระราชวังยังคงเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพทุกวันโดยขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
5: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาให้แก่สำนักช่าง10หมู่ในวันพรุ่งนี้นายบำรุงรัตน์พลอยดำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ทางอุทยานจะมีการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาภายหลังจากที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการแปรรูปไม้จันหอมครบตามจำนวนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นและมีการตรวจคุณภาพของเนื้อไม้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.มุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ต่อไปทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนิยมนำมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้หนึ่งต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจังหวัดนราธิวาสมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชนต้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระ

0: เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่หมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569รวม18กองทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ชุมชนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกลไกสำคัญในการสร้างพลังชุมชนให้ร่วมกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจังหวัดราชวาสมีหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินสะสมตั้งแต่ปี2548ถึงปัจจุบันรวม407กองทุนครอบคลุมทั้งหมู่บ้านและชุมชนทั่วจังหวัดสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในการสืบสานเจตนารมณ์ของกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อร่วมกันเอาชนะปัญหายาเสพติดและพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดินหน้าโครงการศาสตร์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตั้งเป้าประกาศเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปีนี้
2: นายสัตวแพทย์จามรศักดินันท์ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรคติยาราชนารีอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการผลักดันให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยล่าสุดได้มีการพิจารณารับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอเพิ่มอีกจำนวน2อำเภอได้แก่อำเภอกุยบุรีและอำเภอเมืองทำให้ปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว7อำเภอเหลือเพียงอีก1อำเภอก็จะสามารถประกาศให้เป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้โดยตั้งเป้าหมายไว้ภายในปีนี้ซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญในการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าคือจะต้องไม่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีและไม่มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีพร้อมกันนี้ทางจังหวัดได้ผลักดันการสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดและร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวเป็นประจำทุกปีเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รัฐบาลเปิดตัว One Platform for Skill Development รวมหลักสูตรเสริมทักษะแรงงานไทย967หลักสูตรไว้ในที่เดียวรองรับโลกงานยุคดิจิทัลร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดตัวแพลตฟอร์มกลาง One Platform for Skill Development แพลตฟอร์มที่ช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ให้แรงงานประชาชนทั่วไปและสถานประกอบกิจการเข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ได้สะดวกขึ้นปัจจุบันในแพลตฟอร์มมีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นทะเบียนแล้ว30แห่งรวม967หลักสูตรครอบคลุมหลายทักษะทั้งการขายการบริการดิจิทัล AI ภาษาและทักษะวิชาชีพต่างๆหลักสูตรเด่นที่น่าสนใจได้แก่เทคนิคการขายขั้นสูงสำหรับนักขายมืออาชีพการสร้างประสบการณ์และบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพด้วยแนวคิด Customer Centric และการสร้างกลยุทธ์การขายด้วย Generative AI ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานอกจากนี้สถานประกอบกิจการยังสามารถนำหลักสูตรไปใช้พัฒนาพนักงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดสอดคล้องนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ oneplatform.dsd.go.th กระทรวงสาธารณสุขไทยร่วมอาเซียนหารือองค์การอนามัยโลกก้าวหมายความร่วมมือสร้างระบบสุขภาพที่มั่นคงในภูมิภาคพร้อมผลักดันความร่วมมือ4ประเทศคู่เจรจาครอบคลุมการรับมือกับภัยสุขภาพที่เพิ่มขึ้น นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้นำคณะผู้แทนเข้าร่วมประชุมหารือระหว่างสาธารณ

0: สุขอาเซียนกับองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกตะวันตกเมื่อวันที่10ถึง11กันยายนที่ผ่านมาณกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียซึ่งในที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นถึงแนวทางยกระดับการดำเนินงานร่วมกันระหว่างอาเซียน11ประเทศและองค์การอนามัยโลกโดยสมาชิกอาเซียนได้เรียกร้องให้สนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจที่องค์การอนามัยโลกมีความเข้มแข็งอาทิการขึ้นทะเบียนวัคซีนใหม่แนวทางการจัดหาเวชภัณฑ์และวัคซีนร่วมกันในระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและการจัดการประชุมระหว่าง2ภูมิภาคเพื่อให้เปิดโอกาสให้ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจำนวนหลายแห่งได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวการปฏิบัติที่ดีกับประเทศสมาชิกเพื่อขยายผลต่อไปยังประเทศอื่นๆอันจะเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนกับ4ประเทศคู่เจรจาได้แก่การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนจีนครั้งที่10เกาหลีใต้ครั้งที่3ญี่ปุ่นครั้งที่1และสหรัฐอเมริกาครั้งที่1โดยได้ออกแถลงการร่วมสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนฉบับใหม่ทั้งนี้ประเทศไทยได้เสนอต่อยอดความร่วมมือใน4มิติได้แก่กับจีนเน้นระบบสุขภาพยั่งยืนสุขภาพแม่และเด็กและความปลอดภัยอาหารพร้อมเตรียมลงนาม MOU ด้านสุขภาพในอนาคตอันใกล้เกาหลีใต้เน้นระบบข้อมูลสุขภาพเชื่อมโยงและ AI ทางการแพทย์ญี่ปุ่นเน้นนวัตกรรมสุขภาพผู้สูงวัยผ่านกลไกศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรมและกับสหรัฐเน้นการเตรียมพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินเครือข่ายห้องปฏิบัติการและการวิจัยพัฒนายาตามแผนความร่วมมือปี2027ถึง2030ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับวาระยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนพ.ศ. 2569ถึง2573ซึ่งเป็นแผนดำเนินงานด้านสาธารณสุขของ11ประเทศอาเซียนในระยะ5ปีข้างหน้าก
1: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 20นาฬิกา19นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทำเนียบประธานาธิบดีแอฟริกาใต้รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาตาเมลาซีริลรามาโฟซาระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอำนาจขององค์การสหประชาชาติหรือ UN และรากฐานของระบบพหุภาคีกำลังเผชิญการคุกคามเนื่องจากสถาบันและกฎเกณฑ์พหุภาคีต่างถูกเพิกเฉยและถูกทำลายพร้อมย้ำว่าแอฟริกาใต้สนับสนุนระบบโลกที่มีกฎบัตรสหประชาชาติเป็นศูนย์กลางประธานาธิบดีรามาโฟซากล่าวเพิ่มเติมว่าบรรดาผู้นำกลุ่มบริกส์ควรรักษาไว้ถึงความเป็นเอกภาพในการเรียกร้องการปฏิรูปและแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้มั่นใจว่าเสียงของแอฟริกาใต้และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับการสะท้อนอย่างเต็มที่ในการร่วมกำหนดทิศทางระเบียบโลกในอนาคตนายายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่อ้างว่า ลุ่มฮูตีประสบความสำเร็จในการโจมตีด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้

0: ขับหรือโดรนจำนวนมากโดยมุ่งเป้าไปยังคลังเก็บอาวุธกองบัญชาการและควบคุมของฐานทัพชารูราทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียนายซารีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีในครั้งนี้ถือเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียโจมตีดินแดนของเยเมนอย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนว่าจะมีการโจมตีระลอกใหญ่ที่ลึกเข้าไปในดินแดนของซาอุดีอาระเบียหากการโจมตียังดำเนินต่อไปทั้งนี้สถานการณ์ความรุนแรงในเยเมนเริ่มปะทุขึ้นนับตั้งแต่ที่กลุ่มฮูตีเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่เมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาและรุกคืบตามแนวชายฝั่งในทะเลแดงของเยเมนและยึดครองได้สำเร็จเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการควบคุมช่องแคบบับอัลมันเดฟอย่างเบ็ดเสร็จนายไอปูตูซูเดอร์ตาฮาหัวหน้าสำนักงานด้านค้นหาและกู้ภัยเมืองบัญจามาซินของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายประมาณ140คนหลังเกิดเหตุเรือโดยสารวอลโกทรานสปอร์ต8ซึ่งบรรจุบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือมากกว่า240คนขาดการติดต่อระหว่างออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกไปยังเมืองบัญจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้ท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถอพยพประชาชนออกมาได้อย่างน้อย103คนอย่างไรก็ตามมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะมากถึง 17,000 เกาะซึ่งต้องพึ่งพาเรือข้ามฟากในฐานะการคมนาคมขนส่งที่สำคัญเนื่องจากเส้นทางเดินเรือทางทะเลมีราคาถูกและเข้าถึงง่ายอย่างไรก็ตามมาตรฐานความปลอดภัยไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวดจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในอัตราที่สูงต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวส้มสารันรักวิทิสารตบชนะอิชารานีบารัวจากอินเดียไป2-0เกม21-8และ21-15คว้าแชมป์รายการระดับเวิลด์ทัวร์รายการแรกในชีวิตได้สำเร็จพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่ม 5,500 คะแนนขณะที่ประเภทคู่ผสมโนแอลภูวนัทหอบรรลือกิจกับกวางตุ้งฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจช่วยกันสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายหมาซีเซียงกับฉินฮุยจือจากจีนไป1-2เกม22-20 18-21 และ19-21คว้ารองแชมป์คู่ผสมมาครองศึกเทนนิสอาชีพชายเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการคิสปี้คีม ALM ITF เมนเวิลด์เทนนิสทัวร์2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวธนาเพชรฉันทะชนะมาคุสมาลาแซกวูยือลูกครึ่งไทยเยอรมันไป2เซตรวดด้วยสกอร์6-3และ6-2คว้าแชมป์เวิลด์เทนนิสได้สำเร็จพร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนส่วนมาคุสในฐานะรองแชมป์รับไป8คะแนนส่วนผลประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศฐานทัพสุขสำราญจากไทยกับโทโมฮิโร่มาซาบายาชิจากญี่ปุ่นช่วยกันหัวชนะธนเพชรฉันทะกับยุทธนาเจริญผลไป2-0เซต6-3และ6-4รับคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ15คะแนนส่วนคู่ธนเพชรกับยุทธนาในฐานะรองแชมป์รับคนละ8คะแนนการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรรอบแรกสาย A โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมชนะโรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ไป3-0เซต25-12 25-16 และ25-14ส่วนสาย B โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองแพ้ให้กับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6ไป0-3เซต25-22 27-25 และ26-24 บริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนและรันริโอไทยแลนด์จัดกิจการขอบรันแบงคอก2026 Presented by กรุงไทยเอ็กซ่าไลฟ์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพบรรยากาศตลอดทั้งงานเต็มไปด้วยความคึกคักทั้งนักวิ่งแฟนบอลและครอบครัวที่มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ในบรรยากาศของลิเวอร์พูล FC นับหมื่นคนไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การแข่งขันระยะ10กิโลเมตรโอเวอร์ออลซึ่งโค้ชทัศน์สุทัศน์กัลยาณกิตติอดีตนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา36:27คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนอันดับ2เป็นของศาสตราพงษ์เจริญเวชนักวิ่งมาราธอนหนุ่มไทยทำเวลาไป37:24ขณะที่อันดับ3ตกเป็นของชาลีฮันเตอร์นักวิ่งจากออสเตรเลียซึ่งทำเวลาไป38:02เมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นว่าขณะนี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเมื่อ2สัปดาห์ก่อนยืนยันไม่กังวลเรื่องอาการบาดเจ็บแต่พยายามเพิ่มความฟิตของร่างกายและควบคุมความมั่นใจรวมถึงสมาธิให้ได้เอเชียนเกมส์ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3และคิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตจึงต้องการลงสนามเพื่อทำให้ดีที่สุดโดยไม่มีความกดดันใดๆมีแต่เพียงกำลังใจให้น้องๆร่วมทีมชาติ
2: รอบที่แล้วที่แข่งที่ประเทศจีนเมย์ไม่ได้ร่วมการแข่งขันเพราะว่าเมย์มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ถอนตัวไปแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้ร่วมทีมกับน้องๆค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เป็นหนึ่งในทีมแล้วก็เป็นหนึ่งกำลังให้เขาเรียกอะไรเหมือนให้น้องๆมีกำลังใจด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมทีมครั้งนี้ค่ะก็สำหรับเอเชียนเกมส์เมย์มองว่าอาจจะไม่ได้เล่นในอีก4ปีข้างหน้าแล้วค่ะก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะสำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เมย์รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้มีความกดดันสำหรับตัวเมย์รู้สึกว่ามันฟรีมากๆแล้วก็รวมถึงเราคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดในโอกาสของเราในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้าย
1: นอกจากนี้เมย์รัชนกอินทนนท์ยังได้กล่าวถึงสถิติคว้าชัยชนะในประเภทหญิงเดี่ยวครบ600แมตช์ว่าปกติไม่ได้จริงจังกับการเก็บสถิติใดๆแต่สถิติในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ได้พยายามพัฒนาไปสู่ชัยชนะครั้งที่700ให้ได้พร้อมฝากแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วยภาณิชย์คาดนาครายงาน
3: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
6: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านถึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
7: ้ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

ุดเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชุมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีนะครับโลกเปลี่ยนสีกับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ความจริงคุณวิกรมกับผมพูดคุยถึงเรื่องประเทศไทยเรื่องอนาคตประเทศไทยเราควรจะปรับตัวปฏิรูปตัวเองอย่างไรในหลายๆ รายการวันนี้จึงอยากจะชักชวนว่าสิ่งที่คุณวิกรมกับผมคุยกันเนี่ยแล้วเราตั้งหัวข้อวันนี้เลยนะว่าทำไมไทยยังย่ำอยู่กับที่เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าติดตามน่าวิเคราะห์แล้วก็น่าเอาไปทำให้เกิดเป็นความจริงดูจากที่ธนาคารโลกรายงานล่าสุดเกี่ยวกับประเทศไทยที่บอกว่าให้สร้างอนาคตประเทศไทยวันนี้คือต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วคุณวิกรมกับผมก็คุยเรื่องนี้มายาวนานว่าเราต้องเริ่มทันทีต้องเปลี่ยนแปลงประเทศไทยยกระดับคุณภาพชีวิตและมันสมองของคนไทยวันนี้ผมรวบรวมสิ่งที่คุณวิกรมกับผมคุยเอาไว้ 3-4 หัวข้อเพื่อจะตอบคำถามว่าทำไมไทยเรายังย่ำอยู่กับที่เราต้องย่ำอยู่กับที่ไม่ได้อีกต่อไปครับลองย้อนฟังดูแล้วจะรู้ว่าคุณวิกรมกับผมแบ่งปันความคิดอ่านเรื่องอนาคตประเทศชาติตรงไหนยังไงครับที่ทุกวันนี้คนไทยพูดกันอย่างกว้างขวางว่าทำไมมันโกงกันเยอะนักเนี่ยประเทศไทยทำไมแตะที่ไหนมันมีแต่เรื่องคอร์รัปชันเรื่องทุจริตเรื่องใช้เส้นสายเรื่องทางลัดล่าสุดนี่เรื่องสอบข้าราชการโกงนี่มโหฬารมหาศาลเชื่อไหมครับว่าที่ไปบรรจุเป็นข้าราชการ 15,000 คน3รอบในระยะหลังเนี่ยล่าสุดบอกว่ามีโกงเข้ามาถึง 5,000 กว่ากับ 6,000 รายเกือบ 40% ของที่เข้าไปมันโกงกันได้ขนาดนี้แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องต่างๆดังนั้นวันนี้ชวนคุณวิกรมกรม

0: มาดิดคุยว่าทำไมไทยยังโกงกันขนาดนี้สวัสดีครับคุณวิกรองครับสวัสดีคร
1: สว
0: ัั
1: ส
0: บ
1: ดีครับ
0: คร
1: ค
0: ั
1: ุ
0: บ
1: ณสุริชัยและท่านผู้ชมครับ
0: ครับคุณวิกรมเรื่องโกงเนี่ยสังคมไทยเนี่ยคุณวิกรมในฐานะที่อยู่แวดวงเอกชนแล้วก็รู้จักผู้คนนักการเมืองข้าราชการมากมายเนี่ยวิเคราะห์สิว่ามันเกิดอะไรขึ้นและก็ล่าสุดเนี่ยคุณวิกรมคิดว่าคดีคอร์รัปชันไหนที่คุณวิกรมตกใจที่สุด
1: ไม่เคยเห็นตัวเลขทำไมมันเยอะแยะมากขนาดนี้คุณทิชัยบอกว่า40%ใช่ไหม
0: นี่
1: ของคนหมื่นกว่า
0: ล่าสุดอาทิตย์เนี้ยที่มีการประชุมนายกรัฐมนตรีเป็นประธานออกมาแถลงเลยว่าพวกนี้ขายชาติพวกนี้นี่เอาไว้ไม่ได้นะก็ต้องไม่ว่าจะลากไปถึงระดับไหนต้องเอากระชากออกมาให้หมดอะไรเนี่ยคือเข้าสอบใช่ไหมข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยอบต.อบจ.เทศบาลนะเราก็จะสอบที่เดียวกันโดยกระทรวงมหาดไทยของชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็สมัครเข้าไปสิรอบล่าสุดนี่มี3รอบ 15,000 คนบรรจุเข้าไปปรากฏว่าเมื่อวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมครับวันพุธที่ผ่านมามีการเปิดเผยโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการสอบสวนบอก 5,814 รายจาก 15,000 โกงเข้าไปซื้อเข้าไปคุณคะแนนดีอาจจะผ่านแต่ขอซื้อเพื่อคะแนนจัดลำดับขึ้นสูงเพราะเวลาคุณได้คะแนนสูงคุณเลือกไปอยู่ที่ไหนได้คุณสอบตกคุณก็จ่ายตังค์ให้คุณสอบได้ฉะนั้นมันก็แปลว่าซื้อกัน 40% นะ 5,000 กว่าจากหมื่นห้าเนี่ย
1: โอ้โห
0: อันนี้แล้วแปลว่าอะไรข้าราชการท้องถิ่นที่เราเห็นสมมติเราไปต่างจังหวัดนะอบต.เอ่ยอบจ.เอ่ยเทศบาลเอ่ยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะแกซื้อตำแหน่งเข้ามาหรือเปล่าแล้วผมเป็นชาวบ้านนะผมจะเชื่อใจได้ไงว่าข้าราชการคนนี้ที่ผมเจอไปอบต.ไปติดต่อไปอบจ.เทศบาลติดต่อแล้วไอ้คนนี้นี่รู้เรื่องหรือเปล่าวะมันซื้อมันดีกว่ามันทำงานที่ตำแหน่งนี้เป็นยังไงอันนี้คือล่าสุดนะมันยังพูดถึงเรื่องอื่นฉะนั้นคุณวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ได้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไง
1: ผมคิดว่าคงมีคำพูดอยู่คำหนึ่งนะคือโกงแล้วได้ดีอ่ะ
0: เฮ้ย
1: เอาก็นี่ไงใช่ไหมผมถามคุณสุริชัยนะในประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนไม่มีโกงมั้งลงมาดูสักมุมหนึ่งดูสักแห่งหนึ่งดิแม้กระทั่งในอมตะยังมีโกงเลยนะ
0: พูดเป็นเล่นไป
1: ผมก็เนี่ยแหละไอ้ที่ผมจับได้ผมก็ให้เข้าคุกไป
0: เออ
1: แม้กระทั่งอมตะเนี่ยผมบอกโอ้ยฉันโปร่งใสฉันแจ๋วอย่างนั้นอย่างนี้นะยังโกงเลย
0: โกงยังไง
1: ฉะนั้นผมถามคุณวิชัยว่าเนี่ยมีที่ไหนในประเทศไทยที่ไม่มีโกงมั่งแฟนคลับยังไงรบกวนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยเถอะช่วยบอกมาเพราะว่าผมเนี่ยมืดฟ้ามัวเดนนะคิดนึกจนตาลายแล้วยังคิดไม่ออกเลยนะว่ามีที่ไหนในประเทศไทยไม่มีโกงมั่งมีไหม
0: เพราะว่าโกงแล้วได้ดีล่ะ
1: เออเพราะว่าโกงแล้วได้ดีแล้วเขาก็ไม่กลัวโกงนะตอนเนี้ยคุณถุยชัยรู้ไหมว่าตอนนี้นะเจ้าหน้าที่
0: อ
1: ่ะที่โกงเนี่ยเดี๋ยวนี้นั่งรถเบนซ์นั่งเล็กซัสกันเยอะเลยนะไม่กลัวนี
0: ่ทำไมอ่ะจับไม่ได้หรอไม่ต้องถูกลงโทษเหรอเวลาโกง
1: คุณถุยชัยคิดว่าประเทศไทยเนี่ยทำไมไม่เหมือนกับสิงคโปร์ไม่เหมือนกับจีนเขาใช่ไหมจีนเขานี่ขนาดใครอ่ะตอนนี้ที่เป็นนั่นน่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นขนาดเลยนะขนาดของใครอ่ะรัฐมนตรีกลาโหมผู้ชายลองคิดดูสิใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมว่าเขาสั่งประหารชีวิตเลยนี่
0: ใช
1: ่ประเทศไทยมีไหมระดับรัฐมนตรีกลาโห
0: ม
1: ระดับนายกรัฐมนตรี ระดับพวกผู้มีอำนาจทั้ง

0: หลายแหล่นี่มีใครไหม
1: อืมอืมอืมอืม
0: ที่บอกว่ากลัวมั่งมีไหมล่ะ
1: อืมอืมอืม
0: เขาไม่กลัวไหม
1: ไม่กลัวเพราะ
0: เขาคิดว่าเขาอยู่เหนือกฎหมายอ่ะ
1: อ่าตรงนี้แหละตรงนี้แหละอืม
0: ใช่ไหม
1: อื
0: ถ้าม เกิดว่าเรามาดูสิว่าถ้าเกิดว่าเราดูคนถ้าเกิดเขารู้ว่าไม่ได้อยู่เหนือกฎหมาย
1: อืม
0: วันนี้อย่างกับประเทศที่เมื่อก่อนนี้โกงกินกันเยอะเยอะเลยนะ
1: อืม
0: ก็คืออะไรเอ่ยคือจีนไง
1: ใช่
0: จีนนี่เขาโกงกันมาหลายพันปีแล้วนะคุณสุชัย
1: อืมอืมอืมใช่
0: ใช่ไหม
1: ก่อนหน้านี้คนจีนจะชื่อว่าโกงมากที่สุดใช่ไหมแล้วทำไมเขาแก้ได้ล่ะทำไม
0: ผู
1: เข
0: ้
1: าน แก้ได้ไทยเราแก้ไม่ได้ล่ะ
0: ผู้น
1: อืม
0: ำผมว่าผู้นำเนี่ยมันเป็นข้อแรกเลยนะ
1: อืม
0: คุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดในครอบครัวนะ
1: อื
0: เร
1: ม
0: ิ่มตั้งแต่ผู้นำครอบครัว
1: อืม
0: ถ้าเกิดว่าเป็นนักเลงเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าลูกเป็นยังไง
1: ล่ะ
0: แล้ว
1: นั
0: ถ
1: ก
0: ้า
1: เล
0: เก
1: ง
0: ิดว่า
1: ทุกก็ต้อง
0: เ
1: เ
0: ป
1: ป
0: ็
1: ็น
0: น
1: นันก
0: ัก
1: เ
0: เ
1: ล
0: ล
1: ง
0: ง
1: ตามนะ
0: ถ้าเกิดว่าพ่อเนี่ยเป็นคนขี้โกงนะเป็นศรีถนนชัยวันทั้งวันนะก็ไม่เรียนหนังสืออ
1: ืม
0: ก็จะใช้คำว่าทริกกี้หรือเรียกว่าเป็นคนมีลูกเล่นเยอะ
1: อืม
0: แล้วก็ได้ดิบได้ดีเนี่ย
1: อืม
0: นะถ้าพ่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณวิชัย
1: อืม
0: คิดว่านะเขาจะมีลูกหลานเป็นยังไงโอเคเริ่มตั้งแต่ครอบครัวไอ้นี่เรียกหัวหน้านะ
1: ผลไม้หล่นไม่ไกลต้น
0: อันนั้นก็เป็นผลไม้แต่อันนี้ของจริงคือหัวหน้าครอบครัว
1: อืม
0: แล้วถ้าเกิดว่าเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารสังคมล่ะ
1: อืม
0: ตั้งกับผู้ใหญ่กำนันอบต.อบจ.
1: อื
0: น
1: ม
0: ายอำเภอผู้ว่า
1: อืมอืม
0: นะแล้วก็ขึ้นไปรัฐมนตรี
1: อืม
0: นายกเอ้า
1: อื
0: แล้ว
1: ม
0: ถ้าทุกคนเนี่ย
1: อื
0: โก
1: ม
0: งกันเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าประชาชนโกงไหม
1: อืมอืมอืมอืมอืมใช่
0: ใช่หรือเปล่า
1: ใช่ใช
0: เอ
1: ่
0: ฉะนั้นถ้าถามว่าทำไมที่ไทยยังโกงอยู่ก็เพราะผู้นำไง
1: อืม
0: ถ้าผู้นำเรานี่คุณวิชัยลองคิดดูว่าถ้าผู้นำเรานี่เป็นอย่างคนที่เขาทำไมมือสะอาดมีวิสัยทัศน์
1: อื
0: แล
1: ม
0: ้วก็ทำไม
1: อื
0: คน
1: ม
0: ที่เข้มต่อการโกงแอนตี้โกงเอ้าวันนี้มีใครบ้างในโลกนี้
1: อ
0: ค
1: ื
0: ุณวิ
1: ม
0: ชัยลองพูดมาสัก
1: ห
0: ส
1: ั
0: อง
1: ว
0: ส
1: ไม
0: า
1: ่
0: ม
1: ส
0: ชื่
1: า
0: อ
1: ย
0: สิ
1: หัวไม่สายหางไม่กระดิกไทยเราทำยังไงถึงจะโตเกิน2%ได้เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์หลักเลยนะที่คนไทยต้องคิดต้องทำล่ะคุณวิกรมคือเคยบอกว่าต้อง5%ทำไมเราถึงโตเกิน2%แล้วต้องทำยังไงบ้างคุณวิกรม
0: คือการพัฒนาประเทศเนี่ยมันต้องยึดต้นทุน
1: อืม
0: ของเศรษฐกิจเป็นหลักก่อน
1: อืมอืมอื
0: ใน
1: ม
0: การมองภาพนะ
1: อืม
0: ผมก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะ
1: อืมอืม
0: แต่ก็มามองว่าเอ๊ะถ้าการที่เราจะมีเศรษฐกิจที่โต
1: อ
0: ไป
1: ืม
0: ถึงจุดไหนถึงเรียกว่าคุ้มทุน
1: อืมอืม
0: ก็ต้องยึดต้นทุนก่อน
1: ใช่
0: ต้นทุนของเราเนี่ยมีเงินเฟ้อบวกได้ดอกเบี้ย
1: อืม
0: ในประเทศไทยเนี่ยในช่วง20 ปี10 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย
1: อืม
0: เงินเฟ้อเมืองไทยมันอยู่ประมาณสัก1%เศษเศษ
1: อืม
0: ดอกเบี้ย
1: อืม
0: เงินฝากที่เราไปฝากไว้อะ
1: อืม
0: มันก็ได้อย่างมากก็สัก2%
1: อืมอืม
0: แต่นั้นถือว่าสูงแล้วนะ
1: อืม
0: ดังนั้นถ้ารวมกันแล้วมันก็ต้อง3 กับ 4%
1: อืมอืม
0: ในเมื่อต้นทุนเราถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะทำยังไงล่ะให้เศรษฐกิจเราเนี่ยเรียกว่าโตได้
1: อืมอืมอืม
0: ถ้าเกิดว่าโตใต้ไอ้สองตัวที่บวกกันเนี่ยไอ้นี่แสดงว่าเราไม่โต
1: อืม
0: เราก็จะต้องโตมากกว่า
1: อ
0: ไอ้
1: ื
0: ส
1: ม
0: องตัวเนี่ยบวกกันใช่
1: อ
0: ไ
1: ื
0: หม
1: มอืมอ
0: ค
1: ื
0: ราวน
1: ม
0: ี้คุณวิชัยดูสิในช่วง10 ปีที่ผ่านมาเนี่ย
1: อืม
0: เราโตแค่1.95%
1: ใช่ใช่
0: ฉะนั้นประเทศไทยก็ไม่ไปไหนเท่าไหร่อ่ะ
1: อืม
0: เห็นไหม เราดู GDP ต่อ

0: อืม
1: เออเราก็ยังประมาณ7,000 8,000
0: อือ
1: ยู่
0: ม
1: ต่อตรงเนี้ยต่อแต่ต่อแต่ต่อแต่
0: อืม
1: แต่ไปดูจีนสิ
0: อืม
1: จีนเขาเริ่มแรกเลยตั้งกับคุณสุวิชัยตอนนั้นยังอยู่เนี่ย
0: อืมอื
1: ไป
0: ม
1: ที่เมืองจีนครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ย GDP ต่อหัวประมาณร้อยเหรียญนะ
0: โอ้โห
1: ร้อยเหรียญนะ
0: ประเทศยาก
1: แล้
0: จ
1: ว
0: น
1: ด
0: เล
1: ู
0: ยนะ
1: เอ
0: นี่
1: อ
0: เป็นประเท
1: ย
0: ศ
1: าก
0: ย
1: จ
0: าก
1: น
0: จนเลยนะ
1: เออไม่มีอะไรนั่นน่ะไอ้ทางหนุ่มเซียนตึงเนี่ยเลยจะต้องออกมาหาเงินก็เลยกลายเป็นจดหมายรักของอาม่าไงใช่ไหมตอนนี้คนจีนเนี่ยปัจจุบันเนี่ย GDP ต่อหัวเนี่ยเท่าไหร่เอ่ยก็ประมาณ13,000-14,000เหรียญต่อหัวต่อปีจากวันที่คุณสุทธิชัยไปเนี่ยมันต่างกันกี่เท่าอ่ะจากร้อยเหรียญมาเป็นพัน
0: ใ
1: 13,000-14,000
0: ใช่คนละเรื่องคนละโลก
1: อันที่สองไปดูที่เมืองอันนี้คือถั่วเฉลี่ยทั้งประเทศใช่ไหมแต่ถ้าเป็นปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้ล่ะตอนนี้มันเกิน30,000-40,000เหรียญต่อหัว
0: ใช่
1: ต่อปีไปแล้ว
0: ใช่
1: ถามว่าเพราะอะไรเมืองจีนจากประเทศที่ยากจนข้นแค้นทำไมวันนี้มีรายได้มี GDP ต่อหัวมากถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าการลงทุนไงอันนี้ก็ต้องมาจากท่านเติ้งที่เราก็รู้อยู่แล้วไอ้เราก็เหมือนกับฉายหนังอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: มาให้สังคมไทยฟังแต่สังคมไทยก็ยังจะโตได้กระติดหนึ่งคุณวิชัยวันก่อนได้ยินข่าวไหมเขาบอกว่าปีนี้เขากะว่าน่าจะโตไม่เกิน1.5%โอ้
0: ทั้งปีเนาะหนึ่ง
1: โอ้
0: ไทย
1: โอ้อันนี้หนักเข้าไปอีกอะเนี่ยเพราะว่าผมก็เพิ่งกลับจากเวียดนามมาเนี่ยเวียดนามนะที่ฮาลองอ่ะผมเจอรัฐมนตรีไม่ใช่ผมไปเจอเลขาธิการของฮาลองเขาบอกผมว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าที่ฮาลองปัจจุบันเนี่ยGDP ต่อหัวก็คือ10,000 เหรียญ
0: ว้าวว้าว
1: ผมบอกผมมองนะเลขานั้นผมก็ยังมองเลยอันนี้โม้เปล่าว่า
0: ใช่
1: เออแต่ผมเห็นฮาลองเนี่ยคุณที่ชายต้องไปนะ
0: ฮาลองเบย์เนี่ย
1: ไป
0: นะ
1: เที่ยวฮาลองเบย์เนี่ยวันนี
0: เค
1: ้ม
0: ย
1: ัน
0: ไป
1: ส
0: แต่
1: วย
0: ไปหลาย10 กว่า 20 ปีแล้วสวยยังสวยอยู่แต่มันทำไมเศรษฐกิจมันบูมมากเพราะการท่องเที่ยวหรือการลงทุนสำหรับฮาลอง
1: การลงทุนเนี่ยตั้งเฉาผิงอะเอาการลงทุนเรื่องสายการผลิตเข้ามาเพราะตั้งเห็นว่าเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยมันเข้มแข็งเหลือเกินแล้วยุโรปในยุคนั้นเนี่ยเข้มแข็งเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะเรื่องสายการผลิตโรงงานนะพวกเทคโนโลยีต่างๆในโลกเนี่ยนะคือที่ยุโรปตั้งเนี่ยเขาก็ไปอยู่ยุโรปไปทำงานที่ฝรั่งเศสนะแล้วก็ไปเรียนอะไรด้วยฉะนั้นเขาก็เห็นนะว่ายุโรปเนี่ยมันเจริญฉะนั้นต้องกลับมาเนี่ยต้องรู้เลยว่าประเทศจีนเนี่ยอ่อนแอทางด้านสายการผลิตแต่จีนเป็นคอมมิวนิสต์ตั้งก็เลยอ่ะอย่างนั้นวัวเอาที่สักแปลงหนึ่งนะไม่ต้องไปทั้งประเทศละเอาไอ้ที่มันติดฮ่องกงแหละก็คือเซินเจิ้นนะ
0: ใช่
1: ก็ทำที่เซินเจิ้นปรากฏว่าเซินเจิ้นเนี่ยเขาให้สิทธิประโยชน์เต็มที่เลยต่างชาติจะมาลงทุนได้100%ไม่เสียภาษีใช้แรงงานเต็มที่ปรากฏว่าไอ้เมืองเซินเจิ้นเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยมันก็กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมถ้าเกิดว่าเรานะประเทศไทยเรานะยังสามารถทำได้อย่างเนี้ยนะเอาคนเก่งๆไปเรียนในมหาวิทยาลัยดีๆซึ่งเราก็มีอยู่แล้วเรามีมหาวิทยาลัยนี่โอ้โหต้อง100 กว่า 200 แห่งนะมั้งวันเนี้ยผมก็คิดว่าตรงนี้เราก็สามารถที่จะสร้างบุคลากรได้เนี่ยเอาคุณวิชัยเราคุยกันตั้งหลายรอบแล้วว่าเอ๊ะสิงคโปร์ทำไมเขาประสบความสำเร็จก็เพราะว่าเขามีการฝึกอบรมบุคลากรของเขาอ่ะเห็นไหมให้มีคุณภาพระดับโลกโดยเขาเนี่ยไปจอยกันใช่ไหมไปเริ่มเขาบอกว่ารัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยกับรัฐบาลอังกฤษเนี่ย

0: วันยูเขาจบที่เคมบริดจ์กับอาซอก็จบเคมบริดจ
1: ์
0: ก็คุยบอกเฮ้ยถ้าเกิดว่าลือจะมาช่วยอ้วนหน่อยได้มาว่าตอนที่ลีกวันยูแยกตัวออกสหพันธรัฐมาเลยา
1: ใช่ใช
0: ่ก็ปรากฏว่าลีกวันยูขออยู่เรื่องแรกเลยขอให้กระทรวงศึกษาลือนะมาช่วยแบ็กอัพอ้วนหน่อยได้ไหมมาจอยเวนเจอร์กับกระทรวงศึกษาของสิงคโปร
1: ์
0: เริ่มต้นอย่างนั้นก่อนพอจอยเวนเจอร์เสร็จก็มีการสร้างมหาวิทยาลัยครูนะเอาว่าหรือมาผลิตบุคลากรเรื่องการทำไมบุคลากรเรื่องการผลิตบุคลากรจนกระทั่งไปถึงมหาวิทยาลัยโอ้ลีกวันยูกับอาซอเขาจบที่เคมบริดจ์เขาเอาเคมบริดจ์มาแล้วเอาเคมบริดจ์มาเนี่ยมาเป็นทำไมเหมือนเป็นหุ้นส่วนของกระทรวงศึกษาของสิงคโปร
1: ์
0: ทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยสแตนดาร์ดของคนสิงคโปร์ในเรื่องการศึกษาก็กระโดดขึ้นแหละเห็นไหมจากที่ไม่มีอะไรอ่ะคุณวิชัยยังจำลีกวันยูได้ไหมลีกวันยูเนี่ยอีบอไม่ไกลเลยนะน้ำก็ไม่มีประเทศก็ไม่มีก็ติดเดียวอ่ะไม่ถึง700ตารางกิโลเมตร
1: ใช
0: ่ใหญ่กว่าภูเก็ตเราประมาณสักไม่ถึง 20% ขนาดนั้นนั่นเองแต่ด้วยความที่ลีกวันยูมองว่าบุคลากรเรื่องคนเนี่ยมีความสำคัญมากก็เลยจากตรงนั้นก็เหมือนพระเจ้าหลวงของเราอ่ะใช
1: ่
0: ไหมก็ทำให้ประเทศเราเนี่ยเจริญเติบโตตอนนู้นนะตอนนู้นอังกฤษนะเขาเริ่มพะวงเริ่มกองทัพไทยนะว้าวโอ้ใช่ใช่ในสมัยนู้นเนี่ยโอ้อังกฤษนี่เขาเห็นคนไทยแล้วเพราะทำไมเอ่ยเพราะครึ่งหนึ่งเนี่ยของลาวก็ดีกัมพูชาก็ดีหรือมาเลเซียก็ดีลิสต์หนึ่งส่วนสามของพม่าก็ดีเป็นของไทยหมดเลยนะเมื่อก่อนนี้เรามีพื้นที่ตั้ง 1.3 ล้านตารางกิโลเมตร
1: ใช่
0: อันเนี้ยทำให้พวกมหาอำนาจที่เขาเข้ามาอยู่ในนี้เขากลัวไทยนะคุณวิชัย
1: ตอนนั้นเขากลัวไทยใช่ใช
0: ่แต่ตอนนี้เขามองแล้วเฉยๆไงเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยตอนเนี้ยด้วยการที่สิ่งแวดล้
1: อม
0: ด้วยการที่การศึกษาแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการศึกษาอย่างที่เราพูดมาทั้งหมดในวันนี้ผมเชื่อ 100% ว่าประเทศไทยนี้จะเปลี่ยนอะไรบ้างเอ่ยหนึ่งเรื่องของเศรษฐกิจจะไม่ใช่โตแค่ตัวเฉลี่ย10ปีที่ผ่านมา 1.9% ไม่ถึง
1: 2%
0: สองเนี่ยต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมคุณวิชัยเห็นไหมว่าวันนี้ไอ้ที่มีควันเสียน้ำเสียนะหรืออะไรที่มันไม่ดีเนี่ยถามว่าเพราะใครก็เพราะคนพวกเนี้ยเขาไม่รู้ไงคุณวิชัยจำได้มาสมัยก่อนเนี่ยใครที่มีบ้านอยู่ริมแม่น้ำอ่ะเขากวาดขยะเนี่ยกวาดยังไงอ่ะนะกวาดลงแม่น้ำเอ้าแล้วถามว่าอันนี้ความคิดอย่างนี
1: ้
0: ถ้าไปให้คนสิงคโปร
1: ์
0: นะหรือคนอังกฤษเนี่ยเขาจะกวาดไอ้ขยะลงแม่น้ำไห
1: ม
0: สิ่งแวดล้อมก็จะเปลี่ยน
1: ใช่ไ
0: หมเอ้าแล้วไปดูสิคนพวกเหล่านี้เนี่ยเขาไม่คิดทำไอ้อะไรกูก็ไปฉกชิงวิ่งแล้วอะไรก็ไปหลอกชาวบ้านเขาก็จะน้อยฉะนั้นไอ้โกงกินอะไรต่ออะไรมันก็จะลดลงนะโดยเฉพาะพระเนี่ยจะโกงกินน้อยลงเพราะว่าถ้ามีการศึกษาดีพระเนี่ยวันนี้เขามีการศึกษาทางธรรมะดีแล้วแต่ไอ้ความที่เขามีพื้นฐานในการศึกษาเขาอ่อนเขาก็คิดว่าเฮ้ยตัวใครตัวมันแล้ววะโกยได้ก็โกยเข้ากระเป๋าใช่ไหมพระเราก็จะมีคุณภาพ
1: อันตราย
0: ถ้าพระก็ดีคนทั่วไปก็ดีหนุ่มสาวของเรามีความสามารถคุณนิชัยคิดว่าปู่ย่าตาทวดพ่อแม่พี่น้องจะไม่ดีใจไม่พอใจและไม่ภูมิใจเลยในผมในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งผมก็ยิ่งรักประเทศนี้ยิ่งอยากจะทำดีมากกว่านี
1: ้ถูกต้อง
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่นี่แหละก็เลยวันนี้เลยเอาเรื่องของทางด้านว่าเอ๊ะทำยังไงให้คนหนุ่มคนสาวของเราเก่งแล้วก็มีความคิดดีๆมากกว่าวันนี้นี่แหละก็คือที่มาว่าเรามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ์ที่เราเห็นว่าเรา
1: ใช่
0: นะ

0: เป็นทำอะไรไม่ถูกไม่ต้อง
1: เป็นแนวทางที่สุดยอดเพราะว่าคุณวิกรมเดินทางตลอดเวลารอบโลกเห็นอะไรต่อมีอะไรข้างนอกแล้วย้อนกลับมามองบ้านเราบอกเฮ้ยเรื่องหนึ่งเลยนะคือการศึกษาคนรุ่นใหม่แล้วรุ่นเก่านี่คงเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วล่ะต้องมาเริ่มที่คนรุ่นใหม่ซึ่งนี่คือจุดยืนแล้วก็แนวทางที่คุณวิกรมบอกว่าต้องเปลี่ยนจับมือกับคนที่เขาทำสำเร็จแล้วไม่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่หรอกนะเราไม่ต้องนั่งนักกอไก่ขอไข่ใหม่หรอกจับมือคนที่เขาทำสำเร็จแล้วก็เดินก้าวกระโดดต่อไปเลยซึ่งถ้าทำเมื่อไหร่ก็จะเห็นผลภายใน3ปี5ปีไหมคุณนุกรม
0: คือผมคิดว่าวันนี้ไม่ว่าแก่หรือเด็กอะทุกคนเนี่ยอย่าหลอกตัวเองคืออย่าไปบอกว่าเออฉันแก่แล้วฉันคุ้นเคยอย่างนี้ไอ้นี่แสดงว่าเป็นคนอ่อนแออ
1: ่อนแออ่อน
0: วันนี้ถ้าเราบอกว่าโอ้เอ้ยฉันปีนี้อายุ70กว่าแล้วโอ้ฉันไปเห็นคนอายุ70 80เขาดูสิเขาทำมาหากินเขาปฏิบัติตัวยังไงเออทำไมฉันทำไม่ได้ใช่ไหมแล้วเห็นเขาปฏิบัติต่อลูกหลานสิทำไมเขาพูดกันดีๆแล้วก็อธิบายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่คนเราเนี่ยพอแก่ปั๊บก็คิดว่าเอ้ยกูแก่แล้วแล้ววัวก็เป็นอย่างเงี้ย
1: ไม่ได้
0: หรือไม่ได้วัวจะต้องให้วัวเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็กูเป็นอย่างเงี้ยเอาไงอ่ะ
1: เอา
0: แก่แล้วความคิดเปลี่ยนไม่ได้หรือ มีอะไรมั่งที่ความคิดคนเราเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้มั้งคุณดีใจ
1: ถูกต้องยิ่งทุกวันนี้มีข้อมูลความรู้มากมายยิ่งทำให้มุมมองต่างๆนานากว้างขวางขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนแก่แล้วหาอะไรข้อมูลก็ไม่มีเนาะ
0: วันนี้ผมเห็นคนแก่ๆถือมือถือกันเป็นแถวเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้นะคนแก่ๆเราเนี่ยยิ่งไม่ค่อยพูดกับใครละพูดกับอวัยวะที่33ของอีแล้วสิ่งแรกเลยที่ผมถามคนที่อายุมากๆแก่ๆพวกนี้นะผมถามว่าให้เฮียถามนิดนึงว่าเช้าขึ้นมานะสิ่งแรกเลยที่ลือจะทำคืออะไรถ้าเป็นคนสมัยก่อนก็ไอ้เข้าห้องน้ำใช่ไหม
1: ใช่
0: หรือก็กินน้ำอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เลย
0: เดี๋ยวนี้คือต้องคว้ามือถือกับแว่น
1: ใช่เดี๋ยวมองไม่เห็น
0: แว่นกับไอ้มือถือเนี่ยก็ต้องคว้าก่อนแล้วเดินไปที่ห้องน้ำพร้อมกับแว่นและมือถือเห็นไหมแล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งเยอะแยะแล้วเราทำไมไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่มีเหตุผล
1: ม
0: ีใครรักคุณหรือชัยมีใครรักตัวเราเท่ากับตัวเราบ้าง
1: ไม่มีแล้วนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมขณะเดินทางยังมาสนทนากันได้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด60ปีจะทำหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชนเป็น2เป้าหมายหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกัน

0: ั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด60ปีจะทำหน้าที่เพื่อประเทศและประชาชนเป็น2เป้าหมายหลักย้ำว่าตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศมีหลายเรื่องพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเนื่องในวันเกิดครบรอบ60ปีในฐานะนายกรัฐมนตรีตราบใดที่ยังดำรงตำแหน่งจะทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศและประชาชนเป็น2เป้าหมายหลักส่วนกรณีที่ประชาชนบางส่วนมองว่ารัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในบางเรื่องนายอนุทินกล่าวว่าต้องพิจารณาจากตัวเลข GDP และตัวชี้วัดที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเงินการลงทุนจากต่างประเทศรวมถึงการจ้างงานโดยตัวชี้วัดต่างๆมีการปรับตัวดีขึ้นเมื่อมีสิ่งที่ดีก็ยังมีสิ่งที่ยังไม่ดีที่ต้องแก้ไขกันต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าฟื้นฟูทรัพยากรประมงเขื่อนอุบลรัตน์ปล่อยกุ้งกล้ามกรามสนับสนุนอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 1.5 ล้านบาทต่อปี
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนากรมประมงณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่นตำบลเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นพร้อมกล่าวว่าเขื่อนอุบลรัตน์เป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ประชาชนจำนวนมากใช้เป็นแหล่งประกอบอาชีพการปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจจึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำแต่เป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับชุมชนสิ่งสำคัญคือทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อความยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
4: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดไม่ใช่ใบอนุญาตสั่งทำลายป่าย้ำต้องผ่านขั้นตอนอนุญาตใช้พื้นที่และรับฟังข้อมูลสิ่งแวดล้อมชุดใหม่อย่างรอบด้าน
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีข้อวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีโดยยืนยันว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5สิงหาคม2569ที่อนุมัติกรอบวงเงิน 7,200 ล้านบาทเป็นเพียงการอนุมัติกรอบโครงการไม่ใช่ใบอนุญาตตัดป่าหรือก่อสร้างในเขตอุทยานทันทีปัจจุบันยังไม่มีการอนุมัติหรือเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติใดๆทั้งสิ้นและต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สำหรับข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อมูลทางวิชาการชุดใหม่เกี่ยวกับผลกระทบต่อป่าไม้และสัตว์ป่าเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับรายงาน ESIA เดิมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครล่าสุดเพลิงสงบแล้วพร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ติดค้างออกมาได้แล้วซึ่งเจ้าหน้า

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี่มันจะยังดำรงอยู่ไม่ล้มหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมพิจิตรรุ่งสมัยแล้วก็วันนี้อยู่กับคุณเมฆขันแก้วที่บ้านของคุณเมฆที่จัดการพืชผลอุบลราชธานีครับคุณสมเกียรติแท่นมณีที่มาพร้อมๆกันตั้งแต่ช่วงเช้าในการเดินทางของสามฐานเสือที่เราเดินทางจากกรุงเทพมาจนช่วง9โมง8โมงกว่าๆนะครับมาถึงนี้ก็บ่าย3โมงเพื่อจะได้ฟังสวดพระพิธรรมศพของท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญชวิตนะครับคือท่านรองบิ๊กที่ได้เสียชีวิตในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้มาเคารพศพท่านแล้วก็ได้มาจัดรายการที่นี่นะครับซึ่งในวันนี้ผมคงจะไม่ได้นำอุปกรณ์ในการจัดรายการมาแล้วก็ฟังอยู่ทางสปท.อุบลราชธานีนะครับทาง FM 103.25 MHz อันนี้ทางสำนักประชาพันธ์เขต2นะครับโดยท่านวันนี้ท่านทั้งท่านผู้บริการนะครับแล้วก็ท่านทางผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็รองอธิบดีนะครับท่านดร.อภิธรรมนายสิริก็มาพร้อมกับท่านอดีตรองผู้ว่าราชการนะครับต่างก็มาเป็นประธานในการได้สวดพระพิธรรมในวันที่ด้วยแล้วพร้อมกับได้พบกับแฟนคลับของถนนดนตรีหลายท่านนะครับทั้งที่ติดตามทั้งถนนดนตรีไลฟ์ที่ได้มีกิจกรรมของบทเพลงเพื่อชีวิตเป็นประจำทุกเดือนนะครับเดือนละครั้งแล้วก็นำมาออกอากาศทางช่อง NBT นะครับในทุกวันเสาร์16:00 ถึง 17:00 แล้วก็ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยวันนี้ผมก็เลยจะขอย้อนนำเทปบันทึกของการแสดงถนนดนตรีไลฟ์หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขของคาราบาวมาฝากกันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าเดินทางแต่เหนื่อยพอสมควรนะครับเราคงจะต้องได้เข้าที่พักผ่อนวันนี้ยังมาใส่นอนที่บ้านคุณเมฆขันแก้วที่ตระการพืชผลอุบลราชธานีครั้งหนึ่งคือก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็คงต้องฝากไว้กับคุณสุริศสุวรรณที่ได้ควบคุมเสียงในห้องส่งที่วิภาวดีรังสิตในบรรยากาศของถนนดนตรีหลายพาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาว3ชั่วโมงถึงนี้แล้วเดี๋ยวคงกลับไปกรุงเทพในอาทิตย์หน้าคงจะได้นำมาเรียนกับท่านผู้ฟังกันกับเรื่องราวที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศอยู่ที่อุบลราชธานีในช่วงเวลานี้นะครับในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนาทีสวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ถนนดนตรีไลฟ์นะครับผมพิจิตร รุ่งสมัยครับแล้วก็จะเดินทางต่อหรือไม่นะครับก็อยู่ที่ทั้งผู้บริหาร

0: ือว่าคนที่จะต้องดูแลโครงการให้กับเราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่นั่งอยู่ตรงกลางโดยท่านรองอธิบดีนะครับที่จะมาดูแลแล้วก็บอกว่าอยากให้ถนนดนตรีนะครับทำหน้าที่ต่อคือท่านรองอธิบดีนะครับบิ๊กนะชัยวัฒน์บุญชวลิตนะครับท่านก็มาพร้อมกับผู้บริหารทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังซึ่งถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ถนนดนตรีทำไม่ได้นะครับดังเรื่องของงบประมาณนะครับเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นของหน่วยงานราชการและก็โดยเฉพาะในพื้นที่ตรงนี้ที่เราได้ทำหน้าที่มา3ปีและปีนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นปีสุดท้ายที่จะได้อำลาสำหรับถนนดนตรีไลฟ์นะครับก็หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับเราหาหัวใจเจอกันแล้วยังครับทุกคนครับอยู่ตรงไหนครับหัวใจของเราครับแล้ววันนี้นะครับก็คือสิ่งที่ยืนยันว่าถนนดนตรีเราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เราผ่านเรื่องราวเข้ามาด้วยกันนะครับผมเดินทางคนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีนะครับพี่ๆน้องๆของคนเพื่อชีวิตขอเสียงพี่น้องคนเพื่อชีวิตครับนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับวันนี้ศิลปินแห่งชาติมาด้วยกัน2ท่านนะครับมาอยู่บนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อปีที่แล้วก็เดินทางกันมานะครับปีนี้อีกปีหนึ่งและพี่แอดก็บอกว่าดีใจที่มีสถานที่ที่ราชการได้ทำหน้าที่ให้กับประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับขอบคุณมากครับวันเวทีแห่งนี้ก็เราจะเข้าสู่นะครับในเรื่องของถนนดนตรีไลฟ์เพื่อที่จะหน้านี้เราออนแอร์อยู่ในเรื่องของการไลฟ์ทางเพจของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทางข้างของเพจถนนดนตรีด้วยนะครับก็ติดตามกันได้ในขณะนี้และต้องขอขอบคุณทุกท่านที่นะครับได้มาเยี่ยมมาเยือนกับถนนดนตรีในปีสุดท้ายซึ่งเราก็จะเหลืออีกครั้งเดียวครั้งหน้าในวันที่6สิงหาคมนะครับกับมาริโอน่านะครับจะปิดท้ายกันนะครับวันนี้ก็การเดินทางของคาราบาวนะครับจะผ่านเรื่องราวตรงนี้นะครับโดยคนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้คาราบาวไม่กล้าที่จะเดินทางบนสายของดนตรีโดยบทเพลงแรกที่ทำให้คาราบาวนะครับพี่แอดได้เขียนเพลงขึ้นและมั่นใจว่าเพลงนั้นสามารถจะรับใช้ประชาชนได้ครับเราขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่อนุชาประธานครับอัลบั้มที่ได้เริ่มต้นนะครับเป็นอัลบั้มแรกชื่ออัลบั้มอะไรครับอัลบั้มแรกครับขี้เมาลุงขี้เมาครับนี่คือพี่อนุชาประธานสวัสดีครับวันแรกที่แฮมเมอร์นะครับได้สร้างสรรค์ผลงานแล้วก็มีคาราบาวมาเป็นเพื่อนนะครับเจ้าพี่แอดก็คิดว่าคงจะเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันที่สุด
1: ครับผม
0: ก็ยังหนุ่มอยู่อีกปีหน้าก็50ปีแฮมเมอร์ถนนดนตรีไปแล้วนะครับ
1: ครับผมปีหน้าพวกเราก็จะ50ปีบนถนนดนตรีแล้ว
0: ครับก็จะเล่าเรื่องราว
1: ได้ครับก็จริงๆกับแอดนี่ก็คือเป็นหลังจากที่ออกอัลบั้มแรกบินลาออกไปนะครับก็เริ่มรู้จักกันแล้วแล้วก็ได้ไปแสดงหลายๆที่แอดก็มาที่บ้านไปมาหาสู่กันนะครับ จนผมจนแอดให้ผมเนี่ยไปอยู่อีกชั้นหนึ่งด้วยกันอยู่ที่แฟลตคลองจันทร์แฟลต17ก็คืออยู่แฟลตเดียวกันคนละชั้น
0: ครับ
1: แล้วก็เพลงถึกไฟถุยเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้มีคาราบาวผมกำลังเตรียมชุดปักใต้บ้านเราแอดก็มาช่วยทำงานอยู่กับแฮมเมอร์นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เสร็จแล้วแอดเขียนเพลงเนี่ยร้องให้ฟังก่อนตอนเช้าเลยที่บ้าน
0: ม
1: าร้องให้ฟังบอกเอาเพลงเนี้ย
0: ชอบ
1: แอดก็เลยเอาเพลงนี้อัดใส่เทปแล้วก็ไปทำดนตรีวันที่บันทึกเสียงแอดไปด้วยตอนนี้ไปบันทึกเสียงเขาบอกแอดมาแล้วเพราะฉะนั้นเพลงนั้นผมเป็นคนร้องแต่ว่าแอดมาเป็นคนโซโล่ในวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็จะอยู่ในเราบ้านปักตายบ้านเรา
0: ครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับของเพลงนี้แล้วผมจะให้พี่รุชาได้นำบทเพลงนี้เพื่อเข้าสู่การแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ในครั้งนี้นะครับครั้งที่พิเศษอีกครั้งหนึ่งในปีสุดท้ายกับหาหัวใจให้เจอ

0: ขอบคุณมากครับพอนึกถึงเพลงนี้แล้วก็คิดถึงวันเก่าๆนะครับก็คือวันที่แอดไปมาหาสู่กันเจอกันทุกวันไปคิดทำเพลงกันทำเพลงนู้นเพลงนี้เพลงหนังบ้างภาพยนตร์บ้างนะครับจนแอดแต่งเพลงขึ้นมาเยอะๆๆๆแล้วมันต้องเป็นแอดแล้วล่ะมันต้องเป็นตัวคาราบาวแล้วแหละมันถึงเวลาที่จะเป็นแอดก็เริ่มทำกันแล้วก็แอดก็ทำกันแล้วก็จากนั้นเป็นต้นมาแอดมีความพยายามตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้เขาไม่เคยเปลี่ยนคิดยังไงวันนี้ก็ยังคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ดีใจครับที่ได้มาเริ่มต้นกับคอนเสิร์ตคาราบาวอยากให้ทุกคนมีความสุขกับคอนเสิร์ตคาราบาวนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณที่มากันนะครับขอบคุณทั้ง NBT โดยคุณพิญโยและก็ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณดินที่มาเล่นเปิดให้กับคาราบาวนะครับก็ถือเป็นอะไรที่พิเศษอันนี้เป็นครั้งที่2ที่พวกเรามาแล้วนะครับขอให้มีความสุขนะครับวันนี้ก็โชคดีมีอาจารย์ธนิตมาด้วยนะฮะเดี๋ยวสักพักจะได้เจอกับอาจารย์ธนิต

มีเรื่องราวเล่าขานสืบต่อกันจนเป็นตำนานว่าแผ่นดินอีสานคืออารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนใครและคนอีสานก็คือต้นตอของเผ่าพันธุ์แห่งมนุษยชาติการทิ้งถิ่นฐานเดินทางลอนแลมไปยังที่ห่างไกลก็ด้วยอาศัยเส้นทางสายประแดกเป็นทางเดินมอไหบ้านเชียงคือประจักษ์พยานของความรุ่งเรืองแห่ง

ขอบคุณครับเอวันนี้วันจันทร์นะไม่ไปทำงานกันเหรอครับหรือโดดงานอ้าวอยากเต้นรำกันใช่ไหมเอาเลยงั้นจัดไปรอบนี้3ท่าไปเลย

0: ขอบคุณครับอย่างที่ตอนต้นบอกไว้นะครับว่าจะมีอาจารย์ธนิตด้วยนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ธนิตครับเมื่อกี้คุณดินเล่นเปิดให้กับคาราบาวแล้วก็ปีหน้าเนี่ยคุณดิน50ปีแฮมเมอร์ผมคิดว่าผมน่าจะจับที่นี่เนาะเพราะว่าสถานที่อบอุ่นดีนะครับประมาณ 1,000 คนเนี่ยกำลังดี
1: มาแล้ว
2: ให้พี่แอ๊ดเขาพูดก่อนนะฮะ
0: เดี๋ยวผมพูด
2: สวัสดีครับพี่แอ๊ดสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นมากเลยวันนี้ไม่คิดโอ้โหได้ขึ้นเวทีกับพี่แอ๊ดโอ้โหพี่เล็กโอ้โหเราอยู่ไกลเกินไปจริงๆมันใกล้ๆนะจริงๆรู้ไหมวันนี้ขึ้นเวทีแล้วผมรู้สึกว่าทำไมเพื่อนเก่าเรายังหล่ออยู่ทั้งพี่แอ๊ดทั้งพี่เล็กเอาหน้าให้น้องๆเขาดูหน่อยนี
3: ่ซาวด์เอนจิเนียร์ครับช่วยเซนเสียงอาจารย์มาใส่เวทผมหน่อยคิดถึง
4: ไม่ได้ย
3: ิน คือมันกล้องอะนะ
2: ไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยิน
3: ใส่เสียงอาจารย์มานิดนิดเวลาเผาเวลาแกเผาผมจะได้ยินตรงนู้นดีแล้วอาจารย์ไม่ต้องมาใกล้ไม่ใกล้ๆหน่อย
2: เล็กนานๆเจอทีให้เราเล่นด้วยกันมาเนี่ยหลายสิบปีผมได้แต่กอดแอดแบบผมเนี่ยบนเวทีข้างล่างเวทีผมกอดแอดประจำผมจะไม่ได้กอดเล็กเลยเข้ามากอดนะ
3: อาจารย์นี
2: ่ขนลุกเลยว่าแอดกอดเนี่ยกอดเล็กแล้วขนลุกเลยวันนี้นะครับจะได้ยินเสียงคลุยที่พิเศษมากๆครับนอกจะเป็นทองคำแล้วนะฮะคลุยทองคำแล้ววันนี้พี่แอ๊ดเขาผูกคู่ให้ผมวันนี้เสียงจะดีเป็นพิเศษแต่ผู้ผมนี่ทิ้งไม่ได้เลยวันนี้นะครับพี่แอ๊ดครับ

0: ครับ
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: เนี่ยจริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณแล้วเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย่ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วล่ะเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งมันจะเรียกอะไรแล้วตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอะเพลงนี้ก็คงจะทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์ไงแอด
0: ใช่
2: แอดเราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วได้ยินแววได้ยินพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองนี่เราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

พี่ชื่อผลเทพสุวรรณบุญครับจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี่มันก็คืออาร์ตนะรูปภาพหรือรูปปั้นอาร์ตคนจะมองเห็นว่าเป็นอาร์ตชัดเจนแต่พอเพลงปั๊บเนี่ยด้วยมันมีขายเยอะหรือด้วยวิธีของความเป็นคอมเมอร์เชียลมันสูงอะไรเนี่ยคนอาจจะลืมไปแล้วว่าจริงๆแล้วมันก็คืออาร์ตอย่างนึงเลยอย่าทำตัวเราให้มันแบบว่าหมดคุณค่าไปด้วยตัวเราเองนะถ้าเผื่อเขามองไม่เห็นคุณค่าเราเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปสนใจเขาได้เรามีชีวิตเราอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าเราดีกว่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับกระทรวงการต่างประเทศระบุกัมพูชาบิดเบือนคำกล่าวประธานาธิบดีเมียนมาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: กระทรวงการต่างประเทศระบุกัมพูชาบิดเบือนคำกล่าวประธานาธิบดีเมียนมาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาระหว่างกัน
7: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่มีสื่อกัมพูชารายงานการแถลงข่าวของโฆษกวุฒิสภากัมพูชาเกี่ยวกับการเยือนกัมพูชาของประธานาธิบดีเมียนมาโดยระบุว่าเมียนมาสนับสนุนท่าทีของกัมพูชาอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาชายแดนกับไทยว่าควรพิจารณาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงโดยเมื่อคืนนี้โฆษกประธานาธิบดีเมียนมาได้ชี้แจงประเด็นนี้ว่าประธานาธิบดีเมียนมากล่าวว่าในการแก้ไขประเด็นชายแดนแนวทางที่ดีที่สุดคือสันติวิธีและสิ่งสำคัญคือการเจรจาหารือให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดนอกจากนี้เมียนมาเรียกร้องให้กัมพูชาแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ระดับภูมิภาคในภาพรวมกรณีนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของกัมพูชาที่มักจะบิดเบือนข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตนซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมบรรยากาศที่จะเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณฝายเปรมห้วยเชียงส่งแก้ปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูฝนและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนช่วงหน้าแล้ง
8: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณฝายเปรมห้วยเชียงส่งอำเภอกันทราวิชัยเพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนาพื้นที่ลำห้วยเชียงทรงสำหรับแก้ปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูฝนและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนช่วงหน้าแล้งโดยลำห้วยเชียงทรงมีความจุเก็บกัก10ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีประตูระบายน้ำห้วยเชียงทรงสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมและผนังกั้นน้ำในพื้นที่ช่วยบริหารจัดการน้ำแต่ช่วงฤดูฝนเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลต่อการระบายน้ำจากลำห้วยเชียงทรงทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นและท่วมขังพื้นที่การเกษตรขณะที่ช่วงหน้าแล้งยังมีข้อจำกัดด้านแหล่งเก็บกักและระบบกระจายน้ำกรมชลประทานจึงมีแผนเสนอขอตั้งงบประมาณปี2571ถึง ถึง2572คาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 21,500 ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 2,235 ครัวเรือนปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ทางการโครเอเชียอพยพประชาชนกว่า200คนบนเกาะบราสหลังเผชิญไฟป่ารุนแรงนายสลาฟทูคาโควิชผู้บัญชาการสำนักงานดับเพลิงแห่งชาติของโครเอเชียกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงบนเกาะบราสในทะเลเอเดรียติกนานหลายวันซึ่งลุกลามเข้าใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองมิลนาส่งผลให้ทางการท้องถิ่นต้องเปิดระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมอพยพประชาชนมากกว่า200คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้โครเอเชียเผชิญไฟป่ารุนแรงหลายระลอกในช่วงฤดูร้อนของปีนี้ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งผิดปกติโดยไฟป่าครั้งใหญ่ปะทุขึ้นใกล้กับเมืองโอมิชทางตอนใต้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายนับเป็นเหตุการณ์ไฟป่าที่รุนแรงที่สุดของประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา

0: ตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: วันนี้นะครับจะได้ยินเสียงคลุยที่พิเศษมากมากครับนอกจากจะเป็นทองคำแล้วนะฮะคุยทองคำแล้ววันนี้พี่แอดเขาผู้ให้ผมวันนี้เสียงจะดีเป็นพิเศษเนี่ยผู้ผมนี่ทิ้งไม่ได้เลยวันนี้นะครับพี่แอดครับ

0: ครับ
1: ว
2: ันนี้มาเป็นบทเพลงที่สร้างชื่อให้กับวงคาราบาวและอาจารย์ชนิดนะครับ Made in Thailand ครับอย่าให้น้อง
1: เดี๋ยวแอดนานๆได้ขึ้นดีผมขอทักยากๆหน่อยรู้ไหมว่า Made in Thailand เกิดขึ้นได้ยังไงแอดจำได้ไหมในคืนนั้นนะเดือนมืดนะแรม15ค่ำมืดแล้วก็บ้านแอดก็มืดนะครับเราก็ทำงานด้วยกันแต่งเพลงกันแล้วก็นึกอะไรได้ก็ไม่รู้จำได้ไหมคืนนั้นคืนที่พระจันทร์ดับฟ้ามืดบ้านแอดก็มืดแล้วทางนั้นหาอะไรกินกันไม่ได้เพราะว่าบ้านแอดตอนนั้นไกลมากเลยจำได้ไหมเพลงนี้เกิดขึ้นเพราะความมืดแล้วพอเพลงนี้ไอ้มันถูกหรือเปล่าแอดผมเล่าถูกว่ามันหลายสิบปีผมจำไม่ได
2: ้ผมก็จำไม่ค่อยได
1: ้โอ้โหเนี่ย
2: พวกจำได้ว่าตอนนั้นบ้านผมเปลี่ยวมากนะครับ
1: ใช
2: ่ขนาดจอดรถไว้จอดไว้หน้าบ้านเนี่ยพอเช้าตื่นขึ้นมาล้อหายมันเปลี่ยวซะจนแบบแต่ตอนนี้โหไม่เปลี่ยวเลยนะครับวุ่นวายไปหมดเลยนะครับตอนแรกสมัยก่อนปี2531ผมเลิกบุหรี่ผมก็วิ่งออกไปหน้าปากซอยได้พอวิ่งได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวนี้วิ่งไม่ได้แล้วครับหมาเต็มไปหมดเลยแล้วมันไม่รู้จักผมเลยผมก็ไม่รู้จักมันเลยเคยพยายามจะทิ้งไม่ผ่านเพราะมันดักหน้าเลย
1: แอดรู้ไหมปีนี้แอดเท่าไหร่40เท่าไหร่นะปีนี้40เท่าไหร่อ
2: ีกไม่กี่เดือนก็72แล้วนะครับ
1: โอ้โหรู้ไหมเพิ่งไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับแอดนานแล้วเสียงแอดทำไมดีกว่าตอนที่ผมเล่นด้วยเป็นไงเพราะอะไรตอนนี้เสียงแอดมีพลังมากร้องผมฟังโอ้โหไปทำอะไรมาแอดไปทำอะไรมาม
2: ันอาจจะเป็นเพราะว่าเราร้องทุกวันร้องทุกวันมันก็เลยชินเหมือนนักฟุตบอลที่เล่นทุกวันเขาก็นักกีฬามันต้องออกกำลังกายตลอดมันนักร้องเหมือนกันก็หยุดไปนะรับรองกลับมาไม่ได้นักร้องเนี่ยแปลกมากดูอย่างไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเขาพยายามจะกลับมาแต่มันกลับมาไม่ได้พอกลับมาไม่ได้เขาก็โดบในที่สุดก็เดฟนะ
1: จริงเห็นด้วย
2: อาจารย์อย่าไปโดบนะ
1: เอ้ยแต่นักกีฬาเนี่ยมันก็ซ้อมทุกวันเล่นทุกวันทำไมไปเร็วจังวะตายแต่แอดเสียงโอ้โหมีพลังเสียงพี่แอดมีพลังไหมฮะขอบคุณมากดูพี่แอดแล้วรักษาพี่แอดทำให้พี่แอดมีความสุขพี่แอดทำให้เรามีความสุขทุกคนมีความสุขเพราะนั้นท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาวันนี้ต้องช่วยกันทำให้พี่แอดมีความสุขด้วยนะครับเพลงอะไรจำไม่ได้ให้เล็กคุยกันหน่อยสิเล็กไม่ได้เจอกันนะคุยกันบ้าง
3: ผมถ่ายรูปกับแฟนเพจอยู่ครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอเสียงตบมือให้อาจารย์ธนิตศรีกินทีครับอาจารย์ยังอยู่กับเราอีกนานนะครับเมื่อกี้อยู่ข้างหลังกันเราได้คุยกันเรื่องถึงเรื่องไว้ครับไปล่าฝันกันนะครับเชิญครับ

0: ขอบคุณครับเดี๋ยวให้น้องดำมือคีย์บอร์ดนะครับร้องสัญญาหน้าฝนให้ฟังครับ
1: สวัสดีครับ

0: ุณมากครับ
1: สำหรับท่านที่ยังไม่มีครอบครัวลองฟังเพลงนี้ดูนะครับ

กลับมาคึกคักต่อเลยนะครับช่วงสุดท้ายนี่ก็เป็นช่วงร็อกแอนด์โรลแล้วนะครับเริ่มจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับนายกรัฐมนตรีย้ำฝ่ายค้านร่วมลงมติสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนรัฐบาลมาถูกทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา

0: คนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: นายกรัฐมนตรีย้ำฝ่ายค้านร่วมลงมติสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนรัฐบาลมาถูกทางในการนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
3: นายอนุชินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสมการทางการเมืองภายหลังการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งมีพรรคการเมืองฝ่ายค้านบางส่วนร่วมลงมติเห็นชอบว่าการเมืองมีความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลาหากรัฐบาลนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแม้แต่ฝ่ายค้านบางพรรคยังเห็นชอบย่อมสะท้อนว่ารัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางโดยมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นกำลังใจให้รัฐบาลและทำให้มั่นใจมากขึ้นว่าสิ่งที่รัฐบาลนำเสนอเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงๆรวมถึงช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานว่าเงินงบประมาณจะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยเร็วย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีโดยรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่รวมถึงการที่แจ้งทำความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นที่มีข้อสงสัยหาคำตอบให้กับประชาชนในทุกเรื่องผดิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายยกระดับกำลังคนอาชีวะสู่ทักษะอาชีพจริงตอบโจทย์ภาคท่องเที่ยวและบริการ
4: นายศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับ3ภาคีเครือข่ายได้แก่สวนนงนุชพัทยาสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานณสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการและหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อเชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษากับโลกอาชีพและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการโดยมีเป้าหมายคือการสร้างผู้เรียนที่มีทั้งความรู้ทักษะประสบการณ์และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพอย่างมีคุณภาพขณะที่ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ที่สอดคล้องกับโลกการทำงานและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศสิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: อธิบดีกรมการข้าวเสนอแนวทางการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้เตรียมความพร้อมให้ภาคการเกษตรไทยตอบสนองต่อความต้องการด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5: นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่าการปรับเปลี่ยนสู่การผลิตข้าวคาร์บอนต่ำถือเป็นหนึ่งในแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญและส่งเสริมการทำเกษตรที่มุ่งลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับศักยภาพข้าวไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืนพร้อมยืนยันว่าการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำไม่ใช่การเพิ่มภาระให้เกษตรกรแต่เป็นการปรับวิธีการผลิตให้เหมาะสมและคุ้มค่ามากขึ้นโดยมุ่งลดการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่จำเป็นและเพิ่มรายได้สุทธิให้กับเกษตรกรควบคู่ไปกับการปรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรโดยแนวทางสำคัญประกอบด้วย4ประการได้แก่การจัดการฟางข้าวโดยไม่เผาการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมตามความต้องการของพืชและสภาพดินและการจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสานซึ่งเกษตรกรสามารถค่อยๆปรับวิธีการปลูกตามความเหมาะสมของพื้นที่และศักยภาพของแต่ละครัวเรือนโดยกรมการข้าวพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้เทคโนโลยีและให้คำแนะนำเพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับแปลงนาของตนเองได้อย่างมั่นใจชวนันท์มาลีรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 น
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ขอบคุณมากครับวันนี้ดีใจเหลือเกินที่ได้เล่นดนตรีให้พี่น้องผู้พิการทางสายตาฟังนะครับผมนั่งมองหลายคนเห็นนั่งหลับตาฟังนึกว่าอินกับเพลงที่ไหนได้พอมองไปมองมาอ้าวขอบคุณมากนะครับที่มาชมคาราบาวชอบคาราบาวเลยครับมีแฟนเพลงคาราบาวรุ่นใหญ่มากเลยนะครับก็คือพี่อีทเพชรลาชวราชครับผมเคยคุยกับพี่อีทบอกว่าอันรู้ไหมพี่เนี่ยเป็นแฟนเพลงมณีพกแล้วพี่เปิดฟังทุกวันเลยนะครับก็ผมก็ยังนึกมักยังนึกแทนเลยนะว่าในชีวิตนี้อยากจะกลับมาเห็นไหมครับไม่อยากเนาะเพราะอะไรล่ะโอ้นั่นสินะผมขนาดผมตาดีผมยังไม่รู้จะเห็นไปทำไมเลย

เมื่อกี้ผมคุยกับอาจารย์ชนิดนะครับอาจารย์ชนิดแกให้มาคำหนึ่งมันน่าคิดมากว่าโอ้ยกูไม่เอาแล้วสมัยนี้ทะเลาะกับใครเราก็เตรียมตัวเดินทางไกลแล้วเออแกพูดว่าเตรียมตัวเดินทางไกลเดี๋ยวผมต้องกลับไปเตรียมตัวเดินทางไกลบ้างแล้วเข้าใจไหมครับว่าหมายถึงอะไรผมไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงความรู้สึกนะมันจะเป็นยังไงเพราะตอนดูหนังทุกวันนี้เวลาเราดูหนังนะเราจะเห็นแต่ความตายทั้งนั้นนะเพราะหนังเวลามันสร้างก็จะสร้างคนทะเลาะกันฆ่ากันเนี่ยแล้วจนเห็นความตายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับแต่พอถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงลองนั่งนึกดูก็แล้วกันนะครับเพราะผมก็จะย่าง72แล้วอีกไม่กี่เดือนก็72แล้วก็ต้องเตรียมตัวไม่ใช่แช่งตัวเองนะครับแต่ก็ต้องเตรียมตัวผมอยู่ไม่ถึงหรอกฮะ100เพราะตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยผมแดกมาเยอะนะฮะแดกกระดูดมาเยอะคือแดกเหล้ามาเยอะแล้วก็ดูดบุหรี่มาเยอะมากแล้วก็มันก็มาออกตอนช่วงปลายๆเนี่ยหมอก็บอกว่าช่วงวัยรุ่นคุณผ่านมาเยอะช่วงนี้มันก็ต้องบอบช้ำนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรแล้วอยู่มาแค่นี้ผมคิดว่าผมคุ้มแล้วนะครับคุ้มมากเลยที่ก็ยังบางทีบางครั้งเนี่ยผมอยากไปไหนแบบที่ไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะเอาแบบไปซื้อกับข้าวเงี้ยจริงๆผมนั่งคิดนะว่าถ้าเกิดว่าผมยิ่งตอนช่วงใส่แมสเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันไม่มีใครทักเพราะเขาไม่มั่นใจใช่เปล่าวะผมก็ต้องเอาไอ้ที่มันเป็นโลโก้คาราบาวออกให้หมดเลยหาหมวกไปที่ไม่มีโลโก้คาราบาวหาเสื้อที่ไม่แสดงสัญลักษณ์คาราบาวแล้วก็ใส่โม่งเหรอเดี๋ยวเขานึกว่าไปปล้นทีไปซุปเปอร์มาร์เก็ตใส่โม่งคงไม่ดีเอาละครับพูดนานเกินนะครับเดี๋ยวจะเบื่อมาเต้นระบำกันต่อนะครับไปดำน้ำดูปะการังกันสักเพียงครับ

งผู้โกรธเพราะบางคนชอบเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวโอ้ยมีสักกี่คนเป็นผู้ล

พี่น้องครับขอได้รับความขอบพระคุณจาก NBT รายการถนนดนตรีจากคุณพินโยนะครับและวงคาราบาวนะครับอาจารย์ธนิตและก็คุณดินแฮมเมอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่มาชมคอนเสิร์ตวันนี้นะครับกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ

0: โอ้ขอบคุณครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวนะครับเดินทางไกล60ประผมก็คุ้มค่าแล้วนะครับพี่แอดเพลงตะก่อนนี้เปิดนี่โดนแบนครับวันนี้ได้มาอยู่บนเวทีกรมประชาสัมพันธ์ครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: แล้วจะมาอีกนะครับ
1: พอดีผมมีเฉพาะผมนะครับผมมีเล่นต่อยดำสองคน
0: ครับเราต้องเดินทางครับพ่อพี่อาต้องเดินทางนะครับก็ยังมาให้กับดนตรีนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆครับผู้บริหารของเราครับท่านรองอธิบดีครับรองบิ๊กครับ

เด็กน้อยๆจำนวนหนึ่งกำลังเจริญเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองของชาติอนาคตของเขายังคงเป็นเพียงความฝันความฝันถึงวันข้างหน้าแต่ในวันนี้เขามีเพียงลมหายใจเพื่ออยู่รอดไปวันๆข้างหน้าเขาคือสลัมข้างหลังเขาคือกองขยะสิ่งนี้นั่นหรือที่เขาจะคุยหาอนาคตได้

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับปรนในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนําธรรมะมาปรับใช้กับการดําเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดําเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: อย่าบ้างอย่าบ้างในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยว่าเรามีประเด็นข่าวสารหรืออะไรที่อยู่ในชีวิตประจำวันที่ธรรมะจะสามารถนำไปปรับใช้วันนี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างคุณสมบัติคุณบอล
0: ครับเป็นประเด็นที่คนเขาขัดแย้งกันมาก่อนนะครับสัปดาห์ก่อนนู้นเลยนะครับมีนักกฎหมายท่านหนึ่งเนี่ยมีประเด็นวิวาทะกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับคือมีเรื่องมีราวกันมานานแล้วล่ะโต้เถียงกันในโซเชียลโต้เถียงกันในรายการทีวีแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ไปเจอกันที่หน้าสน.แล้วปรากฏว่านักกฎหมายท่านนี้เนี่ยก็อาจจะคุมตัวเองไม่อยู่ก็ผลักอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยที่เดินทางมาเนี่ยขี่จักรยานอยู่ก็ล้มลงนะฮะก็เป็นภาพออกสื่อกันเยอะนะฮะคือประเด็นตรงนี้เนี่ยเราก็จะไม่ไปแตะเรื่องของการวิวาทของทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ต้นเหตุของเรื่องเนี่ยคนเราจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีแรงจูงใจหรือมีเหตุผลใช่ไหมอยู่ดีๆเราจะไปผลักเขาอยู่ดีๆเราจะไปว่าเขาเนี่ยเป็นไปไม่ได้ก็มีความขัดแย้งก่อนหน้านี้แล้วนะครับพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งของคนทั่วไปก็แล้วกันนะฮะที่เราอาจจะยกตัวอย่างนี้ออกมาเป็นตัวอย่างวิพากษ์ก็คือว่าพอเรามีโทสะปุ๊บเนี่ยเราจะคุมตัวเองไม่ได้มันจะมีจุดนึงเนี่ยที่เขาเรียกว่าปรี๊ดแตกแต่ว่าคนรุ่นใหม่เขาเรียกว่าสลิงแตกนะฮะสมัยนี้ฮะใช่ด้วยความมูลเหตุเนี่ยจากความไม่ชอบกันมีขัดแย้งกันแล้วก็มีการเสนอข่าวกระนำต่อว่ากันไปต่อว่ากันมาเนี่ยในโลกออนไลน์ครับณวันนี้เนี่ยถ้าเราเป็นผู้ถูกกระทำหรือเราเป็นผู้กระทำซะเองนะฮะคำถามคืออยู่ว่าถ้าผู้ถูกกระทำเนี่ยเราจะระงับโทสะได้ยังไงฮะ
1: โอเคถ้าเราถูกกล่าวหาด้วยคำจริงก็ตามคำเท็จก็ตามสมมติเรื่องที่เขากล่าวหานี่มันไม่จริงหรืออาจจะจริงก็ตามเถอะนะแล้วเราถูกกล่าวหาในเวลาที่ไม่สมควรด้วยเวลานี้ไม่ควรกล่าวหาดันมากล่าวหาเราอย่างเงี้ยแล้วคำกล่าวหาเนี่ยต่อให้ไม่มีประโยชน์ด้วยเรื่องแบบทุกจิกๆเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วมากล่าวหาแล้วก็กล่าวด้วยวาจาหยาบด้วยนะคุณสมบัติไม่ใช่สุภาพคือมันมี5อย่างเนาะ2คู่ตรงข้ามคือเท็จหรือจริงเนาะคือกล่าวหากันด้วยวาจาเท็จหรือวาจาจริงต่อให้เท็จเลยนะแล้วก็คํากล่าวนั้นน่ะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์คือถ้าเราแก้ไขแล้วเราจะเป็นคนดีขึ้นมั้ยหรือเป็นเรื่องจิ๊บๆจ้อยๆหาเรื่องกันเฉยๆอันนี้คือไม่มีประโยชน์แต่ถ้ามีประโยชน์ก็คือว่าถ้าเราแก้ไขแล้วเราจะเป็นคนดีขึ้นอันนี้ประการที่2คู่ที่2คู่ที่3นี่ก็คือถูกเวลาเปล่าเวลานี้มันไม่ควรกล่าวเรื่องนี้ดันเอามากล่าวอยู่กับคนนี้ไม่ควรกล่าวดันเอามากล่าวนี่คือไม่ถูกเวลาไม่ถูกเทศะนะไม่ถูกกาลเทศะถัดมาอีกคำกล่าวนั้นเป็นคำหยาบอีกเนาะเป็นคำหยาบหรือคำสุภาพก็ตามเนาะแล้วผู้กล่าวโทษเนี่ยมีจิตโทสะหรือมีเมตตาก็ตามคือสองขั้วนะสองขั้วนะต่อให้คือบางคนเนี่ยเป็นอย่างนี้ด้วยคุณสมบัติถูกกล่าวหาด้วยคำจริงคำกล่าวหานั้นมีประโยชน์ถูกกล่าวหาในเวลาที่สมควรแล้วก็ด้วยวาจาสุภาพคนที่กล่าวหาคุณนั้นน่ะก็เป็นคนที่มีจิตเมตตาแต่คนนั้นเขาโกรธก็มีนะคุณผู้ชม
0: ครับ
1: เคยเห็นไหมแบบคนที่แบบอารมณ์ปริแตกอย่างที่ว่านี่แหละ
0: ครับ
1: คำพูดนี้ก็มีประโยชน์กับเขาอ่ะทำไมเขาไม่อยากเราฟังก็เป็นนะหรือต่อให้ในสุดตรงอีกข้างหนึ่งก็คือคำพูดนั้นไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ถูกกาลเทศะเป็นคำหยาบผู้กล่าวโจทย์มีจิตพยาบาทไม่ประกอบด้วยประโยชน์แล้วก็เป็นคำเท็จอีกต่อให้เป็นอย่างนี้ก็ตามเราก็ไม่ควรโกรธไม่ควรโกรธไม่ควรที่จะแบบมีจิตใจหวั่นไหวไปตามคำกล่าวด่าว่าอย่างนั้นคำถามกูโจรคือว่าอ้าวจะทำได้ไงจะทำอย่างนี้เพราะเขาด่าเรานี่นี่ใช่ไหมเขากล่าวหาเราด้วยคำไม่จริงด้วยวาจาหยาบไม่ถูกกาลเทศะอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ตอบโต้อะไรเดี๋ยวมีปัญหาเราจะปล่อยวางหรือว่าทำจิตยังไง วันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนช้างคุณสมบัติช้างที่เป็นช้างอาชาในเวลาที่มันเข้าสู่สนามรบแล้วมันเจอหอกเจอลูกศรเจอดาบฟันเนี่ยด้วยความเป็นช้างอาชาในเนี่ยเขาจะต้องนิ่งให้ได้นิ่งนี่ก็คือเพื่อไม่ให้คนที่อยู่บนหลังช้างเนี่ยแบบสะดุ้งแล้วก็ตกลงจากหลังช้างช้างเนี่ยต้องห้ามสะดุ้งช้างเนี่ยต้องนิ่งแล้วอาการของช้างที่ต้องนิ่งแม้ถูกลูกศรถูกดาบถูกเหลาอันนี้เขาเรียกว่าความอดทนความอดทนต้องมีความอดทนแบบช้างอาชาไหนเพราะว่าอะไรคุณสมบัติหนึ่งพระพุทธเจ้าให้พิจารณาเพราะว่าคำกล่าวที่เขากล่าวโดยไม่เป็นธรรมคำว่าไม่เป็นธรรมนี่ก็คือเป็นวาจาหยาบเป็นเรื่องเท็จแล้วก็คนกล่าวมีจิตประทุษร้ายเราให้สบายใจเลยเพราะว่าคำกล่าวหาของเขาเนี่ยไม่เป็นธรรมคำกล่าวหาของเขาไม่เป็นธรรมพอคำกล่าวหาของเขาไม่เป็นธรรมเราจะต้องกังวลอะไรเลือกปะ
0: ครับ
1: เราไม่ต้องกังวลเพราะว่าคำกล่าวหาของเขาไม่เป็นธรรมไม่มีมูลความจริงไม่ได้ถูกเวลาเราไม่ต้องกังวลใจนี่วิธีพิจารณา
0: ครับ
1: หรือถ้าคำกล่าวหาของเขาเป็นธรรมเนี่ยเช่นมีประโยชน์เป็นวาจาสุภาษิตเป็นเรื่องที่ดีถูกกาลเทศะมีจิตเมตตาด้วยเนี่ยเราก็สบายใจเลยเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงตามที่เขากล่าวหาเป็นธรรมเราจะเป็นคนดีขึ้นมาได้เราก็จะมีแต่สบายใจและสบายใจในคำตรงนี้ได้ไม่ว่าการกล่าวหาของเขาจะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็ตามแต่ประเด็นในที่นี้คุณสมบัติก็คือว่าโอ้โหใครจะไปทำจิตอย่างนั้นได้ท่านเพราะว่าพอเขาด่าปื้นมันก็ปี๊ดเลยใช่ไหมไอ้คนปี๊ดเนี่ยสลิงแตกเนี่ยมันทันทีทันใดเลยสมมติฟังข่าวปุ๊บพูดงี้ได้ไงฉันก็โพสสวนไปบ้างอย่างเงี้ยนะแล้วก็เห็นหน้ากันเนี่ยใจเลยลงมือลงไม้เลยก็เนี่ยเพราะว่าความอดทนมันน้อยไงคุณสมบัติแล้วบางทีเรื่องราวของเขาเนี่ยมันหมักหมมมันอัดแน่นกันมานานแล้วอ่ะ
0: โดนมาเยอะหรือมันต่อเนื่องเรื้อรังมายาวนานแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเพิ่งจะมาต่อว่ากันแต่หลายพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษา
1: อีเวนต์แล้ว
0: หลายครั้งหลายดอกแล้ว
1: ตรงที่ผ่านมาเนี่ยคือเก็บกดตลอดเนี่ย
0: ครับ
1: เก็บกดจนมันมาระเบิดตอนนั้นแล้วตอนนั้นนี่คือลงมือลงไม้นี่คือระเบิดละในมีโทษมากละที่ระเบิดออกตรงนั้นเพราะก่อนหน้านี้เก็บกดมาแล้วแต่ถ้าก่อนหน้านี้คุณไม่ได้เก็บกดแต่คุณอดทนได้อดทนกับเก็บกดนี่ไม่เหมือนกันนะคุณละเรื่องเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเราฟังคำที่ไม่น่าพอใจของเขาที่เขาด่าเราอะไรต่างๆแล้วเราไม่ได้พิจารณาตามธรรมไม่ได้มีความอดทนมันจะกลายเป็นความเก็บกดแล้วพอเก็บมากๆเก็บกดนี่ก็คือเก็บอกุศลธรรมเอาไว้เก็บความโกรธเอาไว้ไม่ยอมปล่อย
0: ครับ
1: คำว่าไม่ยอมปล่อยออกเนี่ยหมายความว่าคุณต้องทิ้งความโกรธไปนะความโกรธเนี่ยไม่ได้ให้เก็บเอาไว้ไม่ได้ให้จำเอาไว้แต่สมมติว่าเราจะจำนะว่าเขาทำไม่ดีกับเรากี่ครั้งจำเลยเนี่ยเอาไม่ใช่นะถ้าจำแบบนี้นี่มีแต่เก็บกดเราอย่าไปจำสิ่งที่ไม่ดีแต่ให้ลืมมันเสียละทิ้งคำว่าเขาต้องทำงี้กับเราละทิ้งตรงนี้เสียถ้าเราละทิ้งตรงนี้ได้เราจะไม่เก็บกดไงพอไม่เก็บกดพอเขาด่ามาเราปัดออกเขาว่ามาเราปัดทิ้งเขาด่ามาอีกเราไม่สนใจมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ก็จะไม่เป็นการเก็บกดเราพอปัดออกปัดทิ้งเจอหน้ากันเนี่ยมันแก้ปัญหาได้คุณสมบัติเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ1คุณต้องมีความอดทนอย่าเก็บกด2ให้พิจารณาตามธรรมว่าถ้าคำกล่าวหาของเขาไม่เป็นธรรมเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะมันไม่มีเบสสำหรับ

0: การที่จะกล่าวหาให้ถูกต้องได้นะหรือถ้าคำกล่าวหาของเขาเป็นธรรมเราก็ยิ่งดีใจเลยเพราะว่าเราปรับปรุงแล้วเราจะดีขึ้นนั่นเองเชิญพ
1: รครับเรื่องของความขัดแย้งนะครับที่บางครั้งเนี่ยมันเป็นการสร้างเฮทสปีชนะครับหรือถ้อยคำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกเกลียดชังคนนั้นคนนี้ถ้าเกิดเราไปทำแบบนี้ในกรณีที่ไปให้ความคิดเห็นหรือว่าแสดงออกสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าอาจารย์เราจะบาปร่วมกับเขาไหมฮะเช่นเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ถูกเลยแล้วก็เอาเขาไปแขวนในโลกโซเชียลแบบนี้พระอาจารย์คือใจนึงก็ไม่เห็นด้วยก
0: ับ
1: สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่มุมไหนนะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นด้วยแล้วก็เอาเขาไปแขวนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็โดนด่าอย่างเงี้ยพระอาจารย์แบบนี้ถูกไหมหรือว่าถูกหรือไม่ควรทำหรือมันมีแนวทางยังไงในการที่จะหลีกเลี่ยง
0: เกณฑ์ในการที่จะพูดเรื่องความไม่ดีของคนอื่นนะสมมติเราเห็นคนอื่นเขาทำไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยจะเอาความไม่ดีของเขาเนี่ยมาพูดอีกเข้าใจไหมก็คือเอามาแขวนบนไทม์ไลน์ของเราอย่างเงี้ยนะเอาเรื่องนี้มาพูดบนไทม์ไลน์ของเราแล้วก็ใส่กันเต็มที่เลยอันนี้คือคุณพูดเรื่องความไม่ดีของคนอื่น
1: ครับ
0: พูดได้แต่มีเงื่อนไขตรงนี้พระพุทธเจ้าให้เกณฑ์เอาไว้ว่าถ้าไม่มีคนถามไม่ต้องพูดเลยถ้าไม่มีคนถามไม่ต้องพูดเลยถ้าถามแบบเจาะจงพูดนิดเดียวความไม่ดีของคนอื่นนะถามแบบเจาะจงแบบเฮ้ยคุณต้องตอบดิคุณคิดยังไงกับเงื่อนไขตรงนี้ถามจี้ถามเจาะถามจี้ถามเจาะเราพูดนิดเดียวในทางตรงข้ามคุณสมบูรณ์ถ้าเป็นความดีของบุคคลอื่นเนี่ยไม่ต้องถามเลยพูดเลยพูดอธิบายเลยไม่ต้องถามแต่ถ้าถามเจาะถามจี้โอ้ให้พูดในรายละเอียดเลยว่าเขาทำตรงนี้อย่างนี้ความดีเขาเป็นอย่างนี้นี่คือเกณฑ์

0: ือเขาทำวิจัยมาแล้วคุณสมบัติว่าไอ้ไทม์ไลน์ของคนที่มีแต่เฮดสปีชเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีคนมาดูมันจะไม่ดี
1: นะครับเออแต่ในความรู้สึกผมนะแล้วก็แต่ในโลกออนไลน์อะไรที่มันไม่ค่อยดีไม่ค่อยงามอะไรที่มันแปลกๆเนี่ยคนจะให้ความนิยมไอ้เวลาคนเราไปทําอะไรดีๆเนี่ยเช่นตํารวจช่วยเหลือประชาชนรับโล่อะไรแบบนี
0: ้
1: ไม่สนใจแต่พอชกชิงวิ่งราวตีหัวอะไรกับผู้ปกครองเสียซ้อนเลยเออคนก็จะให้ความสนใจเรื่องแบบ
0: จ้ะคือตรงนี้เขาพูดถึงว่ายอดไลค์อ่ะนะยอดไลค์ของการที่จะมาไลค์เรื่องไม่ดีเนี่ยมันน้อยกว่าการที่จะมาไลค์เรื่องดีๆแต่ยอดวิวนี้ก็คนละอย่างประเด็นคือตรงนี้คุณสมบัติว่าถ้าเราโพสต์เรื่องไม่ดีเนี่ยเราควรจะโพสต์ในแง่ดีเราควรจะโพสต์ในแง่ดีเช่นวิธีป้องกันหรือวิธีที่จะทำจิตใจทำยังไงเหมือนอย่างที่เราคุยอย่างเงี้ยวิธีที่จะให้ตั้งอยู่ในธรรมในขณะที่มีสถานการณ์แบบนี้ขึ้นวิธีการแก้ปัญหาเวลาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อันนี้คือโพสต์เรื่องดีๆในจากแง่มุมของข่าวที่ไม่ดีนั้นการพูดการโพสต์อันนี้จะทำให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายเลยเดี๋ยวมา
1: ครับหลักการเราต้องยึดหลักสัมมาวาจาใช่ไหมฮะแล้วก็การระงับโทสะ
0: ใช่สัมมาวาจานะต้องพูดไม่ยุยงให้แตกกันนะ
1: ครับ
0: คำว่าพูดยุยงให้แตกกันคือนำความข้างนี้ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้เพราะนั้นถ้าสมมติเราพูดเรื่องไม่ดีของเขาแล้วเพื่อที่ว่าเนี่ยคนที่เราพูดไปพูดให้เขาฟังเนี่ยเขาจะได้ไประวังไอ้คนโน้นโอ้นี่คือเราก็เป็นการพูดสับสอมันคือการพูดยุยงให้แตกกันนั่นเองก็เป็นมิจฉาวาจาปากเราก็พอเอาเรื่องเหม็นๆมาพูดปากเราก็เหม็นด้วยไงคุณสมบัติ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราควรจะพูดเรื่องหอมๆเรื่องดีๆจะดีกว่าปากเราก็จะหอมนั่นเองคุณสมบัติ
1: ครับก็ต้องมีสัมมาวาจาแล้วก็ระงับโทสะด้วยนะครับเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มีอะไรหลายอย่างเยอะนะฮะมีข่าวกระหน่ำกันเข้ามาบางทีดูคนนั้นดูคนนี้เนี่ยเราเก็บมาเครียดแต่การที่ไม่ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านนี่มันบางทีมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะพระอาจารย์บางทีไปยุ่งเรื่องชาวบ้านแต่เราไปค
0: ิ
1: ดเห็นวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเขาแล้วมานั่งนึกมันเกี่ยวอะไรกับเราบางทีก็มานั่งนึกอีกทีนึงแล้วถ้าเกิดเราไม่ไปยุ่งอะไรกับใครเขาเนี่ยพระอาจารย์คือไม่จะวางตัวเป็นกลางนะการที่ไปไม่ไปต่อว่าเขาถึงแม้เขาจะทำไม่เหมาะสมอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเป็นคนกลางๆแบบนี้นี่มันบาปไหมพระอาจารย์
0: ถ้าบอกว่าเป็นคนที่เราพอจะบอกได้เราบอกแล้วเขาจะเปลี่ยนเนี่ยคุณสมบัติเราควรจะบอก
1: ครับ
0: เพราะว่าเพื่อเห็นแก่ความดีที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นคนที่บอกไม่ได้หรือบอกแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนเราก็ไม่ต้องบอกเพราะเกณฑ์ในการที่เราจะทำจิตตรงนี้นะแนวทางเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ไว้สองดูสองด้านนั่นคือดูที่ตัวเราว่าเราจะลำบากไหมสมมติว่าการที่เราจะไปบอกเขาว่าให้เขาเป็นคนดีนะคุณอย่าทำอย่างนี้นะการบอกเนี่ยถ้าเราลำบากให้เห็นว่าความลำบากของเราเป็นเรื่องเล็กน้อยกันมาแต่ให้เห็นว่าความที่เขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีได้เป็นเรื่องสำคัญกว่าแล้วจงบอกเสียนะคำว่าบอกเนี่ยแล้วลำบากอย่างเช่นบางคนเนี่ยจะพูดตรงๆเขาจะกระเทือนใจนะเพราะฉะนั้นบางทีเดี๋ยวต้องไปเลี้ยงข้าวกันก่อนเดี๋ยวมาคุยกันตอนกินข้าวกินข้าวนี่ต้องเสียตังค์ต้องนัดนะนี่คือความลำบากแต่ว่านะเอาเห็นแก่ความที่เขาจะเป็นคนดีได้เราบอกจ้ะอย่าเห็นว่าความลำบากที่จะเกิดขึ้นที่เราเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าบอกว่าเขาจะแบบโอ้ยจี๊ดแต่ไม่พอใจนั่นนี่โน่นแต่เขาจะเปลี่ยนได้อยู่นะนั่นให้เห็นว่าความไม่พอใจที่จะเกิดขึ้นในจิตของเขาเนี่ยมันเรื่องเล็กน้อยเราบอกเสียแต่ถ้าบอกว่าเขาก็จะจี๊ดแล้วเขาก็จะไม่เปลี่ยนองค์นั้นคุณอย่าเพิ่งบอกให้อุเบกขาไว้ก่อนอุเบกขาเนี่ยหมายถึงว่าเราก็ไม่โกรธในการกระทําที่ไม่ดีของเขานะเราไม่โกรธในการกระทําที่ไม่ดีของเขาแล้วก็หาจังหวะแหละว่ามันมีช่องรูไหนตรงที่จะบอกได้ก็ค่อยว่ากันแล้วก็ถ้าเรามองเห็นข้อไม่ดีของคนอื่นเนี่ยคุณสมบัติท่านพระสารีบุตรเนี่ยเคยให้แนวในการพิจารณาเอาไว้นะว่า

0: เปรียบเหมือนเวลาที่คนร้อนอบอ้าวเดินทางไกลแล้วก็แดดอู้แรงมากปรากฏเขาไปเจอสระโบกกรณีแห่งหนึ่งซึ่งสระโบกกรณีแห่งนั้นเนี่ยมีจอกแหน่ขึ้นเต็มเลยจอกแหน่ขึ้นเต็มเลยเขาก็เลยโอ้ยถ้าเขาจะมาคิดนะคุณสมบัติว่าโอ้ยจอกแหน่ขึ้นเต็มงี้ไม่กินหรอกไปดีกว่าเอาคิดผิดพอเขาเหนื่อยมาตลอดทางเขาทำไงเขาก็แค่แหวกจอกแหน่นั้นออกแหวกจอกแหน่นั้นออกแล้วก็เอากวักน้ำมากินสบายใจเลยไอ้ที่ไม่ดีก็เขี่ยออกไปที่ดีๆก็เอามาใช้ประโยชน์เป็นอย่างนี้นี่คือเปรียบเหมือนกับว่าถ้าเราเห็นข้อไม่ดีของคนนั้นคนนี้เช่นเขาอาจจะมีความมีวาจาดีมีกายไม่ดีหรือสลับกันเนาะมีกายไม่ดีมีวาจาดีสลับกันอย่างเงี้ยแล้วเราก็ให้อย่าไปใส่ใจในส่วนที่ไม่ดีของเขาแต่ให้ใส่ใจในส่วนที่ดีไอ้การที่ไม่ใส่ใจเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีการปรับปรุงให้เขาแต่ว่าเราต้องอย่าให้จิตของเราเนี่ยมันมาโกรธไงให้จิตของเราเนี่ยตั้งอยู่ในกุศลธรรมไม่ได้แล้วถ้ามีจังหวะไหนพอที่จะบอกสอนได้ก็ค่อยว่ากันนั่นเองเดี๋ยวมา
1: ครับอืมครับพระอาจารย์ครับทุกวันนี้นะครับเรื่องของโลกร้อนนะฮะโลกร้อนสภาพอากาศแปรปรวนภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันเราก็จะเห็นภาพเหล่านี้ไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยที่มันเกิดขึ้นเอ๊ะทำไมปีนี้มาเร็วและแรงกว่าทุกปีร้อนก็ร้อนจัดนะฮะแล้งก็แล้งจัดพอน้ำมาก็
0: ฝนตกหนักมาก
1: หนักสาหัสพอสมควรใช่ครับพระอาจารย์ภัยธรรมชาติที่รุนแรงเนี่ยมันสะท้อนถึงกฎความไม่เที่ยงยังไงนะครับหรือว่ามีธรรมะอะไรที่จะทำให้เราปรับจิตปรับใจในเรื่องนี้ได้บ้างครับ
0: คือถ้าพูดถึงนักวิทยาศาสตร์เขาจะพูดถึงว่าเรื่องโลกร้อนเนาะคุณสมบัติเนาะมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยไงมีเหตุนี้นั่นคือการที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นสิ่งนั้นไม่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญซูเปอร์เอลนิโญนี่นะแรงก็จะแรงจัดขึ้นฝนตกก็หนักขึ้นน้ำท่วมแล้วก็หนาวก็หนาวสุดๆร้อนก็ร้อนสุดๆเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยอันนี้เราทำให้เห็นข้อนี้ได้เลยว่าอ๋อมันอยู่ๆมันไม่ใช่ว่ามันจะเปลี่ยนเองหรอกนะมันต้องมีเหตุมีปัจจัยไอ้การที่สิ่งต่างๆอาศัยเหตุปัจจัยแล้วเกิดขึ้นนี่แหละคือความที่มันเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของมันเองเราเห็นว่าโลกนี่มันคงยั่งยืนมีภูเขานั่นนี่โอ้ยเป็นไงภูเขาถล่มมาบึ้มเลยโอ้คนตายเป็นพันคุณสมบัติที่ในปานสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะ
1: โอ้ครับ
0: อ๋อนั่นน่ะเพราะว่าภูเขามันถล่มภูเขาเราคิดว่ามั่นคงนะไม่มีปัญหานี่มันก็อยู่มาเป็นพันๆปีอ่ะเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาเป็นร้อยๆปีอ่ะมันยังมีครั้งแรกเพราะมันเป็นอนันตามันไม่ใช่ตัวตนของมันเองจะเที่ยงแท้ยั่งยืนแน่นอนแต่ว่ามันอาศัยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยในที่นี้คือความที่โลกร้อนขึ้นแต่ไม่ให้น้ำแข็งละลายสิ่งต่างๆก็เลยหลุดล่วงออกมาจากจุดที่มันอยู่เดิมตรงนั้นแล้วก็สูญเสียมากมายเลยสูญเสียมากมายตรงนี้เป็นประเด็นที่สองที่อยากจะพูดถึงหนึ่งนะคือเรื่องของความเป็นอนัตตาของโลกเนาะโลกที่ดูเหมือนมันคงแน่นอนจริงๆมันไม่มันคงแน่นอนมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย
1: คร
0: ับข้อที่หนึ่งประการที่สองคือเราจะเอาตัวรอดได้ยังไงในสถานการณ์อย่างนี้แล้วคุณจะมาลองคิดดูสมมติว่าเราอยู่ตรงด่านนั่นเลยนะตรงด่านนั่นเลยด่านจีหลงอ่ะที่ประเทศจีนนะแล้วก็เห็นคลื่นของหินทั้งดีบรีทั้งโคลนอะไรต่างๆมาแล้วอย่างเงี้ยนะโอ้ถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะคิดว่าเราอาจจะไม่รอดเพราะฉะนั้นคือฉันตายแน่ฉันตายแน่อย่างเงี้ยวิ่งหนีกันวายป่วงหมดอย่างเงี้ยนะเรารอดได้คุณสมบัติจุดเนี้ยรอดนี่มีสองอย่างเดี๋ยวนั้นพระอาจารย์ก็ดูข่าวนะมีคุณยายคนหนึ่งอายุ90กว่าปีนะ
1: ครับ
0: ติดอยู่ในโคลนอ่ะ5วัน
1: ครับ
0: ในโคลนที่อยู่ในบ้านน่ะแล้วเหลือที่ในบ้านเนี่ยแค่ศอกเดียวให้มีอากาศหายใจแล้วตรงนั้นไม่ได้กินอะไรเลยมา5วันเธอยังอยู่ได้รอดมาได้เราอาจจะคิดว่าเฮ้ยแบบนี้คือรอดแต่คำว่ารอดจริงๆคุณสมบัติของพระพุทธเจ้านี่หมายความว่าเวลาถ้าเราถูกคลื่นซัดอย่างนี้แล้วเราเสียชีวิตแล้วไปสวรรค์นี่คือรอด เสียชีวิตแล้วไปสวรรค์นี่คือรอดไม่ใช่ว่าตายคือไม่รอดนะแต่ถ้าตายแล้วลงนรกนั่นคือไม่รอด
1: โอ้ครับ
0: ไม่รอดพ้นจากเปรตวิสัยกำเนิดเดรัจฉานนรกแต่ถ้าตายแล้วรอดพ้นจากเปรตวิสัยกำเนิดเดรัจฉานนรกก็คือไปสวรรค์อันนี้ดีหรือถ้ารอดแบบที่สองแบบแรกนี้ก็คือกายตายไปนะกายตายไปกายสิ้นไปนะแต่ว่าไปสวรรค์นั่นคือรอดหรือแบบที่สองถ้าบอกว่าตัวคุณรอดไม่ถูกคลื่นทับตายโอ้ยแบบวิ่งวิ่งมาเนี่ยห่างแค่ศอกเดียวอ่ะคุณจะวนน้ำพัดไปอ่ะคนวิ่งตามหลังมาโดนซัดไปแล้วตายเลยไอเราวิ่งมาก่อนเขาแค่ศอกเดียวไม่ตายคนนั้นตายอย่างไงศอกเดียวเองนะถามว่าเฮ้ยเรารอดเขาไม่รอดแต่ถ้าเรารอดรอดจากความตายตรงนั้นนะแล้วเราเกิดเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนที่ฉกฉวยโอกาสเป็นคนที่แบบขโมยของคนอื่นเอาคนตายก็ไปขโมยของเขาอย่างเงี้ยมันมีเหตุการณ์ด้วยนะเขาไปขโมยของคนตายคุณทุกคน
1: มีครับ
0: แล้วก็ถ้าเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้แต่ที่เก็บอัฐิคนตายที่เป็นทองเหลืองอะไรพวกนี้ก็มีขโมยนะพระอาจารย์
0: ใช่ใช่พวกนี้ก็คือไม่รอดเพราะว่าถ้าคุณตายไปคุณก็ไปนรกอยู่ดีในวันหลังวันหลังถ้าคุณตายไปคุณด้วยการทำบาปอกุศลธรรมคุณก็ไปนรกอยู่ดีแต่ถ้าบอกว่าเรารอดจากความตายในเหตุการณ์นั้นแล้วเราเป็นผู้ไม่ประมาทเห็นความไม่เที่ยงในชีวิตสร้างบุญสร้างกุศลเราตายครั้งต่อไปที่เราจะตายจริงๆเนี่ยแล้วเราไปสวรรค์เนี่ยอันนี้คือเราก็รอดไงเพราะนั้นคำว่ารอดเนี่ยหมายถึงรอดพ้นจากนรกหรือไม่แล้วถ้าเรารอดพ้นจากนรกเราไปสวรรค์เนี่ยอันนี้คือทางรอดของเราซึ่งทางรอดการที่จิตเราจะไปสวรรค์ไปนิพพานได้คือต้องตั้งอยู่ในกุศลธรรมไม่ว่าจะมีศีลมีศรัทธามีเมตตาพวกนี้จะเป็นคุณธรรมที่ทำให้เรารอดพ้นจากภัยวิบัติต่างๆได้ถ้าสิ้นชีวิตณจุดนั้นเราก็รอดจากนรกหรือไปสวรรค์ถ้ายังไม่สิ้นชีวิตณจุดนั้นเรารอดต่อมาเรามีเมตตามีกุศลธรรมเราก็รอดได้ต่อมาเราก็ไปสวรรค์ได้อีกเหมือนกันนั่นเองเห็นปะ
1: ครับเรื่องของเทคโนโลยีณวันนี้นะครับเขาเรียกว่า AI ปัญญาประดิษฐ์นะครับยุคที่ AI ทำหลายสิ่งหลายอย่างแทนมนุษย์ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการคิดการวิเคราะห์แล้วก็การสร้างสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผนงานภาพอะไรต่างๆเนี่ยทำได้หมดเลยครับแม้แต่เรื่องของธรรมะเนี่ยบางทีไปสอบถาม AI ก็ได้นะครับก็ AI เนี่ยมีฐานข้อมูลความรู้ธรรมะเนี่ยอยู่ในโลกออนไลน์อยู่แล้วนะฮะเขาเลยบอกว่า AI ทำแทนมนุษย์ได้ทุกอย่างแทบจะเรียกว่าโอ้ทำเทศแทนพระได้เลยอาจารย์คือถ้าบอกว่า AI เนี่ยถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ในทางธรรมเนี่ยบอกมาได้หมดรวมถึงยังสามารถสร้างคลิปวิดีโอเนี่ยสอนธรรมะได้ด้วยพระอาจารย์
0: ใช่ใช่
1: โอ้คือทำไปทำมาเนี่ยเทคโนโลยีมาแทนเกือบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคำถามครับอะไรคือคุณธรรมเฉพาะมนุษย์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถเรียนแบบได้ตามหลักธรรมครับอาจารย์ครับ
0: ชวนอยากจะเล่าเรื่องนี้คุณสมพลฟังวันก่อนเนี่ยพระอาจารย์กับเพื่อนสาธรรมิกคนหนึ่งเนาะจะต้องไปเทศที่งานศพของพระพรหมวชิรสุธีวัดพระราม9เนาะก็เลยว่าเราทำไงเราเวลาเราน้อยเราก็เลยให้ AI ช่วยแต่งกันเทศให้คุณสมบัติ
1: คร
0: ับให้ AI ช่วยแต่งกันเทศนะเราบอกว่าจะเอาคาถานี้เกี่ยวกับเรื่องยศ
1: คร
0: ับ แล้วมันเนี่ยโอ้ฉลาดมากคุณสมบัติไปหาเอาเรื่องว่าคาถานี้เป็นบริบทของใครออกเรื่องนายโคสกะเศรษฐีแล้วก็มาเทียบเคียงกับประวัติของท่านนึกว่าท่านเป็นมายังไงมาเทียบเคียงกันเสร็จปุ๊บมันพลิกกลับตรงนี้เทศตรงนี้โอ้โหเราพอมันทำออกมาประมาณ25 นาทีคุณสมบัติคิดอยู่25 นาทีเลยนะได้การเทศออกมา30 นาทีเป็น Word Document พร้อมปริ้นเลยนะแล้วเนื้อหาเนี่ยดีมากๆถ้าเป็นมนุษย์แต่งเนี่ยต้องใช้อย่างน้อย3 วันต้องมีดราฟที่4ดราฟที่5ในเรื่องราวที่ความเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องคาถาต่างๆประกาศดูโอ้มันทำเนียบเลย
1: คร
0: ับ แต่มันทำแค่ครึ่งชั่วโมงจบแล้วแต่ถ้าเราทำเองเนี่ยต้อง 3-4 ดราฟแล้วก็ต้องใช้เวลาสัก 3-4 วันถึงจะทำได้เลยคุยกันกับเพื่อนสาธรรมิกคุณสมบูรณ์ว่าเราจบแล้ว พระนี่แต่ง

0: กันเทสู้ AI ไม่ได้แน่นอนเนา
1: ค
0: ะ
1: รั
0: แต
1: บ
0: ่ประเด็นอะไรที่
1: อ๋อ
0: มันทำแทนมนุษย์ไม่ได้ตรงนี้ที่ทำแทนมนุษย์ไม่ได้มีอยู่คุณสมบัติเพราะ AI เนี่ยเขาจะไม่มีผัสสะเนื้อมนุษย์เนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทที่มีวิญญาณวิญญาณเนี่ยหมายถึงการรับรู้หรือการรับรู้การรับรู้ที่เป็นนามนะเป็นของนามคือพวก AI ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นรูปคำว่ารูปเนี่ยคือเป็นรูปละเอียดก็ได้เช่นซอฟต์แวร์โปรแกรมแสงพวกนี้เป็นรูปละเอียดการมีอยู่ของซอฟต์แวร์โปรแกรมทั้งหลายก็ต้องอยู่บนฮาร์ดดิสก์อยู่บน SSD อยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่บนคลาวด์พวกนี้เป็นรูปทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นดิจิตอล AI เหมือนที่เราคุยกับ AI ในคอมพิวเตอร์หรือในมือถือหรือเป็นฟิสิกอล AI ที่เราคุยกับมันทางเป็นหุ่นยนต์หรือรถยนต์อย่างเงี้ยนะอันนั้นน่ะคือมันไม่มีนามมันมีแต่รูปแต่ไม่มีนามมีแต่รูปสิ่งที่เขาจึงทำเรียนแบบขึ้นมาเขาเรียกว่าเสมือน
1: ค
0: ือ artificial เสมือนนั่นเองเสมือนว่ามันมีจริงแต่จริงมันไม่ได้มีจริงเสมือนว่ามันมีความรู้สึกแต่จริงมันไม่ได้มีความรู้สึกหรอกสิ่งที่มนุษย์เราจะเหนืออยู่กับจาก AI ได้ก็คือความรู้สึกส่วนที่เป็นนามนี่นั่นเองความเห็นอกเห็นใจความรู้สึกการที่จะมีเมตตากรุณามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์จะมีได้เหนือกว่า AI ซึ่ง AI ทำไม่ได้นะแล้วการที่แบบว่าอย่างสมมติกูไปหาหมออย่างเงี้ยถ้าหาหมอเนี่ยกูกับ AI เอานะถ่ายรูปนี้ผิวหนังเป็นเงี้ยหน้าตาเป็นเงี้ยต้องใส่ยาอะไรจบละแต่ถ้าไปคุยกับหมอแล้วหมอเนี่ยมี empathy เนาะมีความเห็นอกเห็นใจเนี่ยคุยกันเนี่ยให้เราสบายใจได้ว่าแผลไม่ได้เป็นอะไรมากนั่นนี่นอนอย่างเงี้ยมันก็ดีกว่าถูกมั้ยเพราะฉะนั้นในจุดที่ AI ยังทำแทนมนุษย์ไม่ได้คือส่วนที่เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองมันเหมือนกับว่ามันจะทำได้นะคือเสมือนไงเสมือนแต่จริงมันไม่ได้ก็คงต้องอีกสักระยะหนึ่งอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยคือหมายความว่าถ้ามันมีการประมวลผลเร็วขึ้นกว่านี้เนาะเป็นเขาเรียกว่า AGI อย่างเงี้ยเราจะเริ่มเห็นการที่ AI เนี่ยเริ่มแสดงความรู้สึกได้เราทำแสดงความรู้สึกได้ก็ต้องคงอีกสักระยะหนึ่งทีนี้พอถึงวันนั้นเนี่ยมนุษย์เราก็ยังดีกว่าแน่นอนเพราะว่าความรู้สึกของมนุษย์อารมณ์หรือความเมตตามันเป็นสิ่งที่รู้สึกได้จริงๆอ่ะมันไม่ใช่ของเสมือนที่มาจากคอมพิวเตอร
1: ์
0: เนาะมันไม่เหมือนกันนั่นเองเชิญ
1: คร
0: ับ
1: ครับคือความมีจิตวิญญาณของมนุษย์อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถเรียนแบบได้เหมือนสมัยนี้จะบอกว่าคุณครูไม่มีความจำเป็นในห้องเรียนต่อไปแล้วเพราะทุกคนมี AI ทุกคนมี Google แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือความเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยการที่จะเลือกสั่งสอนลูกศิษย์เนี่ยเขาก็ต้องคัดเลือกใช่ไหมพระอาจารย์ว่าตัวบทหรือว่าหนังสือเรื่องนี้จะถ่ายทอดยังไงให้นักเรียนได้เข้าใจแล้วก็นักเรียนคนนี้ควรที่จะได้รับการถ่ายทอดหรือปลูกฝังยังไงคือมันต้องมีเทคนิคในการสอนเด็กนักเรียนเด็กคนนี้ใช้วิธีนี้ไม่ได้เด็กคนนั้นต้องใช้วิธีนั้นมันคือสิ่งที่ AI เรียนแบบไม่ได้เหมือนกันนะพระอาจารย์
0: ใช่เนื้อความที่จะเข้าใจจิตวิญญาณของนักเรียนการสังเกตอะไรพวกนี้แล้วก็มนุษย์เนี่ยทำได้ดีกว่าแน่ถ้าคนที่เขาทำได้นะถ้าคนที่แบบว่ามีการฝึกฝนมาเนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์จะได้เปรียบแน่นอนเชิญ
1: ครับครับพระอาจารย์ฮะปัจจุบันเราเห็นข่าวคนรุ่นใหม่ๆนะฮะคือป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วบางคนก็มีภาวะหมดไฟบางทีก็มีภาวะเกี่ยวกับควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะฮะเราจะเห็นข่าวแบบนี้หลังๆเนี่ยหลายปีนี้เยอะมากพระอาจารย์คือในสมัยก่อนสมัยผมกับพระอาจารย์ไม่มีนะฮะคำว่าโรคซึมเศร้าไม่แน่ใจว่ามันไม่มีหรือว่าเราไม่ได้บัญญัติมันไม่เจอมันอาจจะมีในสมัยเราแต่เราไม่มีใครมาวินิจฉัยก็ได้แต่ว่าบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของหมดความอดทนมีเหตุการณ์ยิ่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือเราเห็นว่ามันมีปรากฏการณ์ไหนที่สู้จะดีในโลกทุกวันนี้ฮะสนใจยังไงฮะให้ผ่านพ้นไปได้ครับ
0: คือในเรื่องที่เขามีโรคซึมเศร้าแล้วก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนใดๆเนี่ยนะคุณสุพลก็มันเป็นที่ว่าจากเทคโนโลยีที่มันเพิ่มมากขึ้นเนาะ คือไม่ใช่

0: ไม่ว่าสมัยเรามันไม่มีนะคุณจงพลสมัยคุณจงพลสมัยพระอาจารย์หรือสมัยคุณเตือนใจเองก็ตามเนี่ยก็มีนะคนที่แบบว่าเศร้าคนที่แบบมีซึมเศร้าแต่ว่าเทคโนโลยีในการที่เขาจะมาดีเทคว่าพออารมณ์ของเราเปลี่ยนแปลงปุ๊บทำให้ระบบไบโอเคมีคอลคือชีวเคมีในร่างกายของเราเนี่ยมันเพี้ยนไปเดี๋ยวเขาก็จะไปวัดที่ฮอร์โมนตัวนี้เขาจะไปวัดที่อะไรอะเคมีคอลตัวนี้ในร่างกายของเราเงี้ยนะที่มันเพี้ยนไปเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์คุณมันเพี้ยนไปแล้วทำให้ส่งผลทางด้านชีวเคมีในร่างกายอ๋อชีวเคมีเป็นงี้เหรองั้นไหนลองคิดยาดิเขาก็มียาและมีธุรกิจละว่าอ๋อถ้าสารนี้ออกมาเนี่ยนะคอร์ติซอลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราต้องกินอันนี้เพื่อที่จะลดอันนั้นมียาขายแล้วพอมียาขายปุ๊บคุณจงวันมันเป็นธุรกิจทันทีเดี๋ยวนี้โรคซึมเศร้าใดๆเป็นธุรกิจนะธุรกิจนี่เพราะอะไรเพราะว่ามันขายยาทำไมเมื่อก่อนไม่มียาอ๋อเพราะว่าเขาไม่มีเทคโนโลยีที่จะขายยาพอตอนนี้เขามีเทคโนโลยีเขาทำยาขึ้นมาได้เขาก็ขายก็เลยขายดีไงไม่ใช่ว่าคนสมัยก่อนไม่เป็นเรื่องอารมณ์เนี่ยความรู้สึกนี่มันมีมานานแล้วความเศร้าโศกความเสียใจไอ้ความเศร้าโศกความเสียใจถ้าเรามาคิดอยู่เรื่อยแล้วเราตริตรึกในเรื่องใดๆมากพระพุทธเจ้าว่าจิตของเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นจิตของเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาแต่ถ้าในทางตรงข้ามถ้าเราไม่ตริตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตของเราก็ไม่น้อมไปทางนั้นจิตของเราไม่น้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็อ่อนกำลัง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราย้ำคิดย้ำทำในเรื่องที่ไม่ดีในเรื่องที่ทำให้เราเสียใจเศร้าใจกลุ้มใจหนักใจโอ้ยเครียดคิดอะไรก็เครียดแล้วก็คิดอยู่นั่นใช่ไหมคิดแล้วก็เครียดแล้วก็คิดอยู่นั่นปุ๊บระบบชีวเคมีในร่างกายเพี้ยนละก็เลยต้องไปหายามากินไม่ประเด็นคือคุณอย่าคิดดิคุณอย่าคิดทำไงจะไม่ให้คิดเพราะคิดมันคิดไปเนี่ยมันคืออะไรมันเพลินไปตามความคิดนั้นเนาะคนที่เพลินไปตามความคิดที่เป็นทางลบเนาะคิดแบบให้เสียใจหมดกำลังใจไม่มีไฟคิดไปงั้นเพราะว่าสติเขาไม่มีกำลังคำว่าสติไม่มีกำลังเนี่ยหมายความว่าคุณระลึกถึงเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีกำลังนะมีกำลังแต่เป็นมิจฉาสติไงเป็นมิจฉาสตินี่ก็มีมิจฉากับสัมมานะคุณสมบัติ
1: ครับ
0: ถ้าบอกว่าคุณมีกำลังจิตขนาดที่ว่าคุณคิดจนระบบชีวเคมีในร่างกายมันเปลี่ยนได้อ่ะด้วยสมองหมายถึงว่าด้วยจิตเราไปคิดใช่ไหมจึงทำให้สมองคุณเพี้ยนไปได้โอ้แสดงว่าคุณมีกำลังจิตนะเนี่ยคุณมีกำลังสตินะเนี่ยแต่เป็นมิจฉาสตินะก็เดินไประลึกเรื่องที่ไม่ดีพวกนี้นะคุณสมบูรณ์ถ้าบอกว่าเปลี่ยนมาเป็นสัมมาสติได้นะโอ้นี่จะดีมากเลยจะมีกำลังจิตมากเลยทีเดียวเพราะว่ามันออกจากมิจฉามาเป็นสัมมาแล้วไง
1: ครับ
0: ประเด็นไทยที่ว่าคุณจะไปคิดเรื่องที่ให้เป็นลบเรื่องที่ให้เราเศร้าใจเสียใจคุณมาคิดเรื่องที่ให้เรามีกำลังใจเรื่องที่เราดีใจฟูใจนะเช่นอะไรก็ได้นะบางคนอาจจะคิดเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวบางคนอาจจะคิดเรื่องเกี่ยวกับอะไรล่ะเช่นเล่นกับแมวอย่างเงี้ยนะหรือใดๆก็ตามที่จะให้เราตั้งสติไว้ได้เพราะฉะนั้นฉันอยากจะนำเสนอวิธีการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้นะคือคนที่เขามีปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ตัวว่าเขาคิดนะเขาก็รู้ตัวว่าเขาคิดนั่นแหละแต่ว่าเขาหลุดออกจากวงจรนั้นไม่ได้วิธีการที่อยากจะให้เตรียมการกันไว้ก่อนก็คือว่าเราต้องมี25วิธีที่เราจดไปก่อนที่จะทำให้เรามีความสุขทันที25วิธีเราจดไว้ก่อนที่จะทำให้เรามีความสุขทันทีนะทันทีเลยนะเอาแบบแป๊บอีกแป๊บนึงค่อยมีความสุขไม่ได้นะเช่นบางคนก็อาจจะไปเดินอ่ะบางคนอาจจะไปอาบน้ำอ่ะบางคนอาจจะยิ้มกับตัวเองในกระจกอ่ะอย่างพระอาจารย์นี่ก็ดูลมอ่ะต้องมี25วิธีอย่างน้อยที่จะทำให้เรามีความสุขทันทีเนี่ยในการที่จะให้ตัวเองออกจากสภาวะที่เราไปคิดวนลูปอย่างนั้นเนาะพอเรา เคลื่อนมานิดนึงเนี่ยกำลังของมันจะอ่อนลงทันทีกำลังความคิดลบเนี่ยมันจะอ่อนลงทันทีแต่พอมันอ่อนลงปุ๊บมันก็จะทำให้เรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบชีวเคมีไม่ได้ละเพราะกำลังมันอ่อนลงไปเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านผู้ฟังที่ถ้ามีปัญหาเรื่องนี้ให้จดไว้ก่อนเลย25วิธีที
1: ่
0: เราจะสามารถมีความสุขได้ทันทีนั่นเองเชิญพาน
1: ครับครับนี่คือเรื่องของโรคซึมเศร้านะฮะแล้วก็คือสุดท้ายเนี่ยมันก็คือสติใช่ไหมพระอาจารย์คือคนสติแตกก็คือคนที่ควบคุมสติไม่ได้สำคัญคือเราต้องควบคุมสติด้วยทุกอย่างในตัวเราอ่ะพระอาจารย์คือพูดง่ายจริงๆมันทำยากนะพระอาจารย์คือบางครั้งเนี่ยโอ้โหอดหลับอดนอนบางครั้งก็มีอะไรบีบคั้นในสังคมเยอะจึงทำให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวบางทีก็ตวาดคนอื่นเข้าไปพอมานึกถึงอีกทีนึงก็โอ้ไม่น่าเลยอะไรแบบนี้ก็มีนะฮะโอ้อันนี้ก็สำคัญคือการต้องฝึกธรรมะทางใจก็
0: ฝึกสติ
1: คือต้องเป็นกำลังใจให้ทุกท่านฝึกสติฝึกธรรมะในใจคือมันไม่ได้เริ่มต้นง่ายๆแล้วก็ไม่ได้ทำง่ายๆวันสองวันสามารถทำได้ถ้าใครทำได้เนี่ยก็ถือว่าโชคดีกันไปแต่บางคนเนี่ยโอ้โหพระอาจารย์ทำมาทั้งชีวิตทำมาตลอดเนี่ยโอ้ยังมีพลาดเลยนะพระอาจารย์
0: ใช่ใช่คืออันนี้มันดีตรงที่ว่ามันคุ้มค่าคุณสมบัติถ้าบอกว่ามันยากแล้วเราทำได้นี่คือมันมีค่าไงแล้วถ้าบอกว่าของที่มันทำง่ายๆแต่มันไม่มีค่าเราจะไปทำทำไมใช่ไหมล่ะเช่นว่าสมมติทำง่ายๆเช่นด่าคนเนี้ยมันด่าง่ายหรือว่าระเบิดอารมณ์เนี้ยมันระเบิดง่ายแต่ของนั้นเนี่ยทำได้ง่ายๆแต่มันไม่มีค่ามีโทษด้วยเราอย่าไปทำของอะไรที่มันมีค่าแล้วเราพยายามทำอาจจะยากโอ้มันเลยมีคุณค่าสูงเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามทำมันได้คือไม่ใช่ว่ายากแล้วมันไม่ได้นะคุณสมบัติแต่ว่ามันยากง่ายเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นหรอกมันประเด็นมันคือว่าถ้าคุณทำคุณได้แน่ถ้าคุณทำคุณได้แน่มันไม่ง่ายแต่ถ้าคุณทำคุณได้แน่จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะว่ายากก็ไม่ยากแล้วมันมีคุณค่าตรงนี
1: ้
0: มีคุณค่าตรงนี้นี่เจริญพันธ์
1: ครับมาดูเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันกันบ้างนะครับข่าวการทุจริตการสอบท้องถิ่นได้ยินมาก็เยอะได้ฟังมาก็มากครับตลอดเดือนสองเดือนที่ผ่านมานี้นะครับ
0: ใช่ไหม
1: เรื่องของรถเพิ่งจะผ่านวันต่อต้านคอร์รัปชันมาด้วยพระอาจารย์เมื่อสัปดาห์ก่อน6กันยายนต่อต้านคอร์รัปชันเขามีคำขวัญเขาเหมือนกันนะโกงได้แก้ได
0: ้
1: โกงได้ก็แก้ได้สมัยก่อนเราจะได้ยินแต่ต่อต้านโกงเราไม่เอาคนโกงแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเห็นตัวที่เขาชูขึ้นมาเนี่ยผมก็โอ้เป็นมิติใหม่เหมือนกันถ้าโกงได้เราก็ต้องแก้ได้โกงได้เราต้องแก้ได้แล้วพระอาจารย
0: ์คำนี้หมายความว่าไงนะหมายความว่าแก้คนโกงนั้นใช่ไหมหรือแก้ระบบ
1: แก้ปัญหา
0: แก้ปัญหา
1: แก้ระบบแก้อะไรต่างๆได้ไง
0: มันต้องแก้แล้วล่ะคุณสุพลเพราะว่าประเทศไทยเรามันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าคอร์รัปชันแหละคิดดูอะสมัยก่อนกับเกาหลีอะเรามาด้วยกันใช่ไหมตอนนี้เกาหลีเขาไปถึงไหนแล้วใช่ไหมล่ะแต่ประเทศไทยก็ยังเหมือนเดิมมันก็คือปัญหาคอร์รัปชันอย่างเงี้ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะถ้าเราแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้นี่โอ้ประเทศไทยเราก้าวหน้าแน่นอน
1: แน่นอนฮะ
0: ซึ่งมันไม่ใช่เป็นเฉพาะคนหรอกคุณสมบูรณ์คือมันเป็นที่กิเลสในใจของคนมันไม่ได้เป็นที่คนมันเป็นที่กิเลสในใจของคน
1: คือ
0: ถ้าบอกว่าเราเอากิเลสในใจของเขาข้อนี้ออกไปได้นี่นะทุกคนก็เป็นคนดีได้ประเด็นคือเราจะกำจัดกิเลสตรงนี้ออกไปได้ยังไงเนื้อระบบช่วยได้ในกรณีนี้ช่วยได้สังคมก็ช่วยกันได
1: ้
0: ถ้ามันต้องมีมาตรการหลายอย่างนะทุกส่วนต้องช่วยกันอาตมาก็มาคิดเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะว่าเออเราจะแก้ปัญหานี้ไงในความที่เราเป็นพระเนาะเราก็จัดรายการวิทยุไปนี่แหละที่จะพูดเรื่องนี้นะถ้าคนที่เขาจะทำเขารู้จักละอายนะการรู้จักละอายเนี่ยเขาก็จะไม่ทำ
1: ครับ
0: หรือแก้ไขฉันโกงมาก่อนตอนนี้ฉันก็ไม่โกงละอะไรอย่างนี
1: ้ครับ
0: อยู่มันก็แก้ได้เพราะนั่นก็ต้องสนับสนุนความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็อย่าไปเน้นเรื่องวัตถุมากเพราะว่าพอเราเน้นเรื่องวัตถุมากต้องมีรถอย่างนี้ต้องมีบ้านอย่างนี้ลูกต้องเรียนโรงเรียนนี้อ้าวเรื่องบีบคั้นทางการเงินน่ะมันก็ต้องโกงใช่ไหมล่ะเราควรจะให้ค่านิยมในทางความซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงไม่ต้องสิ่งของเนี่ยมากกว่าที่จะต้องมีนั่นนี่นอนนะก็อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งนั่นเองใช่ไหม
1: วัตถุนิยมอย่างนั้นเหรอพระอาจารย์ค
0: ือ
1: เราอยากไป ให้ไปยึดติดอ้าวต้องใช้รถ

0: ราคาแพงต้องใช้ต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆหรือคือวัตถุนิยมเนี่ยทำให้คนรู้สึกไม่พอ
1: ไม่พอ
0: ไม่ไม่พอในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เ
1: ใ
0: พ
1: ช
0: ราะ
1: ่
0: เดี๋ยวนี้คือเปิดออนไลน์ปุ๊บโทรศัพท์มือถือปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจอคนเขาแต่งชุดอย่างนั้นขับรถอย่างนี้เห็นแล้วอยากได้อยากมีเหมือนเขาก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดกิเลสถ้าหาทำมาหากินมาได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดมีช่องมีทางมีคนมาเสนอเนี่ยก็อาจจะทำให้ใจอ่อนไปได้สุดท้ายคือกิเลสของมนุษย์นะฮะอา
1: ใช
0: จา
1: ่
0: รย์ฮะ
1: ใช่ใช่ตรงนี้แหละสำคัญเราจะจัดการกิเลสตรงนี้ยังไงแล้ววิธีการจัด
0: ฮ
1: การ
0: ะ
1: กิเลสพระพุทธเจ้าให้ไว้แล้วก็คือมรรคแป
0: ค
1: ด
0: ร
1: น
0: ั
1: ี่
0: บ
1: แหละเป็นตัวจัดการกิเลสเลยเนาะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่อยู่ในกามเนาะไม่โกงไม่อะไรคือสัมมามรรคแปดนั่นแหละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอย่างเงี้ยนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาชีวะทั้งหมดแป
0: คร
1: ด
0: ับ
1: ข้อเนี่ยจะเป็นตัวที่จะกําจัดกิเลสออกไปได้นะกำจัดก
0: ค
1: ิ
0: ร
1: เล
0: ับ
1: สในแต่ละจิตใจของคนของคนเนี่ยนะพอกำจัดกิเลสออกไปได้แล้วนะการกระทำคำพูดหรือวิธีคิดของเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้นั่นเองนะครับ
0: ครับอืมครับนี่พระอาจารย์ข่าวทุกวันนี้เราเปิดข่าวอาชญากรรมนะฮะจะเจอเรื่องความหึ
1: เร
0: ง
1: ื่อย
0: หวง
1: เรื่อยอ่า
0: ด้วยอารมณ์ต่างๆมีทั้งชั่ววูบกับไม่ชั่ววูบนะฮะเวลาเราเกิดอารมณ์ชั่ววูบเตือนสติยังไงฮะเรื่องของการรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองก่อนที่มันจะสายไปฮะ
1: คืออารมณ์ชั่ววูบเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าคุณสะดุด
0: ครับ
1: สะดุดกึกขึ้นวุบขึ้นอย่างนี้พอจังหวะที่มันเราสะดุดปึ้งเนี่ยจิตเราจะตอบสนองยังไงกับอารมณ์ที่มันสะดุดนั้นเช่นคุณเดินเดินมาเข้าบ้านเอ้าเห็นสามีหรือภรรยาของตนอยู่กับชู้อย่างเงี้ยกึกขึ้นอย่างเงี้ยป่ะ
0: พลาดเลยครับ
1: เออนั่นน่ะคุณจะทํายังไงฮะมันสะดุดขึ้นแล้วอย่างเงี้ยหรือคุณเข้าไปในบริษัทปุ๊บเอ้าเห็นลูกน้องโกงอยู่เงี้ย
0: ฮะ
1: โกงกําลังเก็บของโกงอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเงี้ยรู้ว่านี่เขาโกงเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้แล้วถ้าตอนนั้นมีอาวุธมีดอาวุธปืนอะไรก็ชักมายิงเนี่ยนะโอ้มันเป็นมันจะมันเกิดอารมณ์ชั่ววูบอ่ะนะ
0: ครับ
1: ไอ้ตรงนี้มันเราต้องขยายซูมลงไปก่อนหนึ่งคือคุณมีอารมณ์ที่สะดุดจากผัสสะที่ไม่น่าพอใจไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยเรื่องนี้แต่มันดันเกิดขึ้นแล้ว
0: ครับ
1: นี่คือขั้นตอนที่หนึ่งคุณสะดุดอารมณ์สะดุดอารมณ์ซึ่งทุกความคิดทุกรูปภาพทุกเสียงเดี๋ยวมันจะมีอารมณ์ติดมาด้วยเสมอที่มีอารมณ์ติดมาด้วยในที่นี้ก็คืออารมณ์โกรธบ้างอารมณ์อะไรต่างๆบ้างทีนี้ต่อไปอีกก็คือว่าพอเรามีการกระทบอารมณ์นั่นคือผัสสะมีผัสสะแล้วเนี่ยมันจะมีเวทนาพี่ครูอาจารย์อยากจะซูมอินเข้าไปตรงนี้นะที่ว่าอารมณ์ชั่ววูบชั่ววูบจริงๆมันไม่ได้ชั่ววูบแบบนั้นหรอกมันมีหลายขั้นตอนอยู่ตรงนี
0: ้
1: มีเวทนาเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์ความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์คือเป็นสุขแล้วความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขในที่นี้คือมีอารมณ์มีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เอ้าทำไมแกทำอย่างนี้ได้ไงอย่างเงี้ยนี่คือทุกขเวทนาเกิดขึ้น
0: ครับ
1: พอมีเวทนาเกิดขึ้นใครเป็นผู้ที่ไปเสวยเวทนาจิตนั่นเองจิตเป็นผู้ที่จะไปเสวยเวทนาที่เป็นทุกข์นั้นที่เรารับรู้แล้วแล้วก็พูดง่ายๆคือจิตรับรู้อารมณ์ที่มากระทบนี้เขาเป็นชู้กันแล้วเขากำลังโกงกันแล้วอย่างนี้นะจากนั้นที่ว่าชั่วบูบเนี่ยตรงนี้แหละที่ว่าจิตเนี่ยจะมีการปรุงแต่งไปใน3ช่องทางคือจะปรุงแต่งไปในช่องทางกายช่องทางวาจาและช่องทางใจปรุงแต่งนี่คือปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งการกระทำไงคิดไปอย่างนั้นพูดไปอย่างนั้นหรือกระทำทางกายไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคือยังไงก็ตามอะไรที่ความโกรธมันจะบังคับเอาเนาะถ้ามันโกรธแรงไหมถ้าโกรธแรงอาจจะลงมือลงไม้นี่คือทางกายโกรธอาจจะไม่แรงอาจจะด่าว่านี่คือทางวาจาโกรธไม่แรงอาจจะแค่คิดแบบจี้ขึ้นมานี่คือทางใจแต่จะมีกายมีวาจามีใจการกระทำอะไรทางกายวาจาใจเนี่ยมันเริ่มจากใจก่อนเริ่มจากใจก่อนใจคือความคิดมันต้องมีก่อนแล้วจึงค่อยไปทำกระทำทางกายหรือกระทำทางวาจาที่ว่าชั่ววูบอย่างนี้มันมีหลายขั้นตอนตรงนี้ประเด็นคือตรงนี้แหละคุณสมบัติว่าไอ้ความคิดที่มันโผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตรงนี้ ที่ว่า

0: เอางั้นฉันมีปืนอยู่ฉันคว้างมายิงเลยหรือฉันมีอาวุธอยู่ฉันนึกถึงอาวุธที่ฉันเก็บไว้ได้เอ้าทำไมคุณนึกได้ขึ้นมาก็นั่นแหละเพราะว่าอาสวะลักษณะจิตนี่มันสั่งสมมาในความพยาบาทในความไม่ดีมันก็เลยทำให้เขาพอมีอะไรมากระทบไม่น่าพอใจก็นึกถึงอาวุธของตัวเองได้พอนึกถึงเป็นการกระทำทางใจก็ทำให้มีการกระทำทางกายต่อมาอีกมันตรงนี้ถ้าเราควบคุมใจได้ควบคุมในช่องทางใจได้ว่าโอเคโอเคต่อให้คุณจะคิดว่าคุณจะไปควักปืนมาเนี่ยนะแต่ถ้าคุณหยุดได้ก่อนคุณมาคิดว่าเราอาจจะคุยกันได้ก่อนก็ได้แต่ไม่ต้องไปใช้ปืนไม่ต้องไปใช้ความรุนแรงแต่ให้คิดว่ามันก็มีวิธีอื่นเหมือนกันนี่นอกจากวิธีนี้อย่างเงี้ยนะการที่จิตเนี่ยจะสามารถปรุงแต่งไปในทางใจที่เป็นความคิดที่เป็นทางออกอื่นที่ไม่ใช่เป็นการเบียดเบียนเขาเนี่ยจิตนั้นคุณสมบัติต้องมีสติจิตที่ไม่มีสติคือจะเพลินไปตามความคิดนะจะเพลินไปตามอารมณ์นั่นแหละเฮ้ยมันโกรธปื๊ดเสร็จปุ๊บมันก็จะปรุงแต่งต่อเฮ้ยฉันเก็บปืนเรื่องนี้ปื๊ดไปตามเพลินไปนี่คือไม่มีสติคุณก็จะแบบมีการเบียดเบียนก็จะนำหน้าไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าการปรุงแต่งของจิตของเราเนี่ยได้รับการรักษาด้วยสติยับยั้งเอาไว้ไม่ให้ไปในทางที่เป็นอกุศลให้เกิดในทางที่เป็นกุศลการยับยั้งตรงนี้คือด้วยสัมมาสตินั่นเองแต่ถ้าจิตเรามีสติเราจะสามารถที่จะยับยั้งความคิดที่เป็นไปในทางอกุศลได้นะให้มีแต่ความคิดที่เป็นกุศลหรืออาจจะได้ไม่ 100% นะอาจจะได้บ้างอ่ะสมมุติได้บ้างก็ตามเถอะก็ยังดีได้บางส่วนก็มีประโยชน์บางส่วนแต่ที่นี่ก็อาจจะแค่ด่าว่ากันไม่ต้องถึงลงไม้ลงมืออย่างเงี้ยนะเพราะยังยับยั้งชั่งใจได้นะก็ด้วยสตินั่นเองตรงนี้มันจึงกลับมาจุดที่พระอาจารย์พูดไว้เมื่อสักครู่ว่า25วิธีที่เราจะต้องมีในการที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยสบายใจได้ทันทีสบายใจได้ทันทีแล้วก็25วิธีเนี่ยมันต้องมีสักวิธีหนึ่งที่เราทำปุ๊บเราจะสบายใจได้นั่นเองเพราะนั้นอย่าให้เราไปตามอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็อีกประการหนึ่งก็ทำไมอยากจะเน้นย้ำตรงนี้ด้วยว่าถ้าบอกว่าคนรอบตัวเราเนี่ยนะไม่ใช่เป็นคนดีอ่ะคุณโยนก็จะมาเป็นคนไม่ดีอ่ะเราจะมีปัญหาอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยจะไหมทำไมคุณต้องมีคู่ครองที่เขาไปมีชู้หรือทำไมคุณต้องไปมีลูกน้องที่เขาโกงก็แสดงว่าคุณมีคนรอบตัวคุณที่เป็นคนไม่ดีคนผ่าน
1: ครับ
0: ซึ่งเราไม่ควรจะอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เราควรจะสร้างสิ่งแวดล้อมของเราแต่ก็ไม่สิ่งแวดล้อมของเรานี่คือประเทศนะประเทศคือพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยทั้งหมดพื้นที่ถ้าอยู่ที่บ้านก็คือบ้านของเราพื้นที่ถ้าอยู่ที่ทำงานก็คือที่ทำงานของเราที่ทำงานของเราเนี่ยเราควรจะแวดล้อมตัวเราด้วยคนที่เป็นบัณฑิตนะคนที่เป็นบัณฑิตหรือไม่ถ้าเขาไม่เป็นบัณฑิตแล้วจำเป็นต้องอยู่กับเขาอย่างน้อยให้เขามีความเป็นบัณฑิตเพิ่มขึ้นบ้าง
1: ครับ
0: ใช่ไหมคือช่วยสอนการหรือแนะนำการไปในทางดีแทนที่เขาจะชวนเราไปกินเหล้าใช่ไหมไปเดี๋ยวไปขี่จักรยานกันขี่จักรยานก่อนแล้วไปกินเหล้าอย่างเงี้ยหรือไปตีแบดก่อนอย่างเงี้ย
1: ต้องไปกินเหล้าไม่ไหว
0: เพราะฉะนั้นพอถึงจังหวะที่จะไปกินเหล้ามันก็เลิกไปเองเข้าใจไหม
1: ครับ
0: เพราะนั้นเราจึงควรจะแวดล้อมตัวเราด้วยคนที่เป็นบัณฑิตเราจะไม่เจอเรื่องวุบวับวุบวับแน่นอน
1: พระอาจารย์มันเลือกไม่ได้นะบางทีเรา
0: ก็นั่นแหละ
1: สมัครงานไปหน่วยงานนี้เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ในออฟฟิศเนี่ยโอ้โหขี้เหล้าเมายาสูบบุหรี่กันหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็โอ้โหมันเลือกไม่ได้พระอาจารย
0: ์โอเคมันเป็น
1: ถ้าอย่างนั้นถ้าบวชแล้วไปอยู่ในวัดโอเคอันนี้บัณฑิตแน่นอนแต่แม่มันแต่ถ้าเกิดโอ้โหผมไปทำงานในที่ใดที่หนึ่งผมก็อยากได้งานเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าไอ้คนรอบข้างมันเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าโอ้โหพอเข้าไปอยู่ในออฟฟิศโอ้โหไอ้คนนี้ก็กินเหล้าไอ้คนนี้ก็สูบบุหรี่ไอ้คนนี้ก็โถนักเลงการพนันนี่อะไรก
0: ัน
1: ต้องโจรหรือเปล่า
0: คือถ้าไม่เราดึงเขาก็ดึงเรานะคุณสมบัติไม่เราดึงเขาเขาก็ดึงเราหมายความว่าถ้าเราอยู่

0: ในสิ่งแวดล้อมที่คนเล่นการพนันเล่นหวยเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ขี้โกงกันอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ในที่สุดเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นหรือถ้าไม่งั้นเราก็ต้องดึงเขามาอยากให้เขาเป็นแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีหนักแน่นมีความหนักแน่นในกุศลธรรมงั้นเรามาชักชวนกันไปเราไม่ละรักษาศีลให้ดีเต็มที่เราชักชวนกันไปไม่เราดึงเขาเขาก็ดึงเราแล้วถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นไม่ดีคุณชมพลเขาก็ดึงเรานะถ้าเราดึงเขาไม่ได้นะเขาก็ดึงเรานะแล้วถ้าเขาดึงเราแล้วเราจำเป็นต้องอยู่โอ้เราอย่าไปอยู่เลยมันไม่คุ้
1: ม
0: มันไม่คุ้มกับอกุศลธรรมที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราต่อให้มันเงินเดือนมากขนาดไหนก็ตาม
1: ครับ
0: แล้วเราควรจะมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันดีหรือเราสร้างสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ให้มันดีแล้วมันจะคุ้มค่ากว่านั่นเองเดินไป
1: ครับมาดูเรื่องของการจากไปอย่างกระทันหันกันบ้างนะครับมีข่าวเกี่ยวกับทั้งบุคคลสำคัญดาราอะไรพวกนี้นะฮะที่อยู่ดีก็จากไปอย่างกระทันหันนะครับเรื่องนี้จะทำให้เราระลึกถึงมรณสติหรือมรณานุสติไว้อย่างไรครับเพื่อที่จะให้เราใช้ชีวิตวันนี้กับคนที่เรารักอย่างคุ้มค่าพระอาจารย
0: ์เป็นพันพระพุทธเจ้าให้แนวไว้อยู่ด้วยกัน5ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือว่าถ้าเพราะว่าเราเห็นข่าวคนที่ตายเห็นข่าวคนตายเนาะโอ้เราเห็นข่าวเฉยแต่ว่าเรายังไม่รู้จักเขาอะนะเห็นข่าวก็ให้เตือนสติตัวเองว่าโอ้ความตายนี่เราก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันจะไม่ลงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้เราก็ต้องตั้งไว้ในความดีแล้วหรือถ้าเราแบบไม่สนใจข่าวเช่นคุณขับรถผ่านวัดเนี่ยเขามีงานศพเขาติดป้ายอะไรไว้เราไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจอย่างน้อยนะคุณก็จะต้องถ้าเห็นคนที่ตายอยู่ต่อหน้าเช่นสมมติขับรถอยู่สี่แยกนี้นะแล้วเกิดรถชนตึ้มปึ๊กเกิดมีคนตายตรงนั้นตายคาที่แล้วเราเห็นคาตาอะไรโอ้เราก็ต้องคิดให้ได้แล้วนะว่าโอ้ดูสิความตายนี่อยู่ตรงนี้ใกล้ๆนิดเดียวเนี่ยเราต้องกระทำความดีไว้เสมอถ้าไม่นี่กรณีที่2หรือกรณีที่3ก็คือว่าคนที่เรารู้จักเช่นญาติเราหรือว่าคนนี้ที่ทำงานที่แบบตายไปกระทันหันอย่างเงี้ยนะเราต้องคิดเลยว่าโอ้เขาก็เป็นอย่างนี้นะเนี่ยเราต้องเร่งทำความดีแล้วก็คิดนี่ในแบบที่3หรือแบบที่4นั่นคือตัวเราเองนี่เจ็บแล้วมันใกล้ตายแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาข้อนี้เหมือนกันว่าเราจะตั้งไว้ในกุศลธรรมได้ไหมจิตของเราให้อยู่ในกุศลธรรมว่าเราจะต้องตายแน่นอนให้เราตั้งอยู่ในกุศลธรรมเวลาที่เราเจอข่าวการจากไปกระทันหันของคนที่เรารู้จักเนี่ยมันจะช็อกตรงนี้นิดนึงนะคำว่าช็อกนี่ก็คือว่ามันจะสะดุดอารมณ์เราจะสะดุดอย่างตะกี้นะ
1: คื
0: ออารมณ์สะดุดพออารมณ์สะดุดปึ้งตรงนี้แหละมันจะเกิดได้2อย่างคุณสมบัติมันจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจหรือจะเกิดปัญญาได้ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรที่เราเซอร์ไพรส์ที่เราแบบไม่ได้เตรียมการแล้วมันเกิดขึ้นเนี่ยอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยโอ้นี่เราจะเกิดความเสียใจได้หรือในขณะเดียวกันมันจะเกิดปัญญาได้เหมือนอ๋ออาหารโมเมนต์อย่างเงี้ยนะโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเซอร์ไพรส์เราก็เลยจะเกิดปัญญาได้ว่าโอ้ความตายนี่มันก็ไม่เที่ยงนะเกิดได
1: ้
0: ดับได้เกิดกับคนนี้ก็ได้ซึ่งไม่น่าจะเกิดได้ก็เกิดได้แล้วนี่นั่นเอง
1: ครับ
0: เจริญพร
1: ครับเอาละครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังในรายการธรรมะรับปรุณในเช้าวันจันทร์สมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เจริญพรเจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครเตรียมใช้ Adaptive Control ปรับไฟจราจรบริเวณสะพานตากสินและไอคอนสยามตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แปะเจี๊ย
6: ป้ายโต๊ะ
5: สวย
6: สินน้ำใจ
5: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
6: ค่าหัวคิว
5: เงินทอน
6: ค่ารับรองและของขวัญ
5: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
6: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
5: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมใช้ Adaptive Control ปรับไฟจราจรบริเวณสะพานตากสินและไอคอนสยามตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถ

0: ลดปัญหาการจราจรติดขัดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้กรุงเทพมหานครจะเริ่มใช้งานระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติหรือ Adaptive Control มาใช้ควบคุมและปรับจังหวะสัญญาณไฟจราจรบริเวณสะพานตากสินและพื้นที่โดยรอบศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยใช้ข้อมูลจากกล้องตรวจวัดปริมาณรถแบบเรียลไทม์เพื่อปรับระยะเวลาสัญญาณไฟให้เหมาะสมกับปริมาณรถในแต่ละทิศทางช่วยลดการรอคอยและการระบายรถจากจุดที่มีการสะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการจราจรบริเวณแยกหน้าไอคอนสยามจะมีการปรับรูปแบบการเดินรถให้เหมาะสมแต่ละทิศทางขณะเดียวกันพื้นที่หน้าไอคอนสยามซึ่งมีคนเดินเท้าจำนวนมากจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้ทางควบคู่กับการระบายรถการยางแห่งประเทศไทยพัฒนามาตรฐานยกระดับยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยระบบตรวจสอบย้อนหลังสร้างความเชื่อมั่นแก่คู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ
1: นายธรรมนินสุวรรณผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจยางการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางการจัดการสวนยางตามหลักการเกษตรที่ดีและมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนสร้างความเชื่อมั่นให้ยางพาราไทยในตลาดทั้งในและต่างประเทศว่ากยท.ได้พัฒนามาตรฐานไทย Traceability เพื่อเป็นมาตรฐานกลางของประเทศในการยกระดับการผลิตยางพาราให้มีระบบข้อมูลที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่แหล่งผลิตการรวบรวมการแปรรูปการจัดเก็บการขนส่งจนถึงการจำหน่ายโดยมาตรฐานนี้ไม่ได้เป็นเพียงการรองรับข้อกำหนดของตลาดต่างประเทศแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อเพิ่มมูลค่ายางพาราไทยและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวครอบคลุมทางด้านความยั่งยืนกฎระเบียบและมาตรฐานของคู่ค้าตลอดจนข้อกำหนดของตลาดระหว่างประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
0: วุฒิสภาชี้ระบบแพทย์ฉุกเฉินยังเหลื่อมล้ำกว่า 2,500 ตำบลไม่มีหน่วยมาตรฐานเร่งเพิ่มนักฉุกเฉินการแพทย์และยกระดับระบบดิจิทัลตั้งเป้าผู้ป่วยวิกฤตเข้าถึงการรักษาภายใน8นาที
2: นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาปฏิรูปการบริหารจัดการภาวะวิกฤตและการแพทย์ฉุกเฉินโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเปิดเผยผลการศึกษาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศว่าพบยังมีช่องว่างด้านพื้นที่กำลังคนและหน่วยปฏิบัติการโดยปี2568มีเพียง 4,861 ตำบลหรือ 165.38 ที่มีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินได้มาตรฐานขณะที่ 2,574 ตำบลหรือ 134.62 ยังไม่มีหน่วยงานรองรับเพียงพอส่วนหน่วยปฏิบัติการระดับสูงมีเฉลี่ยเพียง 1.76 หน่วยต่อประชากร 100,000 คนขณะที่มีนักฉุกเฉินการแพทย์มีเพียง 1,790 คนซึ่งคณะทำงานเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเพิ่มงบประมาณและบุคลากรยกระดับหน่วยพื้นฐานเป็นหน่วยระดับสูงและพัฒนาระบบ Fast Track สำหรับโรคฉุกเฉินสำคัญพร้อมเร่งผลิตนักฉุกเฉินการแพทย์ผ่านโครงการนำร่องพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์ฉุกเฉินตั้งเป้าเพิ่มเป็น 7,500 คนภายใน5ปีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าวันจันทร์ที่14กันยายน2569วันนี้ขึ้น3ข้ามเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ข่าวยามเช้านะคะวันนี้ชัยนันท์แก้วกลำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องโจสวิทย์สมนัสพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าดูแลโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระหลายท่านทักทายกันมาแล้วเช้านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะติดตามช่องทางไหนก็บอกเรามาได้นะคะผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนวันนี้เดี๋ยวเราไล่เรียงไปพร้อมๆกันเช้านี้กรุงเทพมหานครฝนก็โปรยปรายกันตั้งแต่สักช่วงประมาณสักตีสามครึ่งน
0: ะ
1: ก็ไล่ๆกันมาตอนมาถึงสวทเนี่ยยังไม่ตกนะพอขึ้นไปเตรียมข่าวสารต่างๆเนี่ยลงมาโอ้โหตกแล้วก็คือไล่ๆกันมานั่นแหละนะ
0: ใช่นะคะทั่วไทยก็ยังมีฝนชุ่มฉ่ำกันอยู่นะคะเรียกได้ว่า 60-70% ของพื้นที่นะคะทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน 60% ของพื้นที
1: ่
0: นอกนั้น 70% ของพื้นที่แต่ไม่มีประกาศอะไรออกมาแล้วนะหมดเมื่อไปเมื่อวานนะคะสำหรับประกาศของเรื่องฝนตกหนัก
1: แล้วก็ที่สัมผัสได้เช้านี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่ารู้สึกว่าเหมือนมีลมหนาวพิ้วมา
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: เป็นไปได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการพยากรณ์ว่าลมหนาวจะเข้ามาสักกลางเดือนนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะ
1: รู้สึกจะหนาวเร็วนะคะสำหรับในปีนี้อ่ะก็สำหรับการพยากรณ์อากาศเมื่อสักครู่นี้พี่น้อยก็ได้นำเรียนไปแต่นี่ในส่วนของการเป็นห่วงของพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญนะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามีผลกระทบต่อพี่น้องชาวเกษตรกรมากเลยทีเดียวทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านก็เปิดเผยนะครับว่าจากการคาดการณ์ของสถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจจะยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนีโญก็ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดการได้ประเมินติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนของชลประทานขณะนี้ค่ะพบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของการทำนาปรังนั้นยังคงต้องรอประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ค่ะยังได้สั่งการให้ทางกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำให้ในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมที่จะจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะค่ะเพื่อที่จะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของฟ้าฝนเป็นแบบนี้นะคะหลายๆคนก็บอกว่าฝนตกอากาศก็คงจะไม่ต้องห่วงมากมายเท่าไหร่เรื่องบ้านช่องต่างๆแต่จริงเรื่องเพลิงไหม้ก็ต้องระวังนะคะช่วงนี้เกิดบ่อยมากล่าสุดเมื่อวานนี้สักหกโมงเย็นค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วจนประมาณสักทุ่มครึ่งสามารถควบคุมเพลิงได้นะคะเรียกว่าควบคุมได้ 100% และไม่พบการลุกลามไปยังอาคารหรือพื้นที่ใกล้เคียงนะคะพื้นที่ข้างเคียงทางนี้ในการดำเนินการอพยพผู้ป่วยจำนวน40รายก็ดำเนินการไปพื้นที่ที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะคะที่จะมีการตรวจสอบพื้นที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำและให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างประเมินความเสียหายเมื่อวานนี้นะคะทางด้านมท.3ค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะท่านก็เดินทางลงไปในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์เพลิงไหม้ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติหลังเกิดเหตุประมาณ 18:00 นเพลิงเนี่ยมันคือลุกไหม้เนี่ยบริเวณแผนกกายภาพบำบัดชั้น1ของอาคารหลังจากได้รับแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทางปภ.จังหวัดสมุทรสาครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็อปภ.ก็เร่งเข้าพื้นที่เพื่อระงับเหตุนะคะพร้อมกับโรงพยาบาลก็คือคู่ขนานกันโรงพยาบาลก็อพยพผู้ป่วยนะคะออกไปพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ให้มีการดำเนินการกันนะคะทั้งนะคะท่านมท.3ดูแลปภ.แล้วก็กรมโยธาธิการและผังเมืองท่านก็สั่งการเร่งด่วนให้2หน่วยงานเนี่ยเข้าไปสนับสนุนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของโรงพยาบาล ให้ปภ.สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุ

0: คะอาสาสมัครนะคะที่สามารถเข้าถึงพื้นที่แล้วก็ปฏิบัติการระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วรวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาลก็มีความพร้อมด้านการอพยพสามารถเคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่อย่างทันท่วงทีทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะท่านบอกว่าทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะเข้าไปตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินผลถึงความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยก่อนจะพิจารณาการกลับเข้าใช้พื้นที่ส่วนการตรวจสอบสาเหตุของเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าพื้นที่เพื่อเก็บหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้อย่างละเอียดก่อนจะสรุปข้อเท็จจริงต่อไปค่ะ
1: ค่ะสำหรับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็เตรียมที่จะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026ค่ะที่จะตั้งเป้าผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของพลังงานโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างที่ได้ดำเรียนไปนะคะว่าท่านนั้นเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแก๊สเทค2026ค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดค่ะพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้ารองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงานแก๊สเทคนี้นะคะ2026นั้นถือเป็นมหกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG ค่ะทั้งเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งท่านรัฐมนตรีพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่านะคะงานจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการเจรจาธุรกิจการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึง60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณ2ล้านล้านบาทค่ะขณะที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือว่า TCEB ก็ประเมินนะคะเรื่องของการจัดงาน Gas TechBangkok 2026ซึ่งจะสร้างเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทันทีไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักค่าอาหารค่าเดินทางและการท่องเที่ยวค่ะรวมถึงงบประมาณเรื่องของการจัดงานการจัดแสดงสินค้าและระบบขนส่งด้านโลจิสติกซึ่งภายในงานยังมีบริษัทพลังงานชั้นนำกว่า800บริษัทนะคะวิทยากรระดับโลกกว่า 1,000 คนและหัวข้อเสวนากว่า200หัวข้อทั้งหมดนี้ครอบคลุมในประเด็นสำคัญค่ะทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจน LNG และการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในภาคของพลังงานต่อไปค่ะ
0: หนึ่งนาฬิกา17นาทีไปตามดูในส่วนของราคาน้ำมันกันหน่อยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยกรมการขนส่งทางบกก็ประกาศว่าจะปรับอัตราค่าเดินทางค่าโดยสารระหว่างกรุงเทพไปต่างจังหวัดนะคะเริ่มกันนะคะวันที่15ก็คือพรุ่งนี้ขณะที่ราชกิจจาก็ประกาศปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซลนะคะลิตรละ2บาท40สตางค์มีผลตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง31ตุลาคม2569ค่ะซึ่งในส่วนของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะคะเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วโดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันค่ะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกแล้วก็ยังส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงดังนั้นค่ะเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขแล้วก็ป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการกบง.ก็ได้มีมติในการประชุมครั้งที่11เมื่อวันที่3กันยายน2569ที่ผ่านมานะคะเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรค่ะมีผลตั้งแต่วันที่16กันยายน2569จนถึง31ตุลาคม2569นะคะซึ่งก็อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3วงเล็บ1แห่งพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2516แล้วก็ข้อ3วรรค1ค่ะวงเล็บ1ค่ะแห่งคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่15ทับ2562เรื่องกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงลงวันที่4ตุลาคม2562ค่ะ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานจึงออกประกาศปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตั้งแต่วันที่16กันยายน

0: ายนนี้นะคะไปจนถึง31ตุลาคม2569ค่ะ
1: ค่ะ
0: พอเช็คดูกันแล้วก็30กว่าบาทอยู่นะ
1: ค่ะ
0: น้ำมันดีเซลเนี่ยนะคะอ่ะยังไงก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเวลาราคาน้ำมันขึ้นก็ปรับน้ำเวลาน้ำมันลงก็ปรับลงก็ถือว่าโอเคมากเลย
1: ใช่ค่ะอ่ะมาดูเรื่องของ ขออภัยนะคะการปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนฉบับใหม่ซึ่งทางด้านของท่านโฆษกสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนฉบับใหม่เนี่ยคือมุ่งที่จะยกระดับความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านชี้แจงถึงกรณีข่าวลือเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนซึ่งยืนยันค่ะว่ายังไม่มีข้อกำหนดให้ประชาชนนั้นต้องต่อใบอนุญาตแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนตามที่มีกระแสข่าวโดยร่างกฎหมายนี้นะคะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาตามกระบวนการของนิติบัญญัติสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ของร่างกฎหมายฉบับนี้นั่นก็คือมุ่งเน้นค่ะการที่จะยกระดับความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนซึ่งมีแนวทางที่จะดำเนินการดังนี้นะคะเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องของการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีและใช้อาวุธปืนนั้นต้องผ่านการอบรมเรื่องของการใช้งานและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตจากแพทย์จัดทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติของปืนแบบดิจิทัลค่ะเพื่อที่จะสืบค้นข้อมูลได้แบบเรียลไทม์คุ้มครองผู้ที่จำเป็นตามกฎหมายค่ะผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รัฐและนักกีฬายิงปืนนั้นยังคงสามารถครอบครองและพกอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขเดิมทั้งนี้ค่ะรัฐบาลก็ย้ำนะคะว่าใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถที่จะพกพาไปในที่สาธารณะได้อย่างเสรีการพกพานั้นยังคงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเพื่อป้องกันความสับสนค่ะ
0: ฝนตกหลายที่ฝนปล่อยๆด้วยนะคะเดินทางระมัดระวังกันด้วยนะคะช่วงนี้หลายๆพื้นที่ผู้ใหญ่ถาวรบอกว่าเช้านี้ที่บ้านศาลาตำบลหนองเชียงทวนปรางกู่ศรีสะเกษฝนยังรินๆอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: นะคะส่วนที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างนะคะอาบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้ากันได้พี่สุรัชยาอากาศดีฝนตกแต่เช้าค่ะอยู่แถวไหนเอ่ยพี่พงษ์ชยาพี่สุนทรพี่สมพรทักทายนะคะพี่สมบัติค่ะพี่พิกุลนะคะพี่ปีพี่ปีสุโพไขชื่อเท่ดีนะคะพี่สมคเนพี่ประกิตบอกสวัสดีแอลน้อยลูกพระอินเป่าแตรเป่าแตรสังไม่ใช่เป่าสังเฉยๆนะขอบคุณมากเลยพี่แดงน้องแอลน้องน้อยมีฝนตกช่วงกลางคืนมา 2-3 วันแล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะช่วงนี้ก็จะชุ่มฉ่ำกันพี่โกนทักทายมานะคะขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขค่ะอ่ะหนนาฬิกา22นาทีมาตามดูกันหน่อยกระทรวงการต่างประเทศออกมาระบุนะคะว่ากัมพูชาบิดเบือนคำกล่าวประธานาธิบดีเมียนมาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาระหว่างกันค่ะรายละเอียดเรื่องนี้นั้นนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านก็พูดถึงกรณีที่มีสื่อกัมพูชาค่ะรายงานการแถลงข่าวของโฆษกวุฒิสภาของกัมพูชาเกี่ยวกับการเยือนกัมพูชาของประธานาธิบดีเมียนมาโดยระบุนะคะว่าเมียนมานั้นสนับสนุนท่าทีของกัมพูชาอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาชายแดนกับไทยนะคะว่าควรพิจารณาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงโดยเมื่อคืนวันที่12กันยายนที่ผ่านมาโฆษกประธานาธิบดีเมียนมาได้ชี้แจงประเด็นนี้นะคะว่าประธานาธิบดีเมียนมากล่าวว่าในการแก้ไขปัญหาประเด็นของชายแดนแนวทางที่ดีที่สุดคือสันติวิธีและสิ่งสำคัญคือการเจรจาหารือให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดนอกจากนี้เมียนมาเรียกร้องให้กัมพูชาแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีและให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ระดับภูมิภาคในภาพรวมค่ะซึ่งกรณีนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของกัมพูชาที่มักจะบิดเบือนข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตนซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมบรรยากาศที่จะเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะมีข้อมูลจากสวนดุสิตโพนะครับเขามีการสำรวจสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศหัวข้อก็คือเรื่องการชุมนุมทางการเมืองณวันนี้คือโดยจากกลุ่มตัวอย่าง

0: จำนวน 1,149 คนโดยผลสำรวจนั้นสำรวจทางออนไลน์และก็ภาคสนามค่ะในช่วงระหว่างวันที่8ถึง11กันยายน2569ซึ่งผลสำรวจก็พบนะคะว่ากลุ่มตัวอย่างเนี่ยสนใจติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอยู่บ้างแต่ไม่ได้ติดตามรายละเอียดร้อยละ 44.65 คือรองลงมาก็คือสนใจและติดตามอย่างต่อเนื่องร้อยละ 30.02 และโดยเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การชุมนุมทางการเมืองก็คือปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพร้อยละ 69.54 รองลงมาคือคดีทางการเมืองนะคะร้อยละ 68.76 ทั้งนี้ก็มองนะคะว่าการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยช่วยสะท้อนปัญหาที่สังคมควรให้ความสำคัญอยู่ที่ร้อยละ 47.95 เราเห็นว่าการชุมนุมนั้นจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่ไม่แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นไปในทางทิศทางใดก็คือร้อยละ 41.86 สุดท้ายคิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะชุมนุมทางการเมืองคือร้อยละ 40.56 ทั้งนี้ค่ะผลสำรวจก็พบนะคะว่าคนที่สนใจและติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างต่อเนื่องมีเพียง 30.02% เท่านั้นและก็เชื่อว่าการชุมนุมทางการเมืองนั้นจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ชัดเจนว่าจะเป็นไปในทางทิศทางใดและมีเพียง 35.60 เท่านั้นที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วที่จะมีการชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้นค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าสถานการณ์การชุมนุมและก็การเคลื่อนไหวทางการเมืองก็มีจุดศูนย์กลางสำคัญที่กดดันคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะแล้วก็เรื่องปมคดีหัวเลือกสว.นะคะตามข้อมูลจากไอลอและการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองหลักๆ ก็จะมีกิจกรรมประชาชนปล่อยของสั่งฟ้อง229นะคะเมื่อวานนี้แล้วก็รวมพลกันที่ทำกิจกรรมและเดินขบวนในกรุงเทพนะคะกดดันให้กกต.สั่งฟ้องผู้ต้องหา229คนในคดีทุจริตแล้วก็หัวเลือกตั้งแล้วก็การเคลื่อนไหวของคุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแคมเปญก็คือเอาประเทศไทยของเราคืนมาหรือทวงคืนประเทศนั่นเองนะคะก็อยู่แถวๆหน้าอาคาร Ocean Tower 2ย่านอโศกสุขุมวิทนะคะแล้วก็ใกล้สถานทูตอิสราเอลมีการนำมวลชนไปยื่นหนังสือแล้วก็ชุมนุมแสดงจุดยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะยังมีอีกหลายๆเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็สังคมให้ความสนใจนั่นก็คือเรื่องของการทุจริตการสอบนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาแล้วก็เจ้าหน้าที่ลุยกันตลอดเลยนะคะเอาจริงเอาจังกันล่าสุดค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ไปพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง2นายด้วยกันนะคะ2คนด้วยกันเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการหลังสอบสวนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ยื่นประกันคนละ 200,000 บาทค่ะ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายนะคะที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการ2รายนี้ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะคือทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับแล้วก็นำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าสอบบรรจุเนี่ยนะคะส่งต่อให้กับนายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งเป็นตัวกลางของกระบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มนะคะจากผู้ซื้อสิทธิ์อีกเท่าตัวสมมติว่าคุณกองไก่ซื้อมา
0: ค่ะ
1: เท่าไหร่ดีเริ่มต้นที
0: ่ตัวเลข
1: แสน
0: ติ้งต่างแล้วกันประมาณสัก 200,000
1: 200,000 นี่ถือว่าต่ำสุดนะก็เพิ่มไปอีกเท่าตัว
0: เป็น 400,000
1: เป็น 400,000 และส่วนใหญ่ไม่ต้องการเงินโอนไม่ต้องการเช็คค่ะเป็นเงินสด
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่เป็นเงินสดแล้วทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญค่ะคือมีคลิปเสียงการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาแล้วก็ข้อมูลประเภทอื่นเตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้นะคะทางนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็ยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานที่เป็นอยู่หลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ
0: ค่ะก็มาตามก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันในเบรกน
1: ี้อันนี้ก็ข่าวดังมาก
0: อันนี้ดังนะเรื่องความคืบหน้าของคดีทางด้านของ
1: ทิด
0: โชตนะ
1: กับแล้วก็สีกาเอ๋
0: ใช่นะคะล่าสุดนี้ทางตำรวจกองปราบปรามตำรวจก็มีการไปสอบทางเส้นทางของการเงิน
1: ค่ะ
0: โดยทางด้านของพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามท่านก็เปิดเผยถึงความคืบหน้า ว่าคดีนี้พบในเรื่องการเบียดบังเงินจากวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสหรือตอนนี้เนี่ยคือนายอติโชตนะคะและนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทเนี่ยโดยทางด้านของท่านตำรวจก็บอกนะครับว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างที่จะรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญก็คือประเด็นแรกคือการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชตนะคะกรณีถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่มีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและส่วนประเด็นที่2ก็คือการตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ร่วมกระทำความผิดหลังพบหลักฐานที่เกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและเงินที่ร่วมบริจาคไปที่ไปปรับปรุงวัดเนี่ยมูลค่ากว่า215ล้านบาทนะท่านผู้ฟังทั้งนี้ค่ะผู้บังคับการกองปราบปรามก็ยังระบุนะคะว่าอาจมีบุคคลที่3เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอีกสักประมาณ 1-2 รายด้วยกันแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคฤหัสถ์หรือว่าพระภิกษุเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและก็ขณะเดียวกันตอนนี้กองปราบปรามได้ส่งเอกสารให้กับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ไปตรวจสอบเส้นทางแล้วเพื่อที่จะเชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรอบระยะเวลาการตรวจสอบยังไม่ระบุได้นะแต่ตำรวจก็จะเร่งที่จะดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้ค่ะ
1: ค่ะส่วนซิกาเอรวยชำประมาณ200กว่าล้าน
0: ค่ะ
1: เฉพาะที่โชตเนี่ยอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์อู้ฟู่กว่า498ล้านคือ2คนรวมแล้วประมาณสัก720ล้านนี่ยังไม่รวมทรัพย์สินบ้านพักสีกาเองเงินสดทองคำนาฬิกาหรูโฉนดที่ดินโอ้เยอะมากเงินในบัญชีเงินฝากประมาณ290ล้านอะเงินสดอีก138ล้านอะ
0: จ้ะ
1: โอ้เยอะมากเลยฟังอ่ะตามกันต่อเห็นบอกว่ามีแว่วๆว่าจะมีข่าวที่แบบคึกโครมมากกว่านี้อีกอ้าวรอดูติดตามว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะพักกันสักครู่ติดตามตีคอนร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแย้มข่าวดีบอกว่าต่ออายุไทยช่วยไทยพลัส 1-2 เดือนหลังมีพี่น้องประชาชนลงทะเบียนแต่ไม่ได้ใช้ทำงบประมาณเหลือ 4-5 หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่า ในขณะนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเหลือเดือนสุดท้ายกันแล้วยังมีงบประมาณในส่วนนี้เหลืออยู่จากการที่พี่น้องประชาชนหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนใช้เหลือประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทจึงได้สั่งการให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ไปขยายการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็น1เดือนหรือ2เดือนก็ขอให้ครบอยู่ในวงเงินที่เรามีและหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีครับโดยจะเป็นการให้ใช้ต่อเนื่องไปเพราะว่าเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีกันแล้วซึ่งเหลืออีก3เดือนคือตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมครับซึ่งงบประมาณที่เหลืออยู่ใช้ได้เท่าไรก็เท่านั้นแหละครับโดยงบที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนเราก็ลงไปให้พี่น้องประชาชนเพื่อลดภาระเพราะว่ามีภาระเรื่องค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมานี่คือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับไปกันที่การวางมาตรการรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโยแล้วยืนยันว่าน้ำในเขื่อนมีพอทำนาปีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งหน่วยงานในสังกัดในการวางมาตรการรับมือครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายจากปรากฏการณ์เอลนีโยที่ทวีความรุนแรงขึ้นจนส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องประสบกับภาวะภัยแล้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของสถานการณ์เอลนีโยที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปถึงซุปเปอร์เอลนีโยนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดไปประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโยอย่างทันท่วงทีซึ่งจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานในขณะนี้นั้นก็พบแล้วครับว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีครับของเกษตรกรทั้งหลายแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังนั้นยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนกันอีกครั้งหนึ่งก่อนเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมกันต่อไปและนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วยครับและไปกันที่ประเด็นที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชูยุทธศาสตร์ Dual Value ดันคอนเทนต์น้ำดี Go Inter สร้างรายได้สู่สังคมครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่6/2569เมื่อวันที่11กันยายน2569ที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีด้วยกันเพื่อให้ผลงานที่กองทุนได้สนับสนุนนั้นสามารถนำไปเผยแพร่และต่อยอดได้อย่างเป็นระบบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวและครับว่าร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีนี้จะช่วยขยายโอกาสสื่อของไทยสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมุ่งสร้าง Dual Value หรือคุณค่าทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจให้ผลงานสื่อสร้างสรรค์เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นและมีโอกาสสร้างรายได้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องกันต่อไปโดยแผนดังกล่าวนี้ครอบคลุม5แนวทางสำคัญอันได้แก่การจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาการจัดหมวดหมู่ประเภทผลงานการกำหนดคุณภาพของผลงานการพัฒนาช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายและการสร้างรูปแบบการต่อยอดผลงานอย่างยั่งยืนแล้วครับพร้อมกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการลิขสิทธิ์รูปแบบการอนุญาตใช้สิทธิ์และอัตราค่าตอบแทนเพื่อให้การนำผลงานไปใช้ประโยชน์นั้นมีหลักเกณฑ์ที่มันชัดเจนสำหรับการประเมินคุณค่าของผลงานก็จะพิจารณาใน3มิติอันประกอบไปด้วยผลตอบแทนทางการเงินหรือ in cashมูลค่าจากสิ่งของและบริการหรือมูลค่าทางสื่อหรือ in kind media value และผลกระทบทางสังคมหรือ Social Impact เพื่อให้เห็นทั้งโอกาสในการสร้างรายได้และประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนในส่วนสำหรับการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยกำหนดเปิดรับคำขอผ่านเว็บไซต์ของกองทุนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายน2569ปิดรับสมัครเวลา16นาฬิกาครับผู้สนใจยังไงก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี2570และก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ www.thaimediafund.or.th ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการยกระดับมาตรการด้านผังเมืองและความปลอดภัยโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ไปยกระดับเพื่อรองรับการเติบโตของ Data Center ทั่วประเทศแล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำมาตรการและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายให้มันมีความชัดเจนสามารถรองรับการเติบโตของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางสำคัญ2ด้านอันได้แก่1ยกระดับมาตรการด้านการผังเมืองโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างการจัดทำคำนิยาม Data Center ให้มีความชัดเจนในประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมครอบคลุมทั้ง Data Center ที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอกและที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ภายในองค์กรสำหรับ Data Center ขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถพิจารณาจัดตั้งในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมชุมชนเกษตรกรรมบางส่วนและพื้นที่อุตสาหกรรมโดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินหรือ BCR ระยะถอยร่นและเงื่อนไขอื่นตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันด้วยนะครับส่วน Data Center ขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะมีผลกระทบในระดับสูงนั้นก็จะต้องกำหนดพื้นที่รองรับเป็นการเฉพาะเพื่อให้สามารถบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยและผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบได้อย่างเหมาะสมและนอกจากนี้ให้ยกระดับมาตรการด้านการควบคุมอาคารและความปลอดภัยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมอาคารพร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดนิยามประเภทอาคารหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้างอาคาร Data Center ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะและความเสี่ยงของกิจการกันด้วยซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและระงับอัคคีภัยการจัดระเบียบและการใช้งานอาคารตลอดจนการกำหนดให้อาคาร Data Center ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งานอาคารแหละครับในส่วนของ Data Center ที่เปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนั้นทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบความปลอดภัยรวมถึงสภาพการใช้งานอาคารหากพบว่าอาคารมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยอาจมีคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขหรือห้ามใช้อาคารตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปกันที่ประเด็นที่เป็นข่าวเป็นคราวว่าเราให้งบประมาณไปช่วยเหลือกัมพูชานั้นเรื่องจริงความจริงเป็นอย่างไรเอ้ามาฟังกันหน่อยโดยโฆษกรัฐบาลก็ออกมายืนยันว่าไม่มีงบประมาณช่วยกัมพูชาในโครงการใหม่ย้ำว่างบประมาณ 18.2 ล้านบาทนั้นไม่ใช่ 31 ล้านบาทนี่เป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วเท่านั้นครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่13กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยระบุว่ามีการอนุมัติเงินช่วยเหลือประเทศกัมพูชาจำนวน31ล้านบาทว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงทั้งจำนวนเงินและวัตถุประสงค์ของงบประมาณโดยตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเทศกัมพูชานั้นมีจำนวนเพียง 18.2 ล้านบาทเท่านั้นแบ่งเป็นโครงการถนน R67 จำนวน12ล้านบาทและโครงการด่านสตึงบทจำนวน 6.2 ล้านบาทเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่ใช่31ล้านบาทและก็ไม่ได้เป็นเงินในการดำเนินโครงการใหม่ๆอะไรเลยซึ่งงบประมาณส่วนนี้ได้ผ่านการซักถามและพิจารณารายละเอียดในชั้นคณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามาเรียบร้อยแล้วในการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาโดยหน่วยงานได้ชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมาธิการแล้วไม่มีการตัดลดงบประมาณส่วนดังกล่าวพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับโครงการถนน R67 และโครงการด่านสตึงบทนั้นได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วปัจจุบันอยู่ในช่วงการชำระหนี้ตามสัญญาโดยฝ่ายกัมพูชาเองได้ชำระหนี้ตามสัญญาไม่อย่างต่อเนื่องและทั้งสองโครงการนี้มีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานของไทยเป็นผู้ดำเนินการเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางโฆษกรัฐบาลก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนผู้ขอมีอาวุธปืนนั้นต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสอบสภาพจิตใจกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและทบทวนกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันครับสำหรับแนวทางด้านระบบข้อมูลนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับส่วนในด้านการปรับปรุงกฎหมายนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490พ.ศ.โดยมีสาระสำคัญในการเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าข้อมูลที่ระบุว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่เป็นไปตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาครับแล้วในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังคงดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นการมีใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้โดยไม่มีเงื่อนไขนะครับโดยการครอบครองและการพกพายังคงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นการออกมาเตือนพี่น้องประชาชนบอกว่าให้ระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างว่ามีใบสั่งจราจรข้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรอย่าลืมต้องตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ Police Care PTM เท่านั้นนะครับพี่น้องอย่าเชื่ออะไรง่ายๆพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กันยายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พบว่ามีการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับโดยอาจใช้ข้อความที่ดูน่าเชื่อถือและเร่งให้ดำเนินการซึ่งจากพฤติการที่พบมิจฉาชีพเขาก็จะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยแล้วครับพร้อมข้อความมีลักษณะว่า RTPท่านมียอดค้างชำระ e-ticket โปรดชำระที่แล้วก็แนบลิงก์ย่อเมื่อกดเข้าไปก็จะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าตาคล้ายๆระบบใบสั่งจราจรนั่นแหละครับพร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเพราะว่าทั้งเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับโอ้โหมันถูกต้องทุกอย่างโดยเฉพาะทะเบียนรถแหมมันเป็นทะเบียนรถเราเลยทีเดียวครับยังไงก็ตามแต่ถ้าเราเชื่อหลงเชื่อจะถูกหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมนี่แหละครับโดยขอยืนยันแล้วครับว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code นะครับให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่ากดลิงก์เข้าไปอย่าสแกน QR code เป็นอันขาดเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็อย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเดบิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายนั่นแหละครับหากไม่ดำเนินการอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอให้ตั้งสติและสติพร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางการด้วยตนเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระและชำระค่าปรับได้นะครับและนอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Care และระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์ ptm.police.go.th/e-ticket ได้อีกช่องทางหนึ่งแล้วครับหากพบเหตุหรือมีข้อสงสัยก็สามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทั้งหลายครับนับถอยหลังการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกไม่นานแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอีกไม่ถึงเดือนประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ปี2569แล้วครับโดยการประชุมจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งในการประชุมนี้จะมีผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังจากทั่วโลกรวมถึงผู้แทนภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนมารวมกันอยู่ที่ประเทศไทยของเรานี่แหละครับและช่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็นช่วงเวลาที่คนไทยเราทุกคนสามารถร่วมกันส่งต่อภาพจำที่ดีของประเทศไทยไม่ว่าจะผ่านทางด้านรอยยิ้มความพร้อมมาตรฐานการบริการหรือความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นและเป็นมืออาชีพต่อชาวโลกด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวง
2: มิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: ผมนาฬิกา54นาทีค่ะช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะขอบคุณมากค่ะพี่สมพรบอกว่าจันทร์สดใสสดชื่นค่ะพี่ประภาสวัสดีเช้าวันจันทร์พี่สุวิทย์ไมตรีพี่มนนะคะพี่ประภาพี่นายทองหยดพี่สุวรรณบอกท่าช้างกระบินวันนี้เนี่ยอากาศดีสบายดีครับขอบคุณมากพี่คณาวุฒิมาแล้วนะคะพระรุ่งขัตติยะนมัสการค่ะนะคะแล้วก็อีกหลายหลายท่านขอบคุณมากเลยสุพรรณบุรีฝนตกน้อยมากช่วงนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะพี่สุนทรรายงานมาพี่ปราโมทขอบคุณมากเลยที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ก็ติดตามข่าวสารไปด้วยกันส่วนพ่ออ่อนจันทร์ก็บอกว่าเขื่อนสิรินธรอุบลราชธานีฝนตกครับฝนตกต่อเนื่องมา2มื้อแล้วนะคะอ่ะช่วงนี้ฟ้าฝนก็จะเยอะหน่อยนะคะเมื่อคืนตี2ฝนตกหนักมากเนี่ยที่เจม่วยที่ไหนนะ
1: อ่างทอง
0: อ่างทองอะไรนะเอาป่าโมกป่าโมก
1: ป่าโมกอ่างทอง
0: ป้าวันดีนี่พิกัดเกาะเมืองใกล้ศาลหลักเมืองไม่มีฝนค่ะตั้งแต่เมื่อวานเช้านี้อากาศดีๆขอบคุณมากนะคะนี่คือข่าวยามเช้าเราก็เสิร์ฟกันแบบนี้ทุกเช้าแล้วก็ทักทายแฟนรายการกันไปด้วยนะคะช่วงท้ายนี้ไปดูกันหน่อยมีงานหลายๆจังหวัดนะเขาจัดงานกันอยากจะให้ไปกันจังเลยนะคะอุตรดิตถ์ค่ะวันนี้ถึง27กันยายนขอเชิญไปเที่ยวงานเทศกาลลางศาสตร์ลองกองหวานและสินค้าโอท็อปจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเราเคยชิมเนาะ
1: ค่ะ
0: ลางศาสตร์เอ้ยลองกองของ
1: อุตรดิตถ์
0: อุตรดิตถ์น้องต้อมเอามาฝากพวกเรา
1: หวานฉ่ำหวานฉ่ำ
0: ค่ะต้องเรียกว่าสาวงามพิจิตรจริงๆนะแล้วก็ผลไม้อร่อยมาก
1: อุตรดิตถ์อุตรดิตถ
0: ์อุตรดิตถ์ขออภัยแม่จะไปพิจิตรซะแล้วพิจิตรต้องเป็นกล้วยไข่
1: เมืองชลวัน
0: ทำไมดิฉันมองหน้าคุณแล้วเป็นพิจิตรเลยเนี่ย
1: มันไม่มีอะไร
0: นี่คือเคยมีคนถามนะว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านชลวันใส่แว่นตาไหมสายตาดีมากเลย
1: ทำไมอ่ะ
0: อ้าวก็ต้องมีอะไรนะมีอาวุธในมือแล้วก็ต้องไปสู้กับจระเข้ไง
1: อ
0: ้
1: าว
0: ชลวันอ่ะ
1: ค่ะ
0: เมืองพิจิตรใช่ไหมชลวัน
1: เมืองพิจิตร
0: ค่ะแล้วจังหวัดนี้พอเข้าไปในเมืองเนี่ยเขาจะมีรูปจระเข้อยู่เกาะกลางเลย
1: ทุกอย่างเหมือนเวลาไปชัยนาทอ่ะนกเต็มเลย
0: นกอะไรคะ
1: ส่วนนกไงส่วนนกชัยนาทก็จะมีนก
0: นี่เรา
1: ไปสิงห์บุรีก็จะมีปลาช่อน
0: นี่ปลาช่อนอยู่ตรงหน้าเอาไม่ใช่นี่พี่สายชนอยู่สิงห์บุรีเพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีของดีของเด่นเนา
1: ะ
0: ดังนั้นงานนี้ไปชมไปชิมไปช็อปนะคะเขารวบรวม100ร้านเนี่ย100ร้านค้ามาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเขามีนาทีทองด้วยนะแจกโปรแรงลดจริงคุ้มจริงและมีการแสดงทุกวันตั้งแต่6โมงเย็นอยู่ที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักอุตรดิตถ์นั่นเอง
1: ค่อยๆชิมนะเพราะว่ามันหวาน
0: หรอ
1: ลอง
0: โดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานใช่ไหมเนี่ยอยู่ข้างข้างดิฉัน
1: ค่อยๆนะ
0: เดี๋ยวกินได้กี่ลูกกินได้กี่เม็ด
1: อุ้ยเม็ดเดียวพอ
0: จริงหรอ
1: มากกว่านั้นก็คงไม่ไหว
0: นะ
1: อ่ะไปลำพูนกันหน่อยลำพูนเนี่ยเขาเตรียมจัดงานนะเขาคิกฮอปคิกออฟเขาจะจัดถึง6งานใหญ่ด้วยกันนะคะหกงานใหญ่อันนี้เพื่อที่จะชูเสน่ห์ลำพูนร่วมสมัยละมุนใจทุกฤดูกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนนะคะลำพูนLiving Series นะคะ6งานนี้ที่เขาจะจัดกันมีอะไรกันบ้างเพราะว่าทั้ง6งานนี้เดี๋ยวเขาจะจัดกันที่ถนนอัสถารถนะคะที่จังหวัดลำพูนนะก็จะมีบุญสลากวิถีศรัทธาล้านนาเนี่ยเดี๋ยวงานนี้งานแรกเลยเขาจะจัดกันมาที่24ถึง25กันยายน มาถึงงานที่2งานหัตถศิลป์ล้านนาคาฟร่วมสมัยเดี๋ยวเขาจะจัดช่วงเดือนตุลาคม30ถึง31ตุลาคมงานที่3แสงโสมศรัทธาเมืองลำพูน13ถึง14พฤศจิกายนงานที่4ลำพูนลำแต้กาดกินวิถีถิ่น20ถึง22พฤศจิกายนมาอีกหนึ่งงานหนาวนี้ที่ลำพูนแคมปิ้งแสงดาว25ถึง26ธันวาและละอ่อนลำปูนนะปล่อยของม่วนใจ8ถึง9มกราคม2570เรียกว่าเตรียมงานข้ามปีกันเลยนะคะเตรียมไปกันได้ค่ะ
0: ค่ะส่วนที่กาฬสินธุ์ลมหนาวมาแล้วครับพี่กุศลรายงานกาฬสินธุ์เหมือนจะหนาวเนี่ยพี่ตินันใช่ใช่
1: กรุงเทพก็เหมือนจะหนาว
0: ใช่แต่อู่ทองฝนตกหนักค่ะพี่เจนจีรารายงานมาอู่ทองตุ๊กตาชาววัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันต่อไปพรุ่งนี้มารายงานกันหน่อยนะคะว่าจังหวัดเราหรืออำเภอเรามีอะไรโดดเด่น

0: บอกเราหน่อยนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะส่งต่อให้ข่าวภาค 7:00 นลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่25มีความกตัญญูหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่างสิบหมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้
1: ผู้นำสหรัฐสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมชาติกับไอร์แลนด์การแข่งขันจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายพรเทพโพสุวรรณและอิสริยาชูพุทธพงศ์คว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ความว่าในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสานและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วน